0: ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำจีนเน้นย้ำกับผู้นำสหรัฐว่าจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026วิวกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์โล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยฝ่ายรัฐบาลจะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทุกกระทรวงเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบโดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน10กลุ่มได้แก่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กลุ่มการเงินเกษตรและอาหารยานยนต์พลังงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์สุขภาพโรงแรมและท่องเที่ยวค้าปลีกและค้าส่งอุปโภคบริโภคและเทคโนโลยีด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับความคาดหวังการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างแท้จริงโดยต้องการรับฟังจากทุกภาคส่วนและเปิดพื้นที่ให้นำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปปรับใช้และกำหนดเป็นนโยบายต่อไป
3: งานสาระสำคัญก็คือมีแนวทางที่จะเชิญบริษัทขนาดใหญ่นะครับมาพูดคุยหารือในภายใต้โครงการผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็จะมาคุยถึงสถานการณ์เรื่องภัยสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบแบบไหนในซัพพลายเชนแล้วก็ส่งผลกระทบแบบไหนในรูปของธุรกิจวงกว้างนะครับก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนรับฟังกันก็เป็นมิติใหม่ครับที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น
2: สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจจะต้องไปด้วยกันระหว่างภาครัฐและเอกชนและมีโอกาสจะเปิดเวทีรับฟังจากภาคส่วนอื่นๆเช่นผู้ประกอบการรายย่อย SME เป็นต้นเพราะรัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: หลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

0: แต่วันนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนนอกจากนี้ยังคาดการว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกขอให้ประชาชนระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
1: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ยังอาจจะมีความแปรปรวนในบางพื้นที่ก็อาจจะมีอากาศร้อนแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
0: ล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอลุ่มติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยประชาชนให้ทันท่วงทีด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.กำหนดมาตรการ5ด้านคือแจ้งเตือนระดับอำเภอและท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงท่องเที่ยวทางธรรมชาติตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยให้พร้อมใช้งานและซักซ้อมเครือข่ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายทั้งหมดซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำเช่นเดียวกับปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง
2: กำชับเรื่องจุดก่อสร้างต่างก็ให้ไปดูเรื่องเศษหินเศษปูนเรื่องการเตรียมท่อบายพาสเตรียมปั๊มน้ำเพิ่มเติมอันที่สองที่กังวลอาจจะเป็นเรื่องที่มีฝนตกหนักเป็นจุดๆนะคือฝนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันจะมีเรนบอมมากขึ้นซึ่งเรนบอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกทั่วทั้งหมดแต่ตกบางจุดหนักอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมในบางบริเวณหรือที่อื่นก็ต้องมีการดูผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการพยากรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีจุดเคลื่อนที่เร็วที่จะไปช่วยเช่นปั๊มที่มันเคลื่อนที่ได้คิดว่าเราก็เตรียมมือพร้อมฮะมีแผนต่างๆพร้อมจุดน้ำท่วม737จุดที่อยู่ในกรุงเทพเราก็ทำไปแล้วมา 80% แล้ว
0: ขณะที่นายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดมาลิชโยรายงาน
3: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นและโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดและประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงร่วมกับผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อกลั่นกรองโครงการสำคัญก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา พื่อเสนอเป็นแผนเชิงนโยบายในการเสริมความเข้มแข็งของระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับร่างประเด็นการพัฒนาที่เตรียมนำเสนอมุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนครอบคลุม7โครงการหลักอาทิการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อตามแนว Southern Seaboard
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซื้ออ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายเวลาไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อได้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึง30มิถุนายน2570เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่5โรงเรียนท่าฉัตรชัยตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่2บ้านเนินพยอมตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดตากที่หมู่11บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อบต.บึงตำบลบึงอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่1บ้านดงตำบลบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นความสัมพันธวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าทั้งจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการพบหารือกับผู้นำจีนในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและจีนเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประชาคมโลกนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้
8: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านและรัฐบาล UAE ปฏิเสธที่จะประณามประเทศเหล่านี้อีกด้วยนายอารักชียังเตือนว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถรับประกันความมั่นคงให้แก่ UAE ได้ซึ่งรัฐบาล UAE ได้เห็นถึงผลที่จะตามมาจากการที่อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศแล้วความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังรัฐบาล UAE ยืนยันว่าการที่ทางการอิสราเอลอ้างว่าผู้นำอิสราเอลพบหารือเป็นการลับกับผู้นำ UAE ในช่วงสงครามอิหร่านเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเท็จ
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาราดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศและเพิ่มความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองของประเทศนางดูเตเต้ยังประณามเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
8: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ทางไทรเอาบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีเหรียญเงินเป็นของธนกปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงศิลวิชแสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ทำไทรเอาบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีนักรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลี้ยงหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ12-7จุดคว้าเหรียญทองไปครองสุนักบี้7คนหญิงทีมนักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์17-5จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทอง11วิงตันโวทัวซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13 พคราช8คนไปพบกับลัสยาเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พันปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17พันปวีพันคราช8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮัทจากอินเดีย2-0เกม23-21 และ21-11พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าเล็กเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนายมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลศิริศิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการคล้อยคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกลางลำ2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันนี้ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมาก ากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 17 เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 1 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น
11: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่3ในคริสต์ศักราช1657ถึง1833บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ผูกขาดการนำเข้าชาจากจีนสู่เกาะอังกฤษในคริสต์ศักราช1662พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งโปรตุเกสเจ้าหญิงทรงเสิร์ฟชาแก่พระราชวงศ์และพระสหายทำให้ชาเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงการดื่มชาแพร่หลายมากขึ้นจนพัฒนาเป็นประเพณีดื่มชาตอนบ่ายต่อมาบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ไปปลูกชาขึ้นที่รัฐอัสสัมและขยายไปยังเมืองดาร์จิลิงรวมทั้งเขตอื่นๆทางตอนเหนือและใต้ของประเทศอินเดีย
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์สัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลาหรือว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาดอ่าน
18: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
19: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
20: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
19: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
20: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
19: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
20: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วง4เดือนของปีนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงขึ้นเกือบเท่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งปีของปีก่อนเป็นเพราะเหตุใดแล้วจะหยุดยั้งความสูญเสียนี้ได้อย่างไรไปฟังคำตอบเรื่องนี้จากสัตวแพทย์หญิงสวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพร
21: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจากสถานการณ์ที่ระบุออกมานะคะว่าปีนี้พิษสุนัขบ้าค่อนข้างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแล้วยังไม่ถึงครึ่งปีนี่ก็ปาไป5รายแล้วซึ่งเกือบเท่ากับปีที่ผ่านมาที่มีเสียชีวิตรวมทั้งหมด7รายอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ปีนี้รุนแรงขนาดนี้คะคุณหมอคะ
22: ค่ะคือถ้าเรามองจากทั้ง5รายในปีนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าก็ยังเป็นพื้นที่เดิมที่เคยเกิดอะค่ะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเป็นพื้นที่เดิมเนี่ยแปลว่าแหล่งรังโรคอะค่ะก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในนั้นแล้วพอเราไปดูอะค่ะว่าสัตว์ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากอะไรบ้างก็จะมีทั้งลูกสุนัขจรจัดเท่าที่ดูตอนนี้ยังเป็นสุนัขเป็นหลักทั้งหมดเลยใน5รายปีนี้เนี่ยก็ทุกตัวที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในคนเนี่ยล้วนยังไม่รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉะนั้นสาเหตุหลักก็คือว่ามีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในสัตว์สูงแล้วก็สัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยค่ะในคนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำปีค่ะ
21: ขณะนี้พื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างคะ
22: ข้อมูลทั้งการเกิดโรคในคนนะคะแล้วก็การเกิดหัวสัตว์โพซิทีฟนะคะที่รายงานจากกรมปศุสัตว์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยหลักๆถ้าเราไปดูของคนเลยเนี่ยมันจะมีหลายพื้นที่มากเลยนะคะแต่ว่าเรายกเป็นจังหวัดให้เห็นภาพก่อนก็อันนี้เนี่ยเรามีการส่งรายละเอียดของพื้นที่เสี่ยงสูงเหล่านี้เนี่ยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังแล้วนอกจากสำหรับประชาชนทั่วไปอะค่ะเราก็ดูตามจากจังหวัดที่ปีนี้ที่มีรายงานผู้เสียชีวิตก็จะมีทั้งจังหวัด

0: ใจเชื่อฉะนั้นเนี่ยจุดพึ่งพิงตัวแรกเลยของไวรัสมันก็คือสัตว์เนาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะค่ะก็สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ได้ทั้งหมาแมวกระรอกกระต่ายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องมาจากว่าสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นเนี่ยพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทเนาะแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายของสัตว์ฉะนั้นเนี่ยเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะในพวกต่อมน้ำลายฉะนั้นเวลาที่สัตว์อะค่ะเขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยโดยลักษณะอาการของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบกระวนกระวายกับแบบซึมนะคะคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยมันก็จะเหมือนไร้สติค่ะมันก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมที่ไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนนะคะหรือถ้าเกิดซึมเนี่ยเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอย่างเงี้ยค่ะกินอาหารมันก็ไม่ค่อยกินข้าวเนาะก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้คราวนี้พอเชื้อสัมผัสปั๊บเนี่ยค่ะแน่นอนว่าถ้าผิวเราเนี่ยแข็งแกร่งไม่มีรอยแผลไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ความเสี่ยงออกของเชื้อจากสัตว์นะคะที่อยู่ในน้ำลายจะเข้าตัวเราเนี่ยก็น้อยมากแต่ถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดปั๊บเนี่ยเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยคราวนี้ผิวหนังเราก็จะมีเส้นประสาทเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทมันก็จะไปจับกับเส้นประสาทแล้วมันก็เข้าไปแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไปฉะนั้นการกัดก็เลยจะมีโอกาสมากที่เชื้อจะเข้าไปเยอะควรก็เมื่อไหร่ที่มันทำให้ผิวหนังมันมีรอยค่ะโอกาสมันจะเข้าไปเส้นประสาทได้ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นควรก็มีโอกาสแต่ว่าปริมาณเชื้อจะน้อยกว่ากัดนะคะแล้วเลียล่ะก็บางทีเราอาจจะไม่มั่นใจนะว่าเรามีแผลหรือเปล่านะคะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดสัตว์มาเลียแถวปากบางคนก็เหมือนจูบสุนัขอะไรอย่างเงี้ยนะคะจูบแมวอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีเลียปากเลียตาอย่างนี้โอกาสเนื่องจากเยื่อบุพวกนี้ค่ะมันมีบางแล้วก็สามารถทำให้เชื้อเข้าไปได้นะคะ
1: ค่ะคุณหมอขาบางคนเขาก็มั่นใจมากเลยว่าสัตว์ของตัวเองเนี่ยฉีดยาทุกปีแหละแต่ว่าสัตว์ก็ยังไปคลุกคลีกับสัตว์อื่นๆข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเวลาถูกกัดหรือว่าถูกเรียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดหรืออาจจะทำความสะอาดแต่ไม่ได้ไปรับวัคซีนอันนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าด้วยไหมคะ
0: มีค่ะเพราะว่าคนนี้ก็ต้องพูดเหตุระดับความมั่นใจเราเนาะคือเวลาที่เราดูค่ะว่าสัตว์จะมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเคยมีหลายรายนะคะที่เราสอบสวนโรคมาเนี่ยบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปฉีดวัคซีนเนาะเขาบอกว่าเจ้าของสัตว์บอกฉีดวัคซีนแล้วป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วปรากฏว่าพอย้อนไปเนี่ยฉีดมาเมื่อ3ปีที่แล้วคือวัคซีนมันต้องฉีดทุกปีในสัตว์พอไม่กระตุ้นก่อนเนื่องค่ะวัคซีนมันก็ภูมิไม่พอค่ะที่จะไปป้องกันโรคได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งคำว่าฉีดมาแล้วต้องถามก่อนเราฉีดทุกปีหรือเปล่าอันที่สองบางทีสัตว์อาจจะจับไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกที่จะพาไปคลินิกอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันที่ไปขอรับวัคซีนแล้วก็ฉีดเองซึ่งคนที่ฉีดเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้รับการเทรนหรืออบรมมาเพียงพอวิธีการฉีดที่ถูกต้องอะค่ะบางทีเนี่ยฉีดไปปรากฏมันไม่เข้าอ่ะเคยเห็นเหมือนกันเราเคยไปประเมินอะนะคะดูปรากฏว่าฉีดไปบางทีไอตัววัคซีนอะค่ะอยู่แถวขนไม่ได้เข้าไปข้างในฉะนั้นก็แปลว่าสัตว์ก็เหมือนไม่ได้รับฉีดวัคซีนแต่เราเข้าใจไปว่าฉีดแล้วก็มีนะคะแล้วก็อันถัดมาบางทีสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันช่วงอายุที่ฉีดปกติสัตว์เด็กๆอาหารลูกสุนัขหรือลูกแมวอะไรพวกนี้เราจะฉีดสักประมาณ 2-3 เดือนซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปซื้อจากฟาร์มอะค่ะเขาบอกว่าโอ้อันนี้สัตว์ทำวัคซีนแล้วอันนี้ตัวอย่างนะคะปรากฏว่าไอ้ทำวัคซีนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงอายุเกณฑ์ก็จะทำให้เราเกิดมั่นใจอีกเหมือนกันโอ้สัตว์ทำวัคซีนแล้วแต่เป็นตัวอื่นนะคะฉะนั้นในพวกนี้เราก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องจะได้มั่นใจเนาะว่าฉีดจริงๆอะนะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถูกกัดหรือว่าถูกข่วนมันจะมีวิธีการดูแลแผลหรือว่าไปหาหมอที่แตกต่างกันไหมคะระหว่างคนที่ก็น่าจะฉีดแล้วนะมั่นใจครึ่งนึงหรือว่าไม่มั่นใจเลยหรือยังไงอะค่ะมันดูแลแตกต่างกันไหมคะ
0: โดยหลักการเลยเนี่ยยังไงก็ต้องล้างแผลทำความสะอาดเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้แค่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวเนาะแต่ก็จะมีเชื้อโรคอื่นๆอีกอะค่ะที่อาจจะอยู่ในกระพุ้งปากกระพุ้งแก้มของสัตว์นะคะฉะนั้นยังไงต้องล้างและทำความสะอาดแผลรวมถึงใส่ยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานจากนั้นทำยังไงต่อเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วให้แพทย์ฟังเนี่ยแหละว่าสัตว์อะไรเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงดูอยู่แล้วเราสามารถที่จะกักบริเวณหรือดูสัตว์ได้หลังจากที่เข้ามากัดแล้วเนี่ยแค่10 วันเนี่ยสัตว์ไม่ตายนะคะไม่เป็นไร

0: ไปเลยเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยว่าอันนี้สัตว์ไม่น่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าถ้าสัตว์เริ่มมีอาการนะคะส่วนใหญ่ก็จะตายภายใน5 วันอันนี้สำหรับสุนัขจรจัดเพราะว่ามันกัดแล้วไปเลยหรือไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่หมาแมวเราแบบเนี้ยนะคะคุณหมอเขาก็จะพิจารณาตามลักษณะบาดแผลนะคะเขาดูแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงเขาก็จะให้วัคซีนนะคะหรือพวกอิมมูโนโกลบูลินไปดีที่สุดเลยอะค่ะก็คือการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราจะบอกเป็นแล้วตายแต่มันสามารถป้องกันได้ที่การที่สุดคือป้องกันฉีดวัคซีนในสัตว์ก่อนถ้าเกิดสมมติสัตว์เราโชคร้ายไปถูกหมาจรจัดกัดนะคะหมาจรจัดตัวนั้นเป็นถ้าหมาแมวเราฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขเป็นประจำทุกปีหมาแมวเราก็ปลอดภัยเพราะเขาไม่เป็นโรคปุ๊บแล้วเราใกล้ชิดกับหมาแมวเราก็ปลอดภัยถูกไหมคะเพราะว่าหมาแมวเราก็ไม่เป็นละเราก็ถูกป้องกันไปด้วยอีกอันนึงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่หมาแมวเรากัดจะเป็นสุนัขจรจัดแล้วเราไปฉีดวัคซีนป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องดูด้วยว่าคือโรคเนี่ยมันมีระยะฟักตัวอยู่นับจากวันที่เราถูกกัดข่วนหรือเลียค่ะมันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือนพอมันเข้าไปสู่สมองแล้วเนี่ยค่ะพอแสดงอาการแล้วเนี่ยก็คือระยะเป็นโรคแล้วอันนี้ก็จะรักษาไม่ได้ตายทุกรายนะคะฉะนั้นในช่วงระยะฟักตัวเนี่ยค่ะคือถ้าเราเนี่ยถูกกัดถูกข่วนถูกเลียปุ๊บแล้วเราทำแบบนี้เลยล้างแผลใส่ยาไปหาหมอปั๊บแล้วคุณหมอดูแล้วโอ้ต้องฉีดวัคซีนมันก็จะไปป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางเนาะฉะนั้นถ้าเราได้รับวัคซีนหรือว่าเคลียร์อิมมูโนโกลบูลินในเวลาที่เร็วแล้วก็ช่วงถี่อ่ะเราก็จะป้องกันไม่ให้มีอาการได้ค่ะฉะนั้นก็จะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสัตวแพทย์หญิงสวภักดิ์หิ้งจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ท่านผู้ฟังคะชาติสมาชิกอาเซียนร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ในการผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันในภูมิภาคให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์โลกติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
5: ความผันผวนอย่างรุนแรงของภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้ชาติสมาชิกอาเซียนต่างเล็งเห็นว่ากลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคยังมีความสำคัญในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวโดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางมารตินาริตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสันนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเล่าว่าการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตตะวันออกกลางต่ออาเซียนโดยผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันรับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางที่เน้นย้ำว่าอาเซียนต้องบูรณาการความร่วมมือในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารเพื่อร่วมกันรับมือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเอกภาพ
6: ได้รับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อ

0: นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังใช้บทบาทในฐานะประธานอาเซียนจัดการประชุม3ฝ่ายระหว่างฟิลิปปินส์ไทยและกัมพูชาในห้วงการประชุมครั้งนี้ซึ่งนายศิริศักดิ์ พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เล่าภายหลังการประชุมว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ในการลดความขัดแย้งเดินหน้าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน
1: คุย3ฝ่ายมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ที่อยากจะให้ไทยกับกัมพูชาได้มาพูดคุยกันว่าเราจะเดินหน้าในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรเขาเพียงแต่อำนวยความสะดวกไม่ได้เข้ามาแทรกแซงแล้วผมคิดว่ามีการพูดคุยเป็นประโยชน์เพราะได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็นนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเราควรจะต้องเดินหน้ากันยังไงครับท่านนายกท่านก็มุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องถือว่าความขัดแย้งเนี่ยเราต้องพยายามก้าวข้ามให้ได้ในลักษณะที่ว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
0: จากการประชุมที่ผ่านมาสะท้อนว่านอกจากจะมีการเน้นย้ำถึงความร่วมมือในภูมิภาคที่เข้มแข็งประธานอาเซียนยังใช้ความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคเพื่อให้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการบรรลุเป้าหมายในการที่ทุกประเทศยึดมั่นความร่วมมือโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
3: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
2: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าโดยนำข้อผิดพลาดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นจากรายงานครับ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: สนามการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากรณีครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ด้วยกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าติดตามไม่แพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่เพราะเป็นการเลือกผู้บริหารในการเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานและพัฒนาเมืองเช่นกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งในกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าขณะนี้กกต.ได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำบทเรียนจากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับการเลือกตั้งรวมทั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยได้อบรมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านานกว่า1เดือนพร้อมกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งมีความแม่นยำทางด้านกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเช ื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เคยผ่านการจัดการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมหากประชาชนพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
7: มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับก็พยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทม.เองท่านก็มีบุคลากรนะครับซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
6: ส่วนความโปร่งใสของบัตรเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เลขาธิการกกต.ยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งมีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งคนละประเภทโดยกกต.มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเลือกตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีบัตรเพียงพอ
7: คือบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นกับบัตรสสเนี่ยมันคนละประเภทเราพิมพ์อยู่ตลอดเพราะมันมีการเลือกตั้งเทศบาลอบต.อยู่ตลอดเวลาสัปดาห์หนึ่งมีประมาณ 30-40 แห่งเนี่ยครับเราก็จะพิมพ์บัตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันพอเพียงมันจะเป็นบัตรคนละประเภทกับบัตรเลือกตั้งระดับชาติครับ
6: การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางการเมืองแต่เป็นอีกสนามสำคัญที่ประชาชนจะร่วมกันกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดทิศทางของเมืองต่อจากนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุข

0: ปลากระพง2น้ำสมุทรปราการได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ประกาศขึ้นทะเบียนปลากระพง2น้ำสมุทรปราการเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการใหม่มุ่งยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยมาตรฐานและระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความเชื่อมั่นในตลาดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือโทรสายด่วน1368เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบขยะในแม่น้ำและทะเลปัญหาน้ำท่วมจากท่อระบายน้ำอุดตันรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact เพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี2570ผ่านการคัดแยกขยะที่ต้นทางลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลและลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเลควบคู่กับมาตรการลดเลิกและทดแทนพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นการลดปริมาณขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3: เมื่ออะไรที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าขยะที่เรามีอยู่มาปีละ27ล้านตันซึ่งเป็นขยะพลาสติกประมาณสัก 13-14 ล้านตันมา 40-50% เนี่ยก็จะทำให้ขยะเหล่านี้ลดหายไปนะครับผมก็อยากเห็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ทางพวกมหาลัยต่างๆพวกนักเรียนนักศึกษานักศิษย์นิสิตต่างๆได้ร่วมมือร่วมใจกันให้นำพลาสติกที่ใช้กลับมาแล้วให้กลับมารีไซเคิลใหม
2: ่ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญในการขยายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วนและเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจรจะช่วยยกระดับระบบจัดการขยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวโดยเฉพาะขวดพลาสติกไซส์ได้รับการรวบรวมและนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบตั้งเป้ารวบรวมขวดพลาสติก10ล้าน5แสนขวดภายในปีนี้โดยจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องส่งกำจัดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

0: ับ
1: มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ไอพีอินฟอร์เมชันเซ็นทริกเน็ตเวิร์กกลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence, Image Processing, Data Science, Deep Learning, Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารค

0: ามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลสมนึก p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปรมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่ง

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

มาบมาเหลื่อมพ่ายผ่าภูมิสวรรค์เทพาพายพอแล่เล็งเยี่ยงเทิงสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวดีและหายพ่ายฝ่าเป็นลำแง่งสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปอวุ่นจิตเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดอีหยังลงไปประวาสิดีสิซัวคนบ่ฮู้ไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ้อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเฮาปลูกป่าปลูกดงมื้อนี้ลุคะเทพภุมมะเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่พื้นแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไว้น้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆคึมฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอกับ1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุคะเทวาภุมมะเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหานจุดสวรรค์สัญจาตุมมหาราชอยู่น้ำไกลๆเฮาข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขะทิพย์พี่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในคอนข้าเจ้าก็ห้องให้ใหญ่เฮือนใหญ่ซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุคะทำคุ้มครองเอาไว้เขียดปันใดก็ขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขั้นเหตุในคนหล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ไห้เห็นคนถือเมฆถือผ้าถือเลื่อยถือควรผ่านต้นไม้เอาเฮือนกูลงซะเนาะอ้อน้อว่าซั่นเพราะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮาก็ใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือนั่นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่ารักษาดงคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่านวงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั่นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันถือใจเทวดา

มื่อนี่แท้เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแท้คุณพ่อแม่ญาติเฮือแห้งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้นั้นจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไงบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งต่อเผาหั่งแตนอุหั่งผึ่งหั่งมิ้มมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาป้อนลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังดูไม่มีเอาเหงื่อเอาแห้งมาทำบุญอุทิศ

ผู้พางโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวหน้าใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสร้าง

ผู้ลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูพางต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงสักบ่อืดเงินอืดทองประมาทอย่าทานบ่หูจักบาปบ่หูจักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วย่างไปปานสิเหยียบหัวคนไปเบาจ้ากระโชกหกหักดูถูกดูแค้นคนทุกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหิคนพ่านคนโง่บ่ฮู้จักเคาะของหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจังเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะเข้าหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่แล้วเพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่คนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเป็นแล้วไม่มาขาดกระเด็นแท้

ขั้นทำมีงามแล้วแนวดีให้หาใส่พี่น้องเอ้ยขั้นบุญเก่าเบิดเซ็นแล้วบุญสร้างใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไพใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในทำใดลูกฟุ้งคนทุกให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ้ย

คนละคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะๆผัดสอบได้ที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนคนละคนเป็นลูกคนโง่พ่อแม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเธอลูกสอบได้ที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเพิ่นว่าบุญเก่าเกลือสร้างห่วมเฮียงหักไผหอนคืนคัดเสิ่งบาปบุญบ่มีใดเพิ่นว่าลูกคนโง่ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าลูกภัยใดเป็นอมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดลูกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

เลี้ยวเห็นเมฆต่างก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพะโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆค่าเคลื่อนที่ตามวิธีโลกกวงท่วงสลางวัง

คือหอดเด้คือหอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮ้าโนอยู่ทางทุ่งกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกะมวนเสินพี่น้องเอ้ยล่งเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่โพ้ย

อีสานเฮาแต่เก่าเก่ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ้นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดแต่หมู่พี่น้องเอ้ยพุ้นบ้านพี่นี่บ้านห้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้

ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดแต่หมูผุ่นบานผีหนีบานนองเที่ยวจื่อยองยามมวนดีเข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโป้นนาสะอ่อนฟุ้งนกมวนยินจุปลายใหม่ย่ามเมื่อเล่ไล่ห้องห้วยเสียงขับเสพอ่อนซ่อนเดดงดานดาวเพี้ยนเพลินแผนสวรรค์

ลิงให้ม่วนแมกใหม่ใหญ่ตัวดงเมิดเขาเขียวพอเห็นคำหลวงไหลหล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสกุณาในเถื่อนอ่อนซ่อนเด้แซวแทดถ่วงทัวเถาเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงหลวงโอ้ไพ่สนสำแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอมหื่น

กดปวดห้องเหลียบเหล่าดอนเหล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกวงดงลงโอ้ไพ่สนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมสัวสัวสันสู่สำซุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไพ่สนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเหนือได้อยู่นั่ง

สบายดีพ่อแม่อายน้องที่ฮักแห้งสุขสุขคนเว้าคว่ำเก่าเหล่าคว่ำหลังปันฟังอีสานบาดเฮาแต่เก่าแก่โบราณคว่ำฮักคว่ำแห้งคว่ำปักกุ่มสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกหวงปานะบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจ๊ล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สิไหวใจกันยากพอขาดศีลขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเมือดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวทวงสกุณาในเถื่อนบัดนี้มิตรจีรีพี่น้องเอ้ยแปลนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่คันมันยุ่งย่างต้นเขาผัดขนเขาลงเลยสุ่มหมูหน่อยไทยถิ่มปลูกปอคันมันเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไทยมาดุดกลนขึ้นมาเผาเถิ่มทอละนี่โอ้ข้างโอ้ยแขนคังห้องห่ำให้หาใหม่บ่มีบัดนี่เป็นเติดแล้ว

ายหน้าที่ห้องให้แม่ใหญ่ธรณีกะข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ําแต่งพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรหัวเราเก่าหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเอิดเตือดบาปมุนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสร้างทําบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮา

เฮาในทุกอยากให้เคินขาดเงินคำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮาทั้งพองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงสิว่าเฮาได้มาทั้งมืดจากพ่อแม่ขี้งสองผุนแม้นสิดับขันเมียนก็ย่อมตายต่างลูกแท้ได้ท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่อายน้องที่ฮับแพงสุโขสุคนเอ้ยหยาบหยาบหยายทั้งหลายโดยปวกพ้นฮักพี่นี่ฮักน้องบุญป่องเขาใส่กันมือหนีเข้ามาปลูกต้นไม้ห่วมกันลกหยาขาหุ่นเอาแห้งงานเป็นท่านเอิดว่าถามมาท่านเฮาบ่หางมีดีใจบ่มีเงินมีทองหย่อนบุญเก่ากี่บ่ได้สร้างห่วมเฮียงฮักก็เลยเกิดมาเป็นคนจนบ่ฮอดมีเงินค่าพี่น้องเลยผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคซื้อที่ดินดอนบ่อนนี้ซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยขูดดงหมดค่าราคาที่ดินบ่อนหนึ่งล้าน 200,000 กว่าพี่น้องเอ้ยล้าน 300,000 เข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมนำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโว้ยสาธุทอนอนุโมทนาสาธนาสาธใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่เสือนเมืองสกลกับท่านมาซอยหลายหาหมื่นหกหมื่นเกือบเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องค่ายสีเชียงใหม่กับหาหมื่นหกหมื่นผู้ละไลสองไลแม่ใหญ่อุดมบานแพง

ยเก็บคอยเหมียนไปในแล้วเฮาทุกข์เฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทำบาปทำกรรมทางป่าเผาดงจูดพงเผาเราได้เฮามาแพ่งป่าปลูกดงสางดงสางป่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮาเนาะเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามเยือนฮอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กาหน้าบานมาเบิดเซนใหม่แล้วมาได้เซนคนเบิดเซนคนแล้วสิได้เซนหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไป

คิดเบิ่งพระพุทธเจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาพุ่นพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาบทพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงท่าง่ายถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกลัวขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสางเอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีปอพมาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมถอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ย

เอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำควมดีบ่ประมาทเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมตอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยคือจังซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่นาที่ท่านไหลหลังลงลำของตั้งแต่เนื้อจดไตจากสายผู้ไก่ไก่ลำของสองฝากฝั่งทั้งฝั่งขัวฝั่งสายโฮมถอนสู่แม่ของว่างบวกบุญทั้งแก่งตาดบึงน้องไหลหลังลงโฮมกันกะเราเต็มนาทีกว่างบุญกุศลสางทั้งปาปังกำบาปกะได้แล้วเพียนพำสางกะเต็มได้ดังเดียวพี่น้องเอ้ย

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่งมีในวันนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเปลี่ยนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียกกันว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางธรรมทางศาสนาซับบิเมทเทคโนโลยีอันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห้างฟังก็ได้สบายสบายหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็พึงเชื่อและก็ทำตามเมื่อใดฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทนต่อการพิสูจน์ไม่เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ความเชื่อของคนทั้งหลายโดยอิสรภาพไม่มีคอมพันซอรี่ไม่มีการบังคับให้เชื่อฟังคำพูดของพระทรงองค์เจ้าหรือคำสั่งสอนนี้แล้วจะต้องเชื่อไม่เชื่อเราเป็นบาปหาไม่ได้ในทางพุทธศาสนานี่ฟรีไมเยนรันไมคือปล่อยใจให้เป็นอิสระใจกว้างในการที่จะใช้สติปัญญาพอเห็นนั้นในวันเช่นนี้มาถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อท่านก็มีโอกาสมีสิทธิที่จะฟังและก็พิจารณาไปก็ได้ธรรมิกถาวันนี้เพื่อจะมาให้เสียเวลาอาตมาภาพจะนำท่านเข้าโซธรรมิกถาในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ใช้คำว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ซึ่งในวันก่อนๆโน้นอาตมาได้พูดเรื่องแว่วเสียงกู่ธรรมดาเมื่อมีเสียงกู่แล้วแว่วเสียงกู่แล้วก็ย่อมมีผู้ได้ยินเสียงกู่กันบ้างไม่มากไม่น้อยถ้าจะเปรียบชีวิตของคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นแล้วเหล่าๆซ้ำๆซากๆในวัฏสงสารอันยาวนานเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดวนเวียนไปสู่ความดีความชั่ววนเวียนไปตามกระแสแห่งสังสารวัฏชีวิตนี้มีวงจรเรียกว่าวงจรแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตที่จะวงจรอยู่จะจรไปวนไปเวียนมาอยู่ในเส้นทาง5สายเรียกว่าวิถีชีวิตของสัตว์โลกสายหนึ่งไปทางต่ำเรียกว่าเกิดมาเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกในสายนี้เรียกว่าอบายภูมิที่อยู่ของผู้มีแต่ความเสื่อมสายที่2มนุษย์ เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาสนาตาไม่บอดหูไม่นวกไม่ง่อยเปียกเสียคะมีไร่มีนามีบ้านช่องห้องห้องมีอาชีพการงานมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหรือทุกข์ยากลำบากก็ยังเป็นส่วนดีสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งและสูงขึ้นมาเทวโลกสายของเทวดาได้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นโดยการเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปเว้นอกุศลกรรมบถสิบคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้สงบระงับเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสายนี้ก็ทรงวิถีชีวิตวงจรอันนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นเทวโลกสายที่สามส่วนสายที่สี่นั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิจนได้ฌานจนได้สมาบัติมีความสงบระงับตั้งแต่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ไปสายนี้วิถีชีวิตของสัตว์โลกก็ตรงขึ้นไปสู่พรหมโลกมีอายุยืนนานเป็นหมื่นหมื่นปีแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเอสมัคโควิสุทธิยาเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไปสู่เส้นทางสายนี้ทางสายนี้ก็มุ่งตรงเนื้อพรหมโลกเนื้อเทวดาฟ้าดินเนื้อมนุษย์ลอยเนื้อฟ้าไปที่เทพอยู่ลุให้ถึงความว่างว่างว่างห่างพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมสายนี้เรียกว่านิพพานอนุปาหาโรอนาหะปริยาธานานิพพายาติไม่มีเชื้อใหม่เพิ่มเข้าไปเชื้อเก่าหมดสิ้นไปคือกิเลสตัณหาไปสู่นิพพานโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพ่งจิตจนสงบเป็นสมาธิสมถะแล้วเอาความสงบเพ่งดูลักษณะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันไม่ให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเพ่งดูขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของมันไม่มีเราไม่มีเขาอนุสิโตวิญญาณังนะจะเมตันิสิโตวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกนี้วินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เรียกว่าเพ่งดูลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ทางเส้นนี้ก็จะทำให้วงจรแห่งชีวิตซึ่งเคยอยู่ในวงจรปิดตั้งแต่ไปอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวนมาเป็นมนุษย์บังเป็นเทวดาบังเป็นพรหมบังวนคืนไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นนรกวนไปเวียนมา4วิถีทางอันแรกที่กล่าวมานั้นเป็นวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนวนเวียนที่นี่วงจรสุดท้ายทางเส้นสุดท้ายคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เราอยากให้มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นถือมันวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยในทิฏฐิในตัณหาทั้งปวงมันก็หลุดพ้นไปเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณธาตุหลุดออกมาจากปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาซาวิญญาณธาตุหลุดออกมาจากดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นรูปอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างว่างในร่างกายและความรู้อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุได้หลุดออกมาเป็นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในมหาภูตรูปไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดที่เป็นทิฏฐิตัณหาแล้วก็หลุดออกไปเหมือนไฟดับไม่รู้มันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทั้งไฟนั่นก็มีอยู่ทางเส้นนี้เรียกวันนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันนี้จะพูดธรรมิกถาเรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เราทั้งหลายกำลังวนเวียนอยู่ในภูมิทั้งสี่อันนี้แหละเส้นทางแห่งชีวิตทั้งสี่สายคืออบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนี่สายหนึ่งวนไปนี้เพราะการทำบาปทำชั่วมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ต้องทำไปตามอารมณ์ก็ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นผู้มีศีล5รักษาไว้ในจิตในใจมีสามัญตำนึกมีมนุษยธรรมเรียกว่าศีล5ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าศีล5มีน้อยก็เป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดไปบ้างหน่อยเปียกเสียขาไปบ้างเป็นคนพิการไปบ้างเพราะการไปทำลายไปเบียดเบียนไปอะไรต่ออะไรละเอียดในชัดนี่สายนี้เรียกว่ามนุษย์อีกสายต่อมามีความอายชั่วกลัวบาปสร้างแต่คุณงามความดีเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสันโตเป็นผู้สงบระงับสัปปุริสาโลเกเทวาธรรมาเตวุจเล ท่านมีเทวธรรมอันนี้ท่านเป็นเทวดาในโลกนี้เป็นสัพพปรตในสายที่3สายที่4มีสมาธิภาวนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานมีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อภิญญา5แต่ไม่เกี่ยวกันกับอภิญญา6ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็ไปสู่พรหมโลกได้แล้วมีโอกาสตกนรกได้เพราะพรหมทั้งหลายก็ยังติดขายที่เรียกว่าพรหมชาลักในสูตรแรกแห่งพระสูตรในทีฆนิกายมีชื่อว่าพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรยาวมากทีฆนิกายนะพรหมชาลสูตรสิรคันธวรรคเล่มที่9เปิดเป๊ะเห็นปุ๊บสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งหลายชาละแปลว่าขายขายขายพรหมชาลสูตรสูตรเรื่องราวอันว่าด้วยพรหมติดขายติดแหติดอ้วนขายของอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงจะต้องตกลงมาอีกนี่เส้นทางสายนี้แต่ให้นี่เมื่อเราวนเวียนอยู่ทาง4สายอันนี้แหละก็ยังไม่ปลอดภัยก็เหมือนเดินหลงทางอยู่ในป่าป่าอันนี้คือป่าแห่งความมืดมนอนธการแห่งวัฏสงสารอันยาวนานเข้าทำนองที่คนโบราณว่าวัฏสงสารใหญ่เหย้าข้าวเหยินบุญควรสร้างกุศลแห่คิดคำทางหนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังหนทางที่จะเดินไปกว้างแสนจะกว้างจะไกลไม่รู้จะจบจักสิ้นถ้าหากเราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะปิดประตูตัวต่ำๆจะสูงขึ้นมาสู่มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมวนเวียนอยู่ขนาดนี้ก็ยังดีเพราะว่าข้างหนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังถ้าหากเรายังไม่พบวงจรเปิดคือจะทำให้วิญญาณหลุดออกไปวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์นี้เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พวกเราให้รู้จักวงจรเปิดคือความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ4อันนี้หาทางให้พบวงจรเปิดคือไปสู่นิพพานอย่างน้อยก็ถึงรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเบิกลงด้วยโสปฏิยังคะองค์แห่งผู้บรรลุโสดาบันพวกเทวดาเขาขับกล่อมเป็นเพลงสวรรค์จวนจะสว่างสว่างวันนั้นเขาพูดว่าอัจเจนติการาตระยันติรัติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับโดยลำดับแล้วอีทางพระยังมรณเปขมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกยิลาทสุขาวหานิเราทั้งหลายพึงรีบขวนขวายกระทำบุญสั่งสมบุญซึ่งเป็นทางนำสุขมาให้เธอเทวดาเขาก็มองเห็นคุณค่าของวงจรของชีวิตนี้ว่ามันจะต้องตกต่ำถ้าหากเราไม่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงบอกว่าเมื่อมองเห็นภัยคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือความตายซึ่งอยู่เฉพาะหน้าเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันนี้เราจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญอันเป็นทางนำศพมาให้ปุญญานิกยิลาทสุขาวหานินี่พวกเทวดาทั้งหลายก็ยังพอมองเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อวงจรของชีวิตนี้ไม่ให้มันตกต่ำแต่นั้นก็ยังไม่ถึงหนทางที่จะหลุดพ้นออกไปยังไม่พบวงจรเปิดยังอยู่ในวงจรปิดถ้าสูงขึ้นมาจากเทวดาก็เป็นพรหมต่ำลงมาจากผมก็เป็นเทวดาต่ำจากเทวดาเป็นมนุษย์ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกทีนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ยินข่าวท่านก็เลยตรัสขับเพลงนี้ตอบกับเทวดาเหมือนกันท่านบอกว่าอเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปุพังจะหันติอีทางพระยังมรณเปขมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโคท่านบอกว่าเมื่อวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยอันน่าสะพึงกลัวคือความตายมีอยู่เฉพาะนี้หน้านี้แล้วท่านจงคลายเยือนในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันกับการตั้งสมซึ่งปุญอันจะนำสุขมาให้การคาเหยื่อในโลกนั้นมุ่งสู่สันติก็คือการรู้จักปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามรู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันไม่หนังเบาสบายสงบมุ่งสู่สันติคือความสงบจะได้พบวงจรเปิดแห่งชีวิต คือหนทางที่จะหลุดพ้นวิญญาณจะถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณังอนุสิโตอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในตัณหาในทิฏฐิในความพอใจไม่พอใจเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นเสียงเอิ้นนั่นเป็นเสียงกู่ของพระพุทธเจ้าให้สอนรู้จักคายเหยื่อในโลกถ้ายังคายไม่ได้ก็จงทำอย่างเทวดาคือสร้างสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อมุ่งไปสู่การแหวกออกจากคุกแห่งสังสารวัฏถ้ายังแหวกไม่ได้ก็รับประกันไว้ก่อนคือไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาถึงที่ปลอดภัยซะก่อนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำสอนให้คนทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีสิ้นมีจาคะมีปัญญาถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญายังอ่อนแอศรัทธายังไม่เข้มแข็งศีลยังไม่เข้มแข็งจาคะยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลงไปสู่เบื้องต่ำจากสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งยั่วยวนชวนใจให้ละหลงก็มีโอกาสที่จะร่วงตกไปสยบหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อมันมีแล้วยังไม่แข็งแรงท่านก็ให้เพิ่มสุตะคือการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าเป็นผู้เสพคบกับบัณฑิตสัพปุริสูปสังเสวะสัทธรรมสวรรณโยนิโซมานสิการธรรมานุธรรมปฏิปติคบเสพสัตตบุรุษและฟังธรรมของท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระธรรมะของท่านนั้นแล้วก็ประพฤติธรรมลักษณะเช่นนี้จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้มแข็งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นในพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีธรรมประเภทนี้มากมากมากและพระองค์ก็บอกให้พระสงฆ์องค์เจ้าเที่ยวไปสอนธรรมชนิดนี้และตนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พบธรรมชนิดนี้อย่างในคินชะวสูตรนั้นท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวารวักเล่มที่19มีมากติดกันทำอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรทำอันเป็นเครื่องตรวจดูจิตดูใจเป็นเครื่องทำนายทายทักตนเองทำอันเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นใจทำอันเป็นเครื่องเป็นห่วงแห่งบุญแห่งกุศลทำอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบันธรรมอันเป็นเครื่องให้เป็นผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกถ้าฟังถูกได้ยินเสียงกู่เสียงเอิ้นของพระอริยเจ้าล้วนแต่มีชื่อต่างๆกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาและท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโสตพันมันเยยุงมิตตาวาอมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอที่เขาทั้งหลายจักพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีวาเตภิกขเวจตุสุโซตปฏิยังเคสุสมาทัพเปตภาวิเนเสตภาปฏิท่าเพตภาเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการอันเป็นองค์ประกอบแห่งโสดาบันให้ตั้งมั่นให้เซฟให้สมาทานถือเอาทำสี่ประการเป็นฉะไหนท่านก็เล่าไปศรัทธานะสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความมั่นใจในบาปในบุญ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรียน1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยน
5: นี่นะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆ
8: ดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
11: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
10: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆก็เงียบมากเลยนะ
11: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
10: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อน

0: ียงที่ไม่โดดเดี่ยว
1: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการปรามาเรียน1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่และกำลังพลมีความปลอดภัยกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการปรามาเรียน1อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กเมื่อคืนที่ผ่านมาจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรโดยภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งในเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้แต่ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะและไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่จากเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมามุ่งยกระดับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
2: ที่ห้องประชุมทีลอซูสารกลางจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาโดยมีส่วนราชการหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละบ้านอุ้มเปี้ยมและบ้านนู่โพและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รับทราบแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมามีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมผู้หนีภัยการสู้รบในการพัฒนาทักษะแรงงานและจัดทำบัตรให้ผู้ที่ออกไปทำงานดำเนินการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวจาก9แห่งให้เหลือ5แห่งโดยจังหวัดตากจะควบรวม

0: 3แห่งเหลือเพียง2แห่งทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปล่อยรถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายในพื้นที่ห่างไกลช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2: พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณบริเวณที่ว่าการอำเภอบางสะพานโดยดำเนินการปล่อยรถพุ่มพวงพร้อมกันทุกอำเภอรวมจำนวน50คันเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนห่างไกลซึ่งสินค้าราคาประหยัดชุดเริ่มต้นทดลองตลาดนี้ผู้ค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหลากหลายอาทิข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงซักฟอกครีมอาบน้ำโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไปรษณีย์ไทยซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโดยมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสเถวประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: รีรัมย์นำข่าวสาร
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

0: เรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าติบดงดำอยู่ตรงนั้นง่อมง่วหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ำมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มฟังปู่คังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวงามฝนสิมาหอดเพี้ยนพำไหวต่างให้เติมบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเคินข้างแม้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักเม็ดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพระเนรแกก็พาแม่ของแกมา 2-3 ครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมคันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่สองคุณยมวิเชียนพุกชมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงกู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่สามมากสปอวานนิวัตท่านหัวหน้าการพิชิตบ้านตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่ซุบไม่แหล่งการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตราวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอมาตย์ก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเสตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำผ่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เซฟทำสี่ประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยเด็กย้อนเด็กหย่อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญเฮาบ่จักเฮ็ดปันได้ก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่ยังต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวะสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสัยวัฒนติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตาวายาติสังคาจะเยจัสอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจักขณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อีทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นอยู่นี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณโยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานอ้าวก็พาลูกน้องมารับเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกู่อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลงคนยากบ้านตาดคนโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สาริยาอาจารย์วิทยาวงกาลสินสองผัวเมียกับพันลงชวนกันไปทนห้องสองไอ้น้องถูกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พอได้ห้องเอาบุญมาซั่นพากันค้นอาหารวางข่าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านแผดบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารวางข่าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืน บ้านแพทย์ด้วยบ้านบางชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมาพรีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมอันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกจากนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปเอามาไปซื้ออาหารหวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจับรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบท่านตั้งหลายอย่าข้าจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายตั้ง500คนทั้งที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั่นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในท่าน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังฟิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเขี่ยให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเขี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆเหมือนตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินี่กายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัสสะสัปปัสสะสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไม่รู้เจ็บปวดปวดร้าวเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปเหลือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันผิดกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นนางได้สั่งคุณงามความดีมามากสุดท้ายผลกรรมจักต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมะโควิสุติยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามาทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหกไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดี๋ยวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกก้าววันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้พ้นคนพาลก็หัวเราะเริงล่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้พ้นคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าซอรี่เสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนั้นจะได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวไวกินดิบดิบจะเอาเดี๋ยวนี้ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันได้คือบุตรถือเลขเซาซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาวบางกุจิกนั้นยืนลงอยู่ตลอด7คืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานรนิวาสนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติทำ800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวกโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัตตายางคณนรับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินส่งทองมาผมขอเหมาหนึ่งวันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณรงค์คุณยอมณรงค์นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยอมณรงค์ชัยสาครก็มาร่วมกัน2เรี่ยว2แรงวันสุดท้ายอันนี้เล่าให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ไฟคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นแล้วเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกะขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกู่นอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศนำข้าวสารอาหารแห้งมานุ่นขณะหนึ่งมาจาก บ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือเล่นเงินทองมาร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารอาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วทางอำเภอท่าอุเทนบ้านเฮาพุ่นนะทางฝั่งของบ้านท่าดอกแก้วนุ่นก็พากันมาครูบาอาจารย์นำเงินนำทองนำอาหารหวานข้าวมานอกจากนั้นก็ทางคำจะอีทางพุ้นทางบ้านเป่าบ้านผู้ทางหนองสูงทางวังน่องทางบ้านป่าม่อนบ้านสงเปยเมืองมุกดาหารคำจะอีพากันมาเมิดเอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาป่าพากันมาส่งโอ้ยอย่าแม่นอ่อนซ่อนเด้เนาะผู้ได้ยินเสียงเอิญได้ยินเสียงกูมันบ่ได้แม่นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่แม่นคนปึกคนหนาปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตากาแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นมั้ยล่ะมันก็ได้อยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอมอำเภอสร้างคอมนุ่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบพากันหลั่งไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนุ่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันก็มาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงญาติโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านปาดบ้านนนทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากันลังไลมาลูกหลานกลางค่ำกลางคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยเนี่ยตั้ง2วันแล้วนี่ทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองชั้นใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตีประการตถาสินจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งธรรมแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันก็จนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดทิตโตพูดดูในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฟื้นทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ตำเว้นจากชั่วก็ต้องฟื้นเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิตัตโตผู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงตินโนปราคโตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี้ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกู่อาศัยผู้เพิ่นเอิ้นขานห้องกูกเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะคันได้ห้อก็ให้อาศัยนี่เด้อเพิ่นว่าเด้โดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้รักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้ห้ออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติทำสมาธิภาวนาคันได้ห้อก็ให้แขนหางในเด้อสาธุเพิ่นพูดจาคล้ายๆเยาะเย้ยฉากฐานการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัย น่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอะสุตวาปุทุชโกปุทุชโนปุทุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำแต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเถิดทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยากบวชหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพรหมจริยังจรหิจะอันโตทุกขสะอันตกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร้านประชามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสนี่อย่าบ้องเตือนอย่าโง่เง่าเต่าตุนถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกูย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตตนาวตานังพยากรยะเขาย่อมพยากรตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิทโยมหิขีณเตระฉานิโยนิขีณอวินิปาตธัมโมอาคีนวินิปาโตอะปาโยโสตะอาปโนหะมัสมิเราเขาย่อมพยากรตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวินิบาตมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้จักไม่ทำชั่วฉันจะฝืนกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายาโนที่จะตัดสรุปในอนาคตเขาจะต้องฟื้นอารมณ์ทำความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโสดาบันโสดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีแม้ไม่อยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคาก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฝืนอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฝืนใจทำดีไม่ฝืนใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่วัตถิตัตโตพูดถึงภาวะตั้งมั่นแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงตินโนปราคะคะโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิ้นเสียงกู่ดังขึ้นพี่น้องทั้งหลายก็หลากหลั่งไหลมาท่านกำนันผู้หญิงกำนันแหนบทองคำตำบลบ้านสางอำเภอเสกามาทุกวันมาจังหันมาสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้นะอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งหน้าชื่นชมความใจแข็งของท่านไม่เคยเฉียดกลายเผยชมหน้ามาในบริเวณนี้เลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรนายอำเภออะไรต่ออะไรท่านพากันมาทำบุญนายอำเภอวานอนนิวาสแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งนายอำเภอคำตะกานายอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยลังไรกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตะกาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่จะต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำพลบ้านสังมาทุกวันทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ 2,700 ม้วนมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้องขอโทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ถึงจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ให้ในราคา20บาทไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแพร่ธรรมพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเทพเผยแพร่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักพอเทศจบอดทนหน่อยตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้นเอ็กซเรย์เห็นนิ่ว6ตัวในไต บัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัดได้รักษาป้าก็ว่าคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะยักไข้อย่างหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมาสน์เอาร่างกายและจิตใจเผาแทนทูปบูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสณอุตตรนางสังฆมิตาเทลีพระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200กว่าปีสังคายนาครั้งที่3พระโมคคัลลีบุตรติสเถระพระเจ้าอโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซอหังวจริสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาสัมพุทธะโคสนัสสุธรรมตังท่าตุจีลังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธะสนังข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐยังพระศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกในชั่วกาลนานปรากฏว่าพระโสณอุตตระได้เดินด้วยเท้าลงเรือสำเภาเท่งเต่งในอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันฝ่าขึ้นลมอันโหดร้ายขึ้นมาประเทศไทยประกาศสัจธรรมที่นี่ท่านตายที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับมาตุภูมิของท่านเลยการเสียสละของท่านเหล่านั้นได้เกิดมาเป็นพุทธศาสนาถึงเราในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนพี่น้องชาวคริสเตียนพวกมาร์ทดอมเขาไปเผยแผ่ในกรุงโรมในฝ่ายโรมันถูกเขาฆ่าตายเป็นจำนวนมากเป็นร้อยสองร้อยยอมตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้า The blood of the martyrdom that is the cheese of the church นี่เป็นคำขวัญเช่นเดียวกันว่าเลือดทุกหยดหยาดของมาร์ทดอมชีวิตทุกชีวิตที่ตายไปจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิดก็เกิดเป็นวาติกันขึ้นมาจนได้เพราะเหตุนั้นอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาแม้จะเข้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกเพราะพี่น้องนิมนต์ล่วงหน้ากันยาวไกลเลยไม่รู้จะทำอย่างไรที่นี่ถ้าหากไม่ไปก็จะหาว่าโกหกมดเท็ดได้รับแล้วไม่มาถ้าหากไม่รับที่มานิมนต์ใหม่ก็หาว่าแม้เล่นตัวเหลือเกินอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาไม่รู้จะวางท่าทีอย่างไรเดี๋ยวนี้มองก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกอาตมาก็ยังหยุดไม่ได้ที่นิมนต์ค้างๆไว้ต้องทำถ้าหากที่ไหนอาตมาไปไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านวันนั้นเป็นวันที่อาตมาหมดเรี่ยวหมดแรงหรือไปไม่ได้เพราะอาพาธอันเกิดจากนิ้วไตหกตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะเหตุนั้นก็ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อในการนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือที่รับนิมนต์ไว้แล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ต้องขอขมาเหมือนกันขอโทษเพราะมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามที่สุดช่วงนี้ก็ยังมีงานล้นมืออยู่งานพระศาสนาแม้จะยังอยู่ในวัดสักวันหนึ่งก็หาไม่ได้เลยวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่มี30วันอาตมาแสดงทำไม่น้อยกว่า60กันเพราะเหตุนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่เราจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมขึ้นมานี้ไม่เสียแรงที่ได้จัดขึ้นมาแม้จะตายวินาทีนี้ก็ขอเอาร่างกายจิตใจบูชาพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระราชวิมลมุนีพระอาจารย์มหานิธิอาจารย์มหาเลิศพรพระครูบริหารสกลกิจพระครูวิจิตรสกลการท่านพากันมาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุการมาแสดงธรรมช่วยโปรดญาติโยมแหมชื่นใจจริงๆเมตตาธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่าไม่อ้างว้างว้าเหวเดียวดายยิ่งไปกว่านั้นบริษัทไทยวัดปั๊มชัยวัดชัยวัดสกลนครและร้านสอการช่างได้นำอาหารหวานข้าวมาก่อนเพื่อนเลยมาสนับสนุนพร้อมด้วยเงินหมู่คณะ 1,600 บาทยังไม่พอซื้อเทปโดยเฉพาะร้านสายวัดนะชัยวัดปั๊มชัยวัดเมื่อก่อนก็ซื้อเทปไอว่ามาให้เครื่องหนึ่งมาบันทึกเสียงมันได้พังไปแล้วเพราะมันได้ทำงานหนักวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้มาซื้อมาอีกรู้สึกจะเป็นชันโยซึ่งอาตมากำลังใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงอยู่ในขณะนี้น่าอนุโมทนาคนที่มีศีลมีธรรมได้ยินเสียงกู่มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาแม้จะร่ำรวยก็จะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญถ้าขาดธรรมเหล่านี้เขาจะเป็นนายทุนหน้าเลือดคนยากคนจนแม้ไม่ร่ำรวยเมื่อได้ยินเสียงกู่อย่างนี้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเขาก็จะเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนดังที่พระศาสดากล่าวว่าศรัทธายะสีเลนะจะโยปวัตตาติบุคคลใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลมีศรัทธาจาเคนะปัญเยนปัญเยนะสุเตนะจุพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษา

อิโนสังกรันเตนะมหาเสนเนมัจจุนาไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายได้จะต้องตายได้ทุกเมื่อการกระทำเช่นนี้การเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนอาทิยติสารมิเทวอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้แม้ว่าเกิดมาในโลกชาติหนึ่งก็ถือเอาประโยชน์ประโยชน์นั้นคือประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งก็จะได้รับจากการเป็นผู้มีธรรมอันนี้และผู้ที่มีธรรมอันนี้ย่อมมั่นใจว่าเรานี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกมั่นใจว่าเราไม่มีโอกาสเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมั่นใจถึงกับตายแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นเปรตได้ถ้าไม่มีธรรมเรามีความโลภจนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่าเราเป็นเปรตมหิทานุเปรตเปรตหิวกระหายอำนาจอย่างเราหิวกระหายอำนาจตำแหน่งแห่งที่เป็นผู้แทนเป็นอะไรต่างๆเสียเงินเสียทองซื้อจ้างนี่แหละเป็นเปรตแล้วเมื่อไม่ได้ก็เป็นยักษ์ฆ่าใครก็ได้เพราะแย่งอำนาจแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตถ้าหากมีธรรมเหล่านี้มันจะยินยอมได้ให้อภัยได้คัดผลประโยชน์แค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้โกรธแค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้ให้ตนเองเดือดร้อนในจิตในใจติดคุกติดตารางเพราะการกระทำของตนเองเพราะเหตุนั้นผู้มีธรรมอันนี้ท่านจึงกล่าวว่าอะวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจจะต้องสูงอยู่ในระดับธรรมดาแล้วสูงขึ้นไปเรื่อยไม่มีทางที่จะตกต่ำลดความดีลงมาเพื่อสนองตอบความพอใจในความชั่วอย่างไม่พอใจคนนี้ฆ่าคนนี้ทิ้งมีโอกาสฆ่าได้ฉันไม่เอาหรือมีโอกาสโกงได้เป็นหมื่นล้านมันจะไม่โกงอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจไม่ตกต่ำถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่จะต้องไปโกงบ้านโกงเมืองเพราะเหตุนั้นธรรมอันนี้แหละที่สังคมกำลังขาดแคลนโลกมนุษย์กำลังขาดแคลนสงครามอ่าวเปอร์เซียระเบิดขึ้นเพราะเขาขาดธรรมอันนี้จิตใจเขาจึงต้องตกต่ำลงมาถึงเค้นฆ่ากันยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ยอมใครไม่ได้คนคนเดียวเท่านั้นซึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นทางตัวตนทางศักยภาพมากเขาไม่มีจาคะไม่มีการสีสละความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราผู้เก่งกล้ามีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอการยอมสีสละได้คำว่าจาคะจาคะจาคะตัวนี้แปลว่าการสีสละอารมณ์ของตนเองแม้ที่พอใจแต่มันไม่ถูกต้องแม้จะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องยอมสีสละอารมณ์ที่ถูกใจโกรธแค่ไหนแต่มันไม่ถูกต้องยอมสีสละความโกรธนั้นออกไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนเองแก่ผู้อื่นพอเห็นนั้นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอะวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานั้นไม่ได้หมายถึงตั้งแต่ตายแล้วหมายถึงเดี๋ยวนี้ผู้มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของตนเองในจิตใจของตนเองควบคุมตนเองได้ด้วยศีลแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยจาคะรู้เท่าทันได้ด้วยปัญญาบุคคลเช่นนี้จะยอมให้จิตใจถลำลงที่ต่ำที่ชั่วย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่พลาดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีอยู่เรื่อยไปจึงทำให้จิตใจนี้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปถึงทิฏฐโตภาวะที่ตั้งมั่นแห่งจิตใจไม่หวั่นไหวอีกเลยเดี๋ยวนี้ยังต้องข่มใจที่จะไม่ทำชั่วเดี๋ยวนี้ต้องข่มใจที่จะทำดีเรียกว่าปฏิโสตะคามีทวนกระแสทวนกระแสทวนกระแสของความรู้สึกจนไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสรุปว่านิยโตเที่ยงแท้สามโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้บรรลุธรรมในอนาคตในเบื้องหน้าไม่เกิน7ชาติเพราะเหตุนั้นในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดังกล่าวมาแล้วผู้ได้ยินเสียงกู่ทั้งหลาย800กว่าคนและผู้ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายผู้สนับสนุนมาทำบุญทำทานเลี้ยงดูมีกันเป็นหลายๆพันคนได้หลั่งไหลกันมาก็นับว่าในสภาวะการเช่นนี้สถานภาพเช่นนี้เป็นเครื่องวัดได้ว่าเมื่อพุทธศาสนาของเราจักเจริญรุ่งเรืองกันต่อไปไม่ควรจะหมดได้ในเวลาอันสั้นถ้าหากในสภาวะเช่นนี้สังเกตได้จากการนำเทพบางคนมาเอาเทพไปให้แม่เฒ่าฟังลูกเคยบางคนบอกโอ้ยแม่เฒ่าผมบอกเขาวัดเขาว่ามีแต่ด่าตั้งแต่เสาคุ้งแหลงย่ำแหลงคุ้งเสาตื่นมาเล่าด่าลวดไปวัดไปว่าสาธุกันมันไปให้รถมันความตายที่มีบางคนนะมาซื้อเทพไปให้แม่เฒ่านับว่าเป็นลูกเขยแก้วเลยคือชักชวนให้แม่เฒ่ารู้ชักบาปบุญคุณโทษอย่างนี้มันก็มีเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกู่ของเรามีจำนวนมากน่าอบอุ่นใจปีต่อไปวันที่10มกราถึงวันที่17มกรา2535คง

0: ต้องพบกันอีกผู้ใดได้ยินคำเอิ้นเดี๋ยวนี้เอิ้นล่วงหน้าไว้เลยปีใหม่ก็เตรียมตัวไว้ก็เลยกันแล้วก็ยังมีอีกงานหนึ่งวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมชุมชนชาวอีสานปฏิบัติการวัดเคลื่อนที
1: ่เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะสัตตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งหมายจะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานนกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีคือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิรักขิตสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรารภกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทําบุญข้าวประดับดินหรือว่าบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายจึงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปในวันนี้ถือได้ว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาลไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครบอกถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึกถ้าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินในภาคอีสานของเราทั้ง16 17จังหวัดนี้ตลอดทั้งฝากฝั่งของหรือฝั่งแม่น้ำโขงทางซ้ายคือพี่น้องทางประเทศลาวตั้งแต่เนื้อจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเนื้อตั้งแต่นู้นท่าแตงสารวันจำปาสักซีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลื่อยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเรื่อยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพระบางพระตั้งวังเวียงขึ้นไปโน่นก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกฐินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกฐินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรค่ะนั่งขาดละครใครจะคำบ้านไหนอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือน10บุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดี นี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โรคได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิลักษิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือน10นี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศบ้างเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินตวยข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้ถือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองและก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้วมีมานานแล้วคือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้ง1เดือนของเดือน10นี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่อยู่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือน10นี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสร้างวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่ก็มาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000-4,000 ปีมาแล้วบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานแล้วก็จากประเทศลาวจากเหนือจากซำเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักตีทันดอนปากเซเนินกระเตดดงคันตุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซำเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานกว่าที่ไหนในสุวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแพร่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้แล้วสุดท้ายในค่อนพุทธการในค่อนในประชิมพุทธการก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทาน ได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งโขงได้มาเยียประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มที่วัดพระธาตุเชิงชุ่มเมืองสกลนครของเราและก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพชรแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโธโกนาคามโนกัสสปะมาถึงเรากุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกัมพากัปปนคีรีที่ดอยเข็นใจภูกัมพาเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปได้ไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเหล่ามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้เจ็ดวันที่มกุฏพันธนะเจดีย์เสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูกอุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกัมพาขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สุวรรณภูมิที่ดอยกัมพาเข็นใจคือริพระธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ. 8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกัมพาพนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณถิ่นนี้และบริเวณถิ่นนี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมืองสีโคตบูรณ์บ้านพ่อเมืองแม่ของเราแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่บรรพบุรุษของเรานี่ในเจริญรุ่งเรืองมายาวนานมีชื่อว่าพระนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพระนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระต่อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วเข้าสั้นเข้าก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตบูนสีโคตบูนสีโคตบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมสองฝากฝั่งโขงไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสานแล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตบูนก็ให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตสู่ใจชาวสีโคตบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตบูนนู่นเราก็เลยมีพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญข้าวสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกับพัดข้าวสลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่ข้าวสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญข้าวสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกับพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี้จะเป็นที่สงบร่มเย็นจะเป็นผู้คนที่มีบุญวาสนากตาธิการสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นมาค้ำมาชูพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณบริเวณถิ่นนี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้มองเห็นว่าเป็นบริเวณที่คนจะมีบุญมีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนจะอุปถัมภ์คำชูมีศรัทธาปราศาสนในพุทธศาสนาแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกท่วนหน้าณบริเวณนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระหรือว่าสีโคตบุญพวกเราพูดแล้วเมื่อพุทธศาสนาได้ฝังรากลงตรงนี้ชาวสีโคตบุญเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ากราบไหว้ทุกเช้าทุกค่ำในพระรัตนตรัยยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวพระพุทธอยู่หัวพระธรรมอยู่หัวพระสงฆ์อยู่หัวก็เลยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเห็นเนนน้อยยังไม่ใหญ่ยังไม่เป็นพระก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือแต่เพียงจวนน้อยสีโคตมะปุระก็เหลือแต่สีโคตบุญข้าวสารากกับพัดก็เหลือแต่เพียงข้าวสากพระยาก็มาเหลือแต่เพียงเพียเพียชาโนชิตเพียโน่นเพียนี่นี่แหละคือโฉมหน้าของอีสานโฉมหน้าของลาวแท้โฉมหน้าของสีโคตบุญผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณมานานแสนนาน 2,530 ปีมาแล้วก่อนหน้าที่พุทธศาสนาจะฝังรากลงสู่จิตใจอันลึกซึ้งของชาวสีโคตบุญนี้ชาวสีโคตบุญก็นับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นหลักนับถือจนได้ทำเป็นผีแจผีบ้านผีเรือนโดยบรรพบุรุษของเราเล่าเอาไว้เพื่อให้เกิดความรักความเมตตาปานีรวมกันเป็นเอกภาพเลยแต่งเป็นเรื่องเป็นราวว่าเรานี่เกิดมาจากฟ้าจากสวรรค์จากไทยจากไทยจากแถนคำว่าไทยแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แถนก็แปลว่ามาจากฟ้าอีกเหมือนกันแถนหลวงฟ้าขินทรงให้ลงมาเกิดแถนใหญ่ยางามแล้วก็เข้าใสเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษนั่นเป็นคติของมนุษย์ไม่ว่าที่ใดแม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองก็ยังบอกว่าตนเองเป็นลูกพระอาทิตย์พี่น้องชาวจีนก็บอกว่าเรานี่มาจากเทียนไทสุขาวดีพี่น้องชาวกรีกฝรั่งมั่งค่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกของโอลิซิสหรือว่าอิลิวชันก็คือแสงสว่างสวัยจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นคนไทยคนลาวชาวสีโคตบูนนี่แหละก็เลยเรียกตนเองมาจากฟ้ามาจากไทยมาจากแถนก็เลยมีการเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแถนกันยกใหญ่ก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาขอให้เราได้เข้าอกเข้าใจกันให้ดีๆการเลี้ยงผีไทยผีฟ้าผีแถนนั่นแหละคือการบูชาบรรพบุรุษอย่างเข้มข้นมาก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาทุกบ้านทุกเรือนมีผีเฝ้าบ้านเวลาจะกินข้าวกินปลาก็เรียกผีเรียกสางถ้าหากท่านมีโอกาสได้ไปค้นอ่านหนังสือหลักคำผูกสามก็ดีบั้งจุ่มก็ดีพื้นคุ้นบรมก็ดีจะได้พบสิ่งเหล่านี้ อย่างเช่นคำว่าเวลาจะกินข้าวกินปลาก็ยังมีการเรียกคนโบราณสอนกันไว้อันว่าแทนไงพ่อมแทนหลวงเถาใส่ก็ดีครับทั้งยางงามเจ้าสามเถาหมุดไปเขาก็ม่อละนาดเมียดหลดสัวตายไปทวนแล้วกายเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดียวนี่คนจึงได้กล่าวต่านเอิ่นปางผอกพาลีผีว่ามาเยอะให้เจ้ามาหากันมากินจนว่าล่ำดับเถ่าพ่ายรุ่นเฮาใหญ่มาพี่ย่ามากินข้าวน้ำเฮาจังเอิ่นใส่ผีในคำกล่าวเหล่านี้คือการเคารพบูชาบรรพบุรุษเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็สอนให้เราเคารพรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนิมิตตังสาธุปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาแสดงออกถึงบุญคุณปู่ย่าตายายคติของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปให้แก่ปู่ย่าตายายนั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราชาวสีโคตบูนสองฝากฝั่งมาก่อนพุทธศาสนาชาวอินเดียก็นับถือเรื่องนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเขาก็มีการทำบุญให้แก่คนตายในเดือน10เขาเรียกว่าฤดูสลธะสมสลธะสมเยกิตสัมภาเทภาษาบาลีว่าอย่างนี้ฤดูสลธะอันคับข้างไปด้วยต้นข้าวนี่กิตสัมภาเทคับข้างไปด้วยข้าวกล้าสลธะสมเยในฤดูในสมัยแห่งสลธะในสมัยนี้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังคิ้วเต็มทุ่งเต็มท่าจิตใจของเจ้าของไร่เจ้าของนาสดชื่นแจ่มใสเบิกบานฝนฟ้าอำนวยให้ปีดีคงจะได้ข้าวได้ปลาพร้อมกันนั้นในเดือน10ฤดูสลธะน้ำเปี่ยมฝั่งกุ้งห้อยปูปลาตามทุ่งตามท่าลงทุ่งลงท่าตึกซ่อนย่อนแหใส่ซ่อนใส่ใส่อะไรต่างๆมันหาได้ง่ายปูปลาหาได้ง่ายส้มสู่กลูกไม้ผลหมากรากไม้อะไรต่างๆก็สุกในหน้านี้ตั้งแต่ลูกน้อยนาตามที่เราปลูกง่ายๆก็ดีฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดมามากกล้วยก็ออกลูกสุกงอมในช่วงนี้ไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่าเวลาที่อุดมสมบูรณ์มาต้อนมาโฮมข้าวปลาอาหารส้มสูกลูกไม้ปูปลากบเขียดหาได้ง่ายก็เลยมาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญมีคุณคนอินเดียในสมัยโบราณเขาก็เป็นสังคมเกษตรกรรมเหมือนกับคนไทยเราเมื่อเขาหาได้อย่างนี้สมัยก่อนเศรษฐกิจไม่บีบคั้นไม่มีสวนปานสวนปอไร่มันไร่อะไรต่างๆทำนาแล้วก็แล้วระลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็หาพานมข้าวต้มพาลุงพาลังแต่งอาหารดีๆลงไปกองไว้ที่ป่าชาตลอดเวลา1เดือนในเดือนนี้เขาจึงเรียกว่าฤดูสลธะสอเสือสละอารอเรือทอทหารสลธะตัวนี้แปลว่าฤดูน้ำปิ่มฝั่งฤดูเป็นที่ชื่นชมแห่งมวลสุนัขสุนัขมันทำอะไรกันสุนัขมันผสมพันธุ์กันในหน้านี้มันก็เลยชื่นชมแล้วอีกอันหนึ่งสลธะที่เขียนด้วยสอสาราสระอารอเรือทอทหารสลธะตัวนี้แปลว่าทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปก็เลยรวมกันทั้งสอสาราสลธะสอเสือสลธะฤดูที่ชื่นชมแห่งสุนัขฤดูฝนที่น้ำเต็มฝั่งฤดูแห่งการทำบุญอุทิศรวมความแล้วก็เข้ากันพอดีในหน้านี้สุนัขผสมพันธุ์กันก็ชื่นชมน้ำก็เต็มฝั่งฝนตกดีเป็นเดือน9เข้าเดือน10พร้อมกันนั้นก็เลยมาทำบุญเพราะสมโสกลูกไม้ปูปลาอาหารกบเขียดมาต้อนมาหอมหาง่ายก็เลยมาคิดถึงมากมากคนโบราณก็เลยเอาด้วยเหมือนกันในภาคอีสานในภาคกลางในภาคใต้ภาคอีสานเขียนไว้ในหีบ12คลอง14ไว้เลยเมื่อฤดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวสาการประชาชนชาวเมืองกันเราเตรียมกันไหวผ้ากันท่านยังเขาประดับดินกินกรท่ายกท่านถอดไห่สังโคผอมสู่พ่าย เดือนสิบได้ลำลวงมาถึงเดือนสิบมาหอดแล้วถ้ายกถอดบวยบานเบิกพี่ทำท่านต่อมาสองสันเข่าสากน้ำมาให้สังโคท่านถอดพากันวังหยอดแก้วนิพพานผุนบ่อนเย็น

ถึงฤดูเดือนนี้ย่อมพบานเพิ่นปล่อยเพจกับทั้งสัตว์นรกพร้อมในหมอกแผ่นแดงเทพพทรไทยในระหว่างกามาเสด็จลงมหาหมู่เฮาม่วนพร้อมซุ่มที่เป็นแสงเสือกันมาแต่ศาสตร์ก่อนที่มาคอยหับตอดล่อถ่าส่วนบุญซุ่มที่เป็นเทพไทยเน่าอยู่ทั้งสวรรค์สิพากันลงมาจอบซ่อมลิงเยี่ยมเห็นเฮาทำบุญสั่งการกุศลสั่งก่อดีใจนำพี่น้องสิเมื่อพออยู่สวรรค์ขั้นเห็นเฮาเลือบมางหีดเก่าข้องหลังก็ดีแล้วบุญกุศลสินถามบอกคันหนึ่งน้ำจ่อยเขาก็พากันหน่อยในหัวใจเอาอังคิดคันนิ่งน้ำพี่น้องสิล่องหมอกแผ่นแดงส่วนประเพณนรกหายได้ปลดปล่อยมาเมืองคนเขาก็สนละวนสอกหาสาบแต่งสุ่มเสือแลนขึ้นเนื้อล่องไต่ตามสลาหิมทาตามห้นทางควงบาทหาเสือเซนโตข้อประทุกหยาไข่อาศัยเพิงใบบุญตั้งแต่ยังเป็นคนบ่ได้ทำบุญเอาไว้มั่วแต่วนวินสั่งปาปังกำบาปตกมาในเส้นนี่เลยล่องหมอแผ่นแดงเขาก็เลาะแหล่งแข่งห้องหำหวนหาทั้งโลกล้านอาวอาบ่ได้ยินเสียงนั้นย้อนว่าอากุศลเบื้องปาปังกำบาปได้มาบังเลื่อมไว้ให้เขานั้นบ่ได้ยินนี่บังก็มาร้องเรียกหาพี่หาน้องตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาเทียงไร่เทียงนาศาลาท่าน้ำด้วยความอยากความหิวร้องหิวเปรตทั้งหลายร้องหิวเหลือเกินแต่พี่น้องไม่เห็นเขาก็เมื่อยเลาะสอกคนทั้งไห่หำกันนิ่งหาลงไปตามเทียงหน้าป่าดงพ่องเสียงเบิดเสียงโห่เห่ห้องขวนข้างเอิญกูกลูกและล้านกระบอหูตำนั่นแลนบังเขาก็ส้มซ่านเขาอาลามหลวงกวงใหญ่หลังแต่เห็นพี่น้องพ่อได้ส่วนบุญเขาก็ดีใจหล่นเห็นคนแนนอังคือจะเห็นพี่น้องข้าวนี่เทียงจริงล่างพองเห็นพี่น้องสาดเต็นแนวโตมาจำสินกินท่านสืดส้มหัวแหม่งโพสนั่งเขาปูปลาสีนตอนผ้ากันท่านถอดไห่ก็เลยได้อิ่มพุงเขาก็ย่อมือขึ้นสาธุการพร้อมพำสาธุทอนปากกาวตานพรไห่อยู่เย็นก็ให้ลุหลับได้โดยดังเกประสงค์งามเมื่อหมอละหน้าตายให้จะเมื่อเมืองฝาล่างพองส้มสาดเขาอารามหลวงกว่างไงเห็นแต่หนาเพิ่นผุ่นบ่มีเสือเซนโตบางพองกำเว้นสางปางหลังนักนวงเขาไปวัดบ่ได้มั่นห่อนจังไฟเขาก็ดาวดาวดินหีบออกจากอารามเมิดเขตท่อละนี่สงจังคอยเศร้าหายห่อนข้อวาติเตียนเจ้าผู้ทรงธรรมพ้องประเสริฐกำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟนี่พวกนี้เข้าวัดไม่ได้เข้าไปแผ่นดินร้อนเหมือนกับไฟเพราะโทษที่เคยด่าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีติเตียนกล่าวโทษชักชวนชาวบ้านให้เข้าใจผิดพระองค์นี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ทิมหีดเก่าคลองหลังพระที่ท่านดีตนเองกับเห็นเป็นโทษชักชวนคนอื่นติเตียนว่ากล่าวในที่สุดก็เลยตายตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตมาก็เข้าวัดไม่ได้ครอบว่ากำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟครอบว่าเป็นจังสันเฮาจังได้เห็ดเขาเป็นหอไปแขนทั้งอาหารหวานข้าวสู่อันม่วนผอมท่านเท่ไห้ซุ่มบ่มีสาดเส้นเขาบ่มี

ฟังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเดเสียงซ้อดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่สวรรค์เดน้อ

คือฮอดเด้คือฮอดกำสังคมเก่ามาล่างเข้าคือฮอดดงดอนนาแต่แก้วกินยังกวงคือฮอดเด้คือฮอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าขวดเขียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางฮอดเส

ขึ้นหอดดีขึ้นหอดปวงคนเฒ่ามาล่องเฮาตั้งแต่เก่าพี่น้องเอ้ยขวดเคยกินเลี้ยงลูกเต่าปองเลี้ยงจนใหญ่

ทั้งเสียงมวยมวยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเดิกบอกเตือนให้เฮาหูสังฆนาตองกังสดานอยู่นี่นำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสิทำ

เอ้ยแสนสิถูกพอยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อขั้นละบุญเฮาหน่อยฝั่งหลังบ่ไม่มากแสนสิถูกอยากหายบุญหน่อยให้ตื่มเอาพี่น้องเอ๋ย

ขันทบนเฮาน้อยปางหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ทอดฟ้าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันน้องคุณกับพี่นี่กันน้องบุญป้องเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ย

มาบาดเหลื่อมพ่ายผากภูมิสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแหล่ลิงเตียงทึ่งสวรรค์พุ่นหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งเฮามันละเหล็กเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันน้อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้ตื่นกันพี่น้องเอ้ย

เฮาละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยหูมเขาได้เติมกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากหล่นแหน่งอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแฮนแฮย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่น

คือเฮาปลูกต้นใหม่เพียนพำแห้งหักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโดนน้ำเข่าสิจอจีจูมดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนหมากสิเป็นสันแล้วดนน้ำได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุขเฮิมพร้อมเป็นต้นล้นเหลืองนี่ฮะทำเนียมแท้บุญกรรมน้ำแตงพี่น้องเอ้ยไผเดนอหอนจักลบดีกรรมใดส่งผลพี่น้องเอ้ย

มาบมาบเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเลือเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวัสดีและหายพ่ายฝ่า

สบายดีพ่อแม่อ้ายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถ้อยคำสำนวนกรของอีสานบ้านเฮาเว้าภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพิณเสียงซ้อเสียงของดังมาห้วนห้วนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปุ๊กให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อ้ายน้องที่หักเพลงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดไงมาห่วมศาสตร์ห่วมเส้นห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินเขาห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเขาห่วมล้านประสานจิตประสานใจสร้างคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮามื้อนี้ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นทานห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไผ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไผ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาไซลั่นกักบังกินปลากังปูหินตามหอมห่วยเฮาเขาเฮ็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวซุ่มซุ่มหากใหม่ไงเขียดหมูแกงใส่ผักตำนินกินแล้วนอนสุกยาทวนทวนควรอูดเทียงควรเกี่ยวงอนคือไปใดยังนอเหนือเทิกเอิกลายทั้งใดนอสิใดเมื่อเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผุ่นสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติดย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมืองขั้นหากเบิดเซนใหม่ผัดมาได้เซนคนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ดงดอนใหม่นี้ไก่บ่ได้สั่งเลยว่ายังห่วมห้องดงกว่างกระเป๋าเป็นย้อนว่าพ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันทางป่าทางดงขวดเคียกินจนเล็บเหี้ยนเล็บกุดหย่อนเลี้ยงพวกเฮาใหญ่กาหน้าบ้านกรรมอันนั้นเวรอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพิ่นเอิ้นว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าญาโทกรรมนี่สิเป็นผู้ให้มูลมั่งสังขยาซึ่งกันและกันย่าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสำชีวิตหัวพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทั้งทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หุ่งเห็นส่วนวันน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักดิ์สกุลบ่หอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานแท้แล้ว

ข่มเบาข่มว่าวังกี้นี่เป็นการบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขเว้าให้พ่อแม่อ้ายน้องได้ยินได้ฟังพ่อแม่โบราณของเฮาเพิ่นเว้าฝากฝ่าฝากดินฝากลมฝากแรงถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองยามเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งล้มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ได้เส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสางบุญกรรมน้ำแต่งอันใดก็ตามเพิ่นว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงฮักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดเติดดีน้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวันมหาวิหารอารามของเศรษฐีซื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีคืออารามของตาสุทัศน์ส่วนของนายเชษฐ์เทวดาไปถามว่าคนในโลกนี่เขาสิเฮ็ดบุญสุนทรทานแนวใดน้อจังสิได้บุญหลายสายยาวตายแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าวนโรปาอารัมมโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจอุทปานั่นจะเยทันติอุปสยังเตสังละโตจะทิวาจะสทาปุญญังปวัตติธรรมทาศิรสัมปันนาเยชนาสักขามีโนโอ้ยขอโทษขออภัยผู้ขาเจ้าหัวปลายะคู่ดงข้อเว้าภาษาบาลีความเว้าความว่าความปากความจาอินอ้อยอ้อยเว้าสู่พระธรรมเป็นคำเว้าคำจาพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายสคาทาวักเล่มที่15วรรณโรปสูตรข้อที่146หน้า46พี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อความเว้าความว่าวังกี้นี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ความว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำปลูกป่าโดดน้ำถึงฝ่าซับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยเตสังลัตโตจะทิวาจะสทาปุญญังปวัตติบุคคลมุนันสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมัทธาศิรสัมปันนาเยชนาสกขามิโนคนจังสันแล้วเซวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่าจูดดงทางพงจูดเราให้สัตว์สาว่าสิ่งหล่มหายตายไปให้ต้นไม้ทิพหายไหวบอดหื่นสร้างเทวดาเบิดไปอารามอันหล่มเรือนเหมาะสมแก่การเพ่งพินิจคิดธรรมของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญญูพระอริยเจ้าบ่มีบรรยูบรรเศร้าบ่มีผู้ใดสิไปตรัสรู้อยู่ทั้งปราสาทอยู่ทั้งวิมานล้วนแต่เขาป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมตัดสรุอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดอยู่ในป่าตัดสรุในป่าเทศซ้อนกันในป่าตายกันในป่าไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินผู้ใดไปทางป่าจุดดงทางพงจุดเหล่าเตสังลัตโตจะทิว่าจะสะท่าป่าปังปวัตติบาปกินหัวผู้นั้นทั้งกลางเว้นกลางคืนบาปกินหัวผู้นั้นทุกเมื่อทุกยามคนผู้นั้นซื่อว่าบ่ตั้งมั่นในศีลบ่กินอยู่ในธรรมตายแล้วก็ตกนรก

ย่ามาฟงสัดเสียงสูญซ้ำชีวิตหอบห้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพ้องอัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยนี่แต่ถมแผ่นผืนแผ่นดินให้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสัตสกุลบ่หอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องปุ่นกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ย

ความเว้าความว่าบางกี่นี้เป็นความเว้าให้เฮาได้เห็นภาพพดในจิตในใจพ่อแม่เฮาทางป่าจูดดงทางพงจูดเราเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแลกเอาชีวิตชีวาของลูกเต่าล้านเลนให้ใหญ่กาหน้าบ้านเบิดเส้นใหม่แล้วจังได้เส้นคนบาดนี่บาปทั้งกลางเว้นบาปทั้งกลางคืนอันนั้นตกมาอยู่น้ำท้ายเฮาลูกหลานที่เพิ่นเว้าวังเกนี้บุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบาปที่พ่อแม่ทำไว้เพื่อไทยเอาชีวิตของลูกหลานก็เลยมาตกข้างกับเฮาแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดเขื่อนแห่งความห่อนน้ำในทะเลทั้งตอนเหนือหนำแข็งได้เปื่อยลงมาเฮ็ดให้น้ำทะเลสูงขึ้นแล้วป่าใหม่เบิดไปความห่อนสูงขึ้นพี่น้องเอ้ยความเจริญสมัยใหม่เฮ็ดให้ฝนตกมากก็มีพิษมีภัยว่ามันฝนหาแก้วตกแล้วผัดหากินตกลงมามีโรคมีภัยต้นใหม่กูดงิกงอสัตว์ทั้งหลายอยู่ในน้ำเป็นบาดเป็นแพ้ตาบอดตาเจ้าตายไปหนอนว่าบ่มีต้นใหม่ดูดพิษสับภัยทั้งหลายบาปอันนั้นตกลงมาถึงเฮาเฮามาพากันปลูกป่าปลูกดงรักษาพงรักษาป่าปลูกต้นใหม่ไปแล้ว200กว่าไร่มื้อนี้เฮามาซอยกันลบหญ้าขาหุ่นวรรณโรคป่าอารามโรคป่าปลูกป่ารักษาดงรักษาพงรักษาเหล่าไทยบาปไทยกรรมไทยวีนที่พ่อแม่เฮาได้เฮ็ดได้ทําการที่เฮาเฮ็ดมื้อนี้การปลูกป่าปลูกดงพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญมื้อนี้ก็สิตกทอดต่อไปสู่ลูกสู่หลานปะกุมซุมเย็นดูดฝ่าดึงฝนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงนี่เว้าเล่นซื่อๆเด้ส่วนพี่ส่วนน้องเอาเหือเอาแห้งห่วมจิตห่วมใจกันเนาะเฮาในทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเคลื่อนค่ำแม่นบ่มีของหลายดังผู้เพิ่นเป็นเศรษฐีไทยขาดเฮาก็มาเอาถามมาพี่ให้แห้งงานออกมาซอยพี่น้องเอ้ยทานแห้งงานเธอนี่เว้นให้พ่อแม่เฮา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทสิบสี่ถึงสิบหกพฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุด

ชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดยิ้วขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาวมองไปทาง

าชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายห่อผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนะทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเข้าแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลแมกไม้นานาพันธ

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังกรเจ้าเมนจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกป่วยการเปล่าในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจ

จาแหวงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

าภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเม้งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มือเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเม้งกลับไปหาพระที่บ้านเถิด

ฟังดังนั้นก็สำเพยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหญิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตาแม่จะไปเอา

แสเสียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนักเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเทเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่เท่านั้นที่จะให้ความรัก

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

แม่ลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหนื่อยที่ล้าทั้งตาเปล่าแม่ยอมแพ้ชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกผูกพันกษัตริย์รักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตรไม่มีใครจะดีเกิน

ใครจะได้รู้เจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกและดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคลั่งมาดูเอิบอาบไม่ทราบซ้ำสมุทฐานทันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดือนกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตเสนปีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้กองกู้สกุลวงดำรงนานไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกสิถูกตาไม่รำคาญ

ลูกเติบโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาล่าช้านักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ไม่ในทัศนะของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชนพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่า

ู้มีใจสองคือเมื่อแม่ในครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม่จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหะลินีผู้มีใจสอง

ื่อข้อลูกแล้วไม่ได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันตีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตีและชะเนตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชะเนตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเหให้ลูกนอนเปให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าคู่เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวงัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อก็ไม่ได้

านอนาถามินทิกะแปดเถรมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬาร

สงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกว่าถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฏฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฟังธรรม

่านเศรษฐีให้นายกาลักษ์เป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฝังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาลักษ์รับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาลักษ์ไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาลักษ์ไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

้านายการะรีบกลับบ้านทางเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

ในวันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า1,000กหาปณะเชียวนรกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเพียงบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจังแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมเขาเลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต้น

ศาปนาฉันพระตาหารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาค่าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปัทภพาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโสตาปัตติพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์เสียอีก

สำหรับผู้เป็นพ่อและแม่นั้นย่อมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเลี้ยวกับท่านอนาถบิณฑิกเกษตรผีแม้จะมีเงินไม่จำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารเห็นมาด้วยเงินตั้ง80กว่าแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาธุชนทั้งหลาย

ในสมัยแผ่นดินช้องมีขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งท้ายสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตียนแซ่อึ้งมีสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไฟมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

ื่อนข้าราชการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านเป็นถึงขุนนางผู้ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ผลนิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างทางอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมอึ้งเฮงเกียนตอบว่ามารดามิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไหมท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนนิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงมือของท่าน

จากโรมานแต่เกิดมาในพรหมเล็กๆคือในครรภ์โพธิ์ของมารดาโดยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความศีลสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเหลือที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงเนี้ยอันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตระหนี่กลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสระที่บอดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ยามลูกคืนแม่ผมกรมหลายท่องยามลูกเข้าแม่โศกวิโยคกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตาย

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตียมีสมัญญาว่าบุ้งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเข้าเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

หัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือ

0: ดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังสารรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านหวังการเจรจาสันติภาพลุล่วง
1: ผู้นำสหรัฐและจีนเตรียมพบหารือกันเป็นวันที่2ท่ามกลางการเตือนเกี่ยวกับการจัดการประเด็นไต้หวันการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียทีมนักเทนนิสสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 เตรียมดวลกับสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569
2: ท่านเชิญวีระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประ

0: าในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระขันข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระขันข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีขาวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
1: ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและส

0: พวกเราทุกคนได้มาทำงานชิ้นนี้เราไม่ได้มาทำเรื่องนี้เพื่อให้มันเป็นนโยบายมันเป็นภารกิจแต่เราทำด้วยความชอบด้วยความรักในศิลปะ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขับร้องเพลงขอพบในฝันของศิลปินแห่งชาตินายชรินทร์ แดนธนาคอนเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการอนุรักษ์เพลงไทยพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: รัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมสั่งสคบยกระดับมาตรการตรวจสอบฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ให้ได้มาตรฐานป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของผู้บริโภค
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุกล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยสคบ.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้านอกจากนี้สคบ.ยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ตรวจสอบฉลากสินค้าเครื่องหมายมาตรฐานมอก.ชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าและเก็บเอกสารสัญญาไว้ทุกครั้งรวมถึงหลีกเลี่ยงการเลือกใช้บริการที่เสนอราคาถูกผิดปกติหรือไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีภาคเอกชนเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานรับผลประโยชน์ย้ำยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการทำงานหากพบการกระทำความผิดจะตั้งกรรมการสอบสวนทันที
4: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกมาเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอยู่ในรายชื่อหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดและหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเร่งหาข้อเท็จจริงหลังมีกระแสข่าวเปิดเผยชื่อหน่วยงานเรียกรับผลประโยชน์หากพบข้อมูลจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีพร้อมเตรียมเชิญผู้บริหารหน่วยงานที่มีรายชื่อปรากฏในข่าวเข้ามาหารือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
5: อันนี้ชัดเจนนะครับเรื่องความโปร่งใสในการบริหารของแต่ละหน่วยงานซึ่งตัวผมเองตอนที่ไปมอบนโยบายในแต่ละหน่วยงานก็พยายามในเรื่องของความโปร่งใสไม่ว่าจะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารในเรื่องของธุรการหรือการบริหารภาพรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าธรรมาภิบาลต้องเป็น
4: นายพิพัฒน์ราชกิจประการยืนยันว่าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงานในทุกระดับนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเป็น1ใน10รายชื่อหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียดหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดติด10อันดับจากการสำรวจข้อมูลด้านการทุจริตโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐเพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังหากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และรายงานผลให้กระทรวงทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้านกรมควบคุมมลพิษยืนยันความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสพร้อมขอให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันชี้แจงจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วัน
6: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงยืนยันยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสการปฏิบัติงานไม่มีช่องทางหรือกลไกใดๆที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ตรวจสอบได้กรมควบคุมมลพิษจึงขอให้กกร.ชี้แจงข้อมูลการทุจริตการได้มาซึ่งเอกสารพยานหลักฐานมาโดยถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดคนใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมโดยขอให้กกร.แจ้งผลและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้กรมทราบภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ทั้งนี้หากกกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานการทุจริตดังกล่าวการแถลงข่าวของกกร.ทำให้กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงยากแก่การเยียวยาแก้ไขกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติการจึงขอให้กกร.แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยการแถลงข่าวหรือให้ข่าวต่อสื่อสารมวลชนเพื่อขอโทษอย่างเป็นทางการ
7: ผมได้ทำหนังสือเป็นทางการไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลประกอบและหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชี้แจงกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะวิธีจำแนกกลุ่มตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษทราบภายใน7วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากกรมพิจารณาตามเอกสารหลักฐานพบว่าทุจริต

0: กู้ศักดิ์ศรีของกรมและทีมขวัญกำลังใจข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมครับ
1: ด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันผ่านแถลงการว่ากรมอุทยานยืนยันไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนื่องจากกรมอุทยานให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลดังกล่าวพร้อมกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้กรมอุทยานขอให้ความร่วมมือและประสานขอข้อมูลกับกกร.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นจริงโดยประชาชนและภาคเอกชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยตรงที่สายด่วนกรมอุทยาน1362ตลอด24ชั่วโมงติยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการจัดงานพืชสวนโลกนครราชสีมา2572เพื่อบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน World Expo
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572ครั้งที่1ประจำปี2569ว่าเพื่อติดตามความคืบหน้าภาพรวมการจัดงานและความพร้อมในด้านการออกแบบการบริหารจัดการสถานที่การจัดงานการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมและการอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดงานระดับ World Expo ต่อไปสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดงานของ World Expo เพื่อเพิ่มความเข้มข้นความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานการประเมินในทุกมิติเป็นครั้งแรกชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
4: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ขู่ถูเมืองเซี่ยงเหมินประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยงเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพของโลกกุรินทร์ปัตโสภาภาครายงาน
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงฐานข้อมูลเต็มรูปแบบยกระดับภาคเกษตรไทยสู่มาตรฐานสากล
5: นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยถึงความร่วมมือในการลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนโดยธกส.มีเป้าหมายในการเป็นธนาคารภาคการเงินชนบทที่ทันสมัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้ากว่า 4,300,000 คนการบูรณาการในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรข้อมูลภัยพิบัติและข้อมูลการประกันภัยพืชผลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและโครงการสนับสนุนของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกษตรกรโ องค์กรเกษตรกรและทายาทเกษตรรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย
6: อย่างที่เรียนว่าเวลารัฐบาลส่งผ่านนโยบายลงมาเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลซึ่งในอดีตเนี่ยมันเป็นทั้งในเรื่องของเบอร์ที่เป็นกระดาษด้วยเป็นเอ็กเซลด้วยแต่เนี้ยเป็นลิงก์เรียลไทม์ดังนั้นทันทีที่นโยบายรัฐบาลส่งผ่านเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลเรียลไทม์เนี่ยส่งผ่านได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของ security ก็ใช้ตัวเทคโนโลยีของธ.ก.ส.ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลมันรั่วไหลออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเริ่มยุ่งซึ่งทุกวันนี้สแกมเมอร์ทางดิจิตอลก็เยอะดังนั้นเนี่ยพอเวลามาผ่านธ.ก.ส.ซึ่งเราอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทางด้านไฟแนนซ์ดังนั้นเนี่ยเรื่องของความคุ้มครองข้อมูลการรั่วไหลของข้อมูลเนี่ยสบายใจได้ว่ามีการรั่วไหล
5: ด้านนางอัญชลีสุวัจิตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ได้รับการพัฒนาและต่อยอดในโครงการต่างๆของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงแม่นยำและทันสมัยอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและสามารถยืนหยัดแข่งขันได้ในระดับสากลปฏิพลทัตพมมารายงาน
7: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
8: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนา

0: องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: สารอะไรสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตานพระบาททุกชาติภพอวยประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกลุ่มประเทศบริกส์วางแนวทางความร่วมมือรักษาระเบียบโลกที่สั่นคลอนจากมหาอำนาจร่วมกันโดยไทยเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือทั้งในและระหว่างภูมิภาค
3: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอาราชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าไทยได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความคืบหน้าได้ดีในข้อยุติในหลายประเด็นแต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านหวังว่าฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ทั้งนี้นายเสียศักดิ์กล่าวได้ว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ฝ่ายอิหร่านแสดงความเข้าใจว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมด้วยว่าขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 7-8 ลำและมีเรือ 2-3 ลำที่ผ่านมาได้แล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าไทยพร้อมส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้อิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้าปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: สำนักงานปปส.ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้พร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นแรงงานไทยนางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดระหว่างอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงปรับหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นขึ้นรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปจังหวัดพะเยาผนึกกำลังปปส.ภาค5บูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งสกัดกั้นพื้นที่ทางผ่าน
4: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมคณะให้การต้อนรับพันตำรวจโทนฤทธิ์สอนดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค5และคณะในโอกาสปฏิบัติภารกิจและหารือข้อราชการเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามการขยายผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและปปส.ภาค5ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมวางแนวทางยุทธศาสตร์สำคัญในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่จังหวัดพะเยาถูกใช้เป็นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีแก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
2: ตำรวจดำเนินคดีนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจอัตโนมัติที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมพิจารณาเพิกถอนวีซ่าทันที
5: ตำรวจตรีเชิงรนริมพดีรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีถึงเหตุที่นายหลิงเว่ยเซิงสัญชาติจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขณะเดินทางออกนอกประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยพฤติการของผู้ก่อเหตุคือนำบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือ boarding pass วางบนช่องอ่านหนังสือเดินทางทำให้ระบบไม่ทำงานและประตูไม่เปิดจึงเป็นการใช้งานเครื่องไม่ถูกต้องก่อนจะแสดงอาการไม่พอใจใช้เท้าถีบประตูกระจกจนเกิดความเสียหายพร้อมด่าทอและพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ภรรยาเข้าห้ามไว้ทันต่อมาเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์และดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยเตรียมส่งฟ้องศาลจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยหากกระทำผิดทั้งทางอาญาหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีอาจถูกโทษถอนวีซ่าและส่งกลับประเทศทันทีดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
6: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
2: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงให้ระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้
7: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันส่งผลกระทบไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นจนถึง18พฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง องส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้ทางนี้ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาที่อยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้คนประจำเรือและผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานและประกาศกรมเจ้าท่าที่253/2564อย่างเคร่งครัดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: กรมควบคุมโรคพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน4จังหวัดโดยช่วง4เดือนพบผู้เสียชีวิตเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาสัตวแพทย์หญิงสาวพักฮินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกือบเท่าทั้งปีของปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักคือการมีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดโรคซ้ำซากจากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดในปีนี้พบในพื้นที่จังหวัดระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีและตากซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันรวมถึงจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในปีก่อนด้วยได้แก่ชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาและระยองเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแมวเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบอยู่ใกล้คนมากที่สุดโดยเชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์หากติดเชื้อหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคนจึงมีโอกาสติดเชื้อได้กรณีเมื่อสัมผัสถูกแผลจากการตรวจสอบยังพบว่ากรณีสัตว์เลี้ยงแม้จะเลี้ยงระบบปิดแต่อาจหลงลืมนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนทุกปีจึงไม่เกิดภูมิคุ้มกันที่ต่อเนื่องและกรณีนำวัคซีนไปฉีดเองสัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องทำให้ป้องกันโรคไม่ได้
8: สัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายเชื
9: ้อคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทรสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทสิบสี่ถึงสิบหกพฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวควักจากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญ

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศ
2: กุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอน
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอย่างปลอดภัย
9: พลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ได้รับมอบตัวนายโยชน์สายน้อยอายุ58

0: าอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จากพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ราชอาณาจักรกัมพูชาหลังจากนายโยธพัดหลงขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายหลังการประสานงานผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาพบว่านายโยธถูกดำเนินคดีในประเทศกัมพูชาในข้อหาข้ามแดนโดยผิดกฎหมายก่อนที่ทางกัมพูชาจะอนุมัติส่งตัวกลับประเทศไทยเบื้องต้นผลการตรวจสุขภาพพบว่ามีสภาพร่างกายปกติและกองทัพภาคที่2จะนำส่งกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมและเสริมสร้างความร่วมมืออันดีตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องวีรชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายโยธชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถูกทหารกัมพูชาจับตัวขณะพลัดหลงชายแดนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกล่าวสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่ดีและขอให้เป็นไปตามรายงานดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบกระดาษทิชชู่ปนในไส้เกี๊ยวปลาย้ำผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้เต็มที่
2: นายสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์โดยกำชับให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบติดตามข้อที่จริงอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นสคบได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเพื่อสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านแต่ยังไม่พบความผิดปกติจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522จึงได้สั่งการให้สคบ.บูรณาการทำงานร่วมกับอย.ตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าสคบ.พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิ์เยียวยาทางแพ่งให้กับผู้เสียหายอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายเวสสตรีติงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันนี้พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษและหัวหน้าพรรคแรงงานว่าขาดวิสัยทัศน์และทิศทางที่ชัดเจนในการบริหารประเทศหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนเกิดกระแสเรียกร้องจากสมาชิกพรรคแรงงานบางส่วนที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ประกาศแต่งตั้งนายเจมส์เมอร์เรย์หนึ่งในผู้สนับสนุนคนสำคัญให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่โดยทันทียืนยันว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปและพร้อมต่อสู้กับผู้ที่จะเข้ามาท้าชิงตำแหน่งโดยย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเดินหน้าสร้างเสถียรภาพและฟื้นฟูความ
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: าวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลsomnet.p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะวันนี้เรากำลังเรียกร้อง return nature to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกเนี่ยกำลังเสียสูญมันกำลังปริวัตตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอหลักเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านมืดๆฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าและฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าพืชวะสันฝนก็แรงขึ้น3ปีนี่วะสันเสียมาบอกอย่างเมืองไทยวะสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยนี่บ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจังบ่แรงตกดีไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาตามทางน้ำหลากแกงไปหมดแถมเพื่ออากาศอํานวยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าถางป่าแล้วฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแล้งจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแล้งอาจจะท่วมตอนนี้เคยท่วมอาจจะแรงเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูถูกอะไรที่ได้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้อาจจะบางแต่ที่นี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจะจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักลมก็หมุนเอียงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีที่ดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500 600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดนึงถ้าว่าขวัญเจตลมานานังอุชุงคัดฉันติปุงขโบสัพพาตาอุชุงคัสติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุสเซสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธรรมิกังจรติปะเควะอิตราปชาสัพพังลัทถังสุขขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุสเสสุโยโหติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตามที่หัวหน้าเขาพาทำสัพพังลัทธังสุขขังเสติแว่นแควนหรือรัตนั้นก็ประสบแต่ความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะเหตุแห่งพระราชาหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมความจริงคำพูดนี้เราอย่าหมายถึงแต่พระราชาในประเทศที่ไม่มีพระราชาเราก็ต้องมองต่อไประบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวงท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศท่านได้ฟังเทศเอ๊พระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟไม่ฟางเสร็จแล้วก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศสัทขันธกะมหาวัคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเดินไปทีละ 1,250 รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700 อ้าวอย่างนั้นก็มีเหรอบอกมีเพราะนั่นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนังกับพระในวัดของท่านพระเนรในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียวต้องตื่นตีสองโว้ยตายว่าไงตายคาขักบาดเนี่ยไปสัน ให้ภาวนาพุทโธนี่ต้องเลือดจะปาดทั่วว่าสันพอเป็นพุทโธแล้วบัดนี้ปาดทั่วจะบ่ตายพอบ่ได้กะคักครับว่าสันพระนี่แหละพูดมาก่อนว่าบ่ได้กะคักเป็นยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยชั้นสองเถื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาว่าไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยอมก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมาเจริญสมาธิภาวนาเช้ามามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยังคนบ่กินหลายว่าซั่นญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่สองเข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนั่นนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแควนก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการปกครองท่านพวกนี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นใน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง
4: อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี
9: เป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งที่ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
3: รัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ได้พิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนำร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งหลังการยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ส่งผลให้ร่างกฎหมายหลายฉบับไม่แล้วเสร็จโดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีมติขอให้รัฐสภาพิจารณาใหม่รวม34ฉบับอาทิร่างกฎหมายด้านการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตและบริการประชาชนกฎหมายล้มละลายกฎหมายอากาศสะอาดกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายการปกครองท้องถิ่นกฎหมายกสทช.และกฎหมายเวรคืนเพื่อโครงการรถไฟฟ้าในการอภิปรายสมาชิกรัฐสภาทั้งส.ส.และส.ว.แสดงความเห็นแตกต่างกัน

0: ีการตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกฎหมายที่จะนำกลับมาพิจารณารวมถึงข้อกังวลว่าร่างกฎหมายบางฉบับที่มีความสำคัญเช่นด้านสิ่งแวดล้อมแรงงานการปฏิรูปกองทัพและรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้รับการเสนอให้พิจารณาขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้รัฐสภาพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งด้านสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกลับมาพิจารณาตัวระบุว่าอาจกระทบหลักนิติธรรมและความเท่าเทียมของกฎหมายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมจะลงมติเป็นรายฉบับหากมีร่างกฎหมายใดไม่ได้รับความเห็นชอบจะมีการพิจารณาแยกลงมติอีกครั้งว่าจะให้เดินหน้าศึกษาและพิจารณาต่อไปหรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนรู้สมัยใหม่
1: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีภายใต้หลักการปลอดภัยโอกาสเท่าเทียมทันสมัยและยั่งยืนมุ่งเป้าการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างทักษะอาชีพผ่านแนวคิด Learn to Earnรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นติดตามการดำเนินนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางได้รับการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่Co-working space ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ70พรรษาซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารให้สอดคล้องกับนโยบาย Co-working space มุ่งเปลี่ยนบทบาทของห้องสมุดจากพื้นที่อ่านหนังสือแบบดั้งเดิมสู่พื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ที่รองรับการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะของประชาชนทุกช่วงวัยพิมลกันเดชาชัยทีม
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทย์14-16พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15 นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสริงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทย์เทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่ง

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเกินแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมณสถานที่แห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาถึง 9:55 นาทีตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องกล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่เริ่มตั้งแต่ 3:00 เช้าก็เลยขอถือโอกาสนี้ปรงอบัติกับท่านทั้งหลายเหตุที่มาล่าช้าไปหน่อยนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยตั้งใจจะมาให้ก่อนเวลาเพราะครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3ที่อาตมาได้มากล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่ในวาระต่างๆกับบุคคลต่างๆกันท่านที่คอนโทรลเสียงเมื่อกี้ใช้ได้แล้วเพราะเสียงไม่ค่อยจะมีทำงานมากเมื่อเช้าตั้งใจจะมาให้ถึงที่นี่ก่อน3:00 เช้าเหมือนกับทุกๆครั้งที่มาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเพราะในสัพพุริสธรรมที่เราได้ศึกษาได้ผ่านมานั้นมีคำหนึ่งว่าการัญญุตาผู้รู้จักการรู้จักเวลาในทางพระวินัยของพระโดยเฉพาะพระเถระพระผู้ใหญ่หรือจะมองไปทางบ้านเมืองการปกครองการบริหารผู้นำผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องรักษาเวลาเป็นแบบอย่างการลงปาติโมกข์อุโบสถสังฆกรรมพระผู้ใหญ่จะต้องรีบไปถึงที่ประชุมก่อนพระผู้น้อยถ้าไปถึงที่หลังพระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกกฎทุกกฎคือผู้มีระเบียบอันไม่ดีไม่งามนั่นเองวันนี้อาตมาก็ตั้งใจมากๆนะแต่ว่าเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช้าตื่นขึ้นตามปกติที่วัดนี่จะฉันขณะนี้กำลังฉันตื่น2:00ทุกองค์ต้องมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ายกันแล้วก็เข้าบิณฑบาตกว่าจะได้ฉันก็ตกไป3:00-4:00วัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่ในป่าถ้าจะไปติดต่อกับชาวบ้านเนี่ยเดินไปไม่ทันการเพราะฉะนั้นกลัวว่างานนี้จะทำให้เกิดอาการคอนฟลิกต์หรือว่าพลิกล็อกอะไรขึ้นมาบ้างอาตมาก็ได้ติดต่อรถไว้ล่าแห่งถึง3 คันโดยเฉพาะคุณโยมสมนึกที่พามาในวันนี้เป็นผู้อุทิศตนเองเวลาและยวดยานพาหนะของคุณโยมเนี่ยให้อาตมาปีที่แล้ว140,000 กิโลเมตรที่ต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเราไม่เคยเสียอะไรสักสตางค์เดียวแกเป็นคนรับผิดชอบหมดแต่ให้นี้วันนี้มันเป็นพออะไรแกมาช้ามากอาตมาก็ให้คนไปตามรถคันโน้นคันนี้คือถ้าเดินไปเองยิ่งช้าใหญ่ที่วัดไม่มีโทรศัพท์มันอยู่ในป่าในที่สุดก็ล่วงเลยมาถึง2:30จากถึง3:00แล้วความคิดที่ว่าทางนี้คงจะรอคอยแต่มีความคิดอีกอันหนึ่งว่าทุกครั้งเราไปเนี่ยเคยรอแล้วก็ไม่ค่อยตามกำหนดการแต่คิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็สรุปเอาเองว่า1รถอาจจะเสียเพราะคุณโยมสมนึกในแกโยมเพอบ้านม่วงที่คอยสนับสนุนด้วยยานพาหนะเนี่ยพูดแล้วก็เป็นบุคคลที่เราน่าศึกษาคนหนึ่งแกเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเก่งฆ่างูฆ่าควายวันละ5 ตัว 10 ตัวเจ้าของเขียงต่อมาพอได้รู้จักศีลรู้จักธรรมแกเลิกหมดแม้แต่มดแกก็ไม่ฆ่าบุหรี่เลิกสูบเหล้าเลิกกินมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่วัดไม่ขาดซื้อรถคันนี้ใหม่ๆ300,000 กว่าเงินสดมาขอปวารณาข้าพเจ้ามาแล้วจะไปส่งทุกแห่งชีวิตผมได้ทำชั่วทำบาปมามากแล้วเหลือเพียงน้อยนิดผมจะใช้กรรมใช้เวรเท่าที่เวลาแห่งชีวิตจะเหลืออยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษในศาสนานี้ตัสมา อิทะชีวิตะเสเสเหตุนั้นชีวิตของข้าพเจ้าที่ยังมีเหลืออยู่นี้กิจจกโรสิยานะโรนะจมัชเชติข้าพเจ้าจะกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนโดยไม่ประมาทแกคิดอย่างนี้แต่นี้มีลักษณะสเปเชียลิตี้อันหนึ่งประจำตัวของแกเป็นบุคลิกภาพคือลืมเก่งลืมเก่งนี่ไม่ใช่ลืมธรรมดาบางครั้งไปจังหวัดอุดรธานีกับขออนุโมทนาก็ภรรยาบางครั้งแกลืมภรรยาไว้ที่อุดรแล้วแกก็ขับรถมาเองกุเลงกุเลงมาถึงบ้านลูกก็ถามว่าแม่ไปไหนโอ้ยจะมันกูลืมคักลืมแน่ฉันลืมแม่แกมาวัดเนี่ยบ่อยครั้งเดือนหนึ่งแกจะต้องวิ่งเลยวัดเดือนหนึ่งต้องมีประมาณตั้ง5ครั้งเลยไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็คิดเอามาหยังบ้านเนี่ยนี่คือความขี้ลืมอาตมาก็เลยสรุปว่า1แกลืม2รถเสีย3เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าแกมีโรคประจำตัวหมอบอกว่าจะตายนานแล้วความดันสูงแต่พอมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาแล้วแกบอกว่าไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนขับรถก็เก่งกว่าเก่าแต่อาการลืมเนี่ยยังลืมดีจ้ะโรคความดันเนี่ยแกก็กินยาเป็นประจำเวลามันขึ้นแล้วมันทันทีเลยก็เลยสรุปเอาเองว่า1แกลืม2เจ็บไข้ได้ป่วย3รถราของแกมีอุปสรรคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราอาตมาก็เลยนึกใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นควรจะรีบไปหารถอีกคันอื่นในบ้านแพทย์เนี่ยจะมีรถปิกอัพอยู่2คันทางบ้านคนหนึ่งแกเป็นคนรวยแต่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ไม่กล้าพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปรบกวนอะไรเข้าหลักทีนี้ก็มีอีกคันหนึ่งแกก็ยุ่งยากลำบากแล้วยุ่งยากลำบากก็เลยไปอีกบ้านหนึ่งบ้านตาดของครูซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยอันนั้นก็บอกว่ารางงานไม่ได้ไปหาจ้างคนขับอยู่ก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้มาแน่นอนแล้ววันนี้ก็เลยใจเย็นเปลี่ยนใจว่าจะทำงานต่อแล้วเพราะจะมาอยู่เฉยไม่ได้กลางวันฝนตกนี่จะหาพันเดนทำอะไรสักอย่างบริหารอารามถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยหรือทำอะไรต่ออะไรวันนี้มีเวลาว่างทำเป็นประโยชน์ก็พอดีแกมาก็เลยรีบมาเลยบอกไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนนี้ให้แกไปกินข้าวให้แกไปหาเติมน้ำมันตัวแกยังไม่ไปไปกินข้าวเสียยังไม่กินข้าวเช้าก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยนี่คือเหตุการณ์ที่มาช้าหน่อยวันนี้เวลาเราก็เข้ามา10:03 นอาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้บริหารทั้งหลายที่ได้มากราบปาฐกถาธรรมตามโปรแกรมที่เขียนไว้ในหนังสือนิมนต์นั้นอยู่ในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารตามโครงการหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหารก่อนที่จะถึงคำว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารเวลาของเราคงแกยังมีอยู่2 ชั่วโมงนี้พอจะพูดอะไรต่ออะไรให้เข้าใจได้มากอยู่ก็ขอพูดไปเรื่อยขอพูดถึงคำว่าจริยธรรมนี้ซะก่อนที่จะเข้ามาสู่ผู้บริหารจริยธรรมที่เราเรียกว่าธรรมะนั้นมันหมายถึงทั้งตัวสัจธรรมและจริยธรรมขอเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนนะธรรมะสำหรับผู้บริหารนั้นต่างหากเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนธรรมะคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่อันหนึ่ง 2. ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปจะได้ภาพรวมจะได้คำนิยามที่ชัดเจนที่สุด2คำนี้ธรรมะไม่ว่าจะในศาสนาใดก็ตามถ้าในพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า84,000 พระธรรมขันธ์8 โกฏิ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรคุณภาพดีจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชน
4: และเป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจอง
9: จับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จังหวัดขอนแก่นคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
11: นายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต่างๆในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขโดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วโครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีช่องทางกระจายสินค้าและสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นโดยตรงถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมชุติประภาสิริบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
3: ด้านจังหวัดเลยเปิดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือ

0: รถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งถึงประชาชนในชุมชน
1: นายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวการจำหน่ายสินค้า Kick Off โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยณบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำสินค้าคุณภาพราคาประหยัดไปจำหน่ายยังพื้นที่แหล่งชุมชนที่พักอาศัยในลักษณะตลาดเคลื่อนที่ซึ่งเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนายอำเภอเมืองเลยกล่าวว่าการจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมุ่งหวังลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าตลาดเพิ่มความสะดวกลดภาระการเดินทางของประชาชนตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการรถเร่รายย่อยให้มีรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากซึ่งผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเบื้องต้นหรือสตาร์ทคิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนการขนส่งเป็นรายเดือนตามประเภทรถปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำร่องอำเภอตากใบส่งสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่หอประชุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายด้านการครองชีพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมขับขี่รถพุ่มพวงด้วยตนเองเพื่อปล่อยขบวนรถปฐมฤกษ์และสร้างสีสันความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาร่วมงานสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันและจุดจำหน่ายมากกว่า 1,000 แห่งโดยจังหวัดนราธิวาสนำร่องในพื้นที่อำเภอตากใบมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการระยะแรกจำนวน14คันและทั้งจังหวัดมีเครือข่ายรถพุ่มพวงรวม239คันครอบคลุมทั้ง13อำเภอ
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทสิบสี่ถึงสิบหกพฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาด

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: เปลี่ยนหัวลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องศึกษาอบรมกายเมื่ออบรมกายให้ดีกายนี่หมดภาระที่จะบริหารมากเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มอะไรให้มันพอดีพองามหลังจากนั้นการรักษาศีลมันก็ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีงามไม่เดือดร้อนอาดูลใจในการกระทําการพูดการคิดของตนเองจิตนี้ก็บริสุทธิ์ผ่องใสเจริญสมาธิก็ง่ายเป็นสมาธิเมื่อจะเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งใดมันก็ลากลังไหลออกมาเป็นเส้นเป็นสายเป็นเรื่องเป็นราวออกมามันผิดกันมีผลอยู่ในการพัฒนาอย่างนี้มันเกิดปัญญาได้เพราะนั้นปัญญานี้จะเข้าถึงตัวสัจธรรมจะรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้หลังจากนั้นก็จะมาถึงความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเรามาใช้เวลาของเราที่ยังมีเหลืออยู่ไม่มากมายเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในการมาในการฟังของเราซึ่งอาตมาคิดว่าชั่วโมงที่เหลือนี้เราจะพูดกันเรื่องสารธรรมะของผู้บริหารล้วนๆเลยธรรมะสำหรับผู้บริหารล้วนๆขอใช้เวลาปรารภทบทวนที่ผ่านมาสักเล็กน้อยว่าจริยธรรมที่เรากำลังพัฒนากำลังฝึกตามหลักสูตรนี้นั้นมันเป็นการเดินเข้ามาถูกที่ถูกทางในการพัฒนาประเทศชาติสังคมและความเป็นอยู่อย่างมีศักยภาพของมนุษยชาติถ้าหากโลกได้อ่อนตัวลงทางจริยธรรมทางศาสนาปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายวินาศย่อยยับมันจะเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้จับคู่เราได้จับคู่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนานี่คู่หนึ่งวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาให้ความสะดวกสบายทางกายศาสนาผลิตสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมออกมาเพื่อคุ้มครองจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติให้รู้จักรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์และมองเห็นโทษรู้จักทางออกจากมันเพื่อป้องกันหายนะภัยอันจะเกิดขึ้นจากความเจริญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่จึงจำเป็นต้องมาศึกษาในเรื่องจริยธรรมกลับคืนมาสู่ศาสนาไม่ว่าในประเทศใดๆที่เจริญแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัก10 ปีผ่านมาเสียงเรียกร้องของมหาชนดังก้องทั้งเมืองว่า back to basic return to basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมประชาชนเรียกร้องให้รัฐจัดระบบการศึกษาให้การศึกษานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมขึ้นมาจริยธรรมขึ้นมาเพราะปัญหาของความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีนั้นได้สร้างความเจ็บปวดรุนแรงบาดแผลของสังคมทำให้บ้านเมืองเกิดอาการที่เรียกว่าโซเชียลอินสังคมป่วยไข้ชนิดที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่เคารพผู้บริหารผู้นำอะไรต่างๆนี้กลับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมการศึกษาของเขาขาดสิ่งนี้เขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษานี้นั้นซื้อพิมพ์ใหญ่ๆพาดหัวข่าวว่าคันเดลันไครซิสอินอเมริกันเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาซึ่งเราถือว่าเป็นประเทศผู้นำหลังจากนั้นระบบจริยธรรมนี้ก็ต้องถูกค้นคิดกันขึ้นมามันสมองของนักวิชาการนักจริยธรรมโดยเฉพาะในหนังสือ Encyclopedia ซึ่งเป็นสารานุกรมแห่งการศึกษาที่ทั่วโลกเอามาใช้เขียนในประเทศฝรั่งเศสก็ดีในอังกฤษก็ดีเขาก็ได้เชิญนักจริยธรรมนักสังคมวิทยาอะไรเนี่ยขึ้นมาให้ขึ้นมาเขียนเรื่องจริยธรรมสากลขึ้นมาเราคงจะต้องเสียเวลาสัก 2-3 นาทีเกี่ยวกับจริยธรรมสากลเราไม่อยากเสียเวลามากกว่านั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเขาใช้ภาษาลาตินว่าสัมมัมบูนัมสัมมัมบูนัมแปลว่า
2: สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงที่มนุษย์ควรจะมีอันนั้นก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า the utmost goodness that man can get is in very right สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะเข้าถึงในชีวิตจริงๆชักว่า very right very right ชีวิตจริงๆเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเขาก็เขียนขึ้นมา4อันอาตมาอ่านดูในระบบแห่งเอนไซโคลปีเดียแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองข้ามเลยไม่ว่าใครก็ตามในโลกที่เป็นสมาชิกสมาคมโลกจะเป็นผู้นำเป็นผู้ตามอย่างไรก็ตามถ้ามีจริยธรรม4อันนี้ดูๆมันเข้าอยู่ในหลักของพุทธศาสนานี่เขาบอกว่าความสุข happiness happinessสร้างความสุขขึ้นมาในใจให้ได้ถ้าเรามองกันผิวเผินว่าใครๆก็รู้ใครๆก็แสวงหาความสุขแต่ท่านจะเพิ่งสรุปง่ายๆว่าคนทุกวันนี้ที่สร้างปัญหาแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่

เปรียบกว่าที่ผมเห็นถ้าเขามีความสุขเขาจะไม่ทำสุขนั้นมีความสุขเขียนลงไปเลยก็ได้ happiness 2ความเต็ม perfectness ไอ้ perfectness ที่ความเต็มนี่เราเคยได้ยินเพลงเก่าๆของสุเทพที่เขาร้องมาทมเท่าไรไม่รู้จะเต็มอะไรทำนองนั้นนะมันไม่เป็นจริงๆในใจของคนเรานักจิตวิทยาแต่ยังคิดมันปล่อยหรือในทางพุทธศาสนานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาว่าคนเราเนี่ยมีอาการขาดวินวินหรือจะดีแค่นั่งจะตามจะขาดอยู่ 15% ถ้าสามารถทำให้มันเต็มได้หมดปัญหาเดี๋ยวนี้ถ้าเขามาพูดแล้วว่าเราจะเต็มบรรดาด้วยหางขนาดอย่าไปถือเราได้เราค่อยเต็มบาทมันก็เครียดมันแก้ไม่อยากจะเห็นความจริงแม่จะบอกว่าขอบคุณผมมันจะเต็มเหมือนอย่างที่คุณพูดนั่นเองถ้าอรหันต์เท่านั้นจึงจะเป็นผู้เต็มกุฏิชนธรรมดาเราเนี่ยยังไม่เต็มถึงยังไงก็พยายามให้มันเต็มมันไม่เต็มเราพยายามให้มันมีอาการเต็มชนิดที่ว่าแม้ไม่ได้เป็นหงผู้ทรงศักดิ์ก็รับเป็นนรีที่หันษาแม้ไม่ได้เป็นน้ำพระคงคาจึงรับเป็นธาราใสที่ไหลเย็นแม้ไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นแม้ไม่ได้เป็นวันพระจันทร์เห็นจึงรักเป็นจันทร์แรมที่แจ่มจางแม้ไม่ได้เป็นต้นสนละหงก็จงเป็นคงอ้อสะบัดมุ่งขัดขวางแม้ไม่ได้เป็นนิสุตะอ่างจะเป็นนางที่นิสัยไร้ความดีการจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลกมันผิดแผกจงดีงามตามวิถีประพฤติตนให้เป็นเช่นคนดีสมกับที่เราเป็นเช่นนั้นเองอย่างนี้มันเปอร์เฟกต์ได้เหมือนกันแม้ยังไม่เต็มก็คล้ายพอเปอร์เฟกต์นี่ความสุขความเต็มต่อมาอีกก็ตัวนี้สำคัญมากความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เขาเน้นไปที่หน้าที่เที่ยวเนี่ยความบริสุทธิ์แต่ครั้งนี้ไปที่หน้าที่วงเล็บไว้อีกเดียวละ beauty for beauty as it says beauty for beauty ละหน้าที่เพื่อหน้าที่ทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาทีนี้มือจะพระสงฆ์เจ้าก็ทิ้งหน้าที่นะไปนิมนต์ให้มาแสดงธรรมที่นี่บางองค์ท่านอาจจะไม่มาเลยท่านไม่ถือว่าหน้าที่ของท่านแต่ถ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าท่านมาแน่ๆท่านมาแน่ๆที่เรื่องเรืองเมืองกันดานบ้านลุกลับย่อมย่านกระท่อมย่อมย่านคนจันทานยากไร้ถือปราสาทราชวังของพระราชาพระพุทธเจ้าท่านเที่ยวเสด็จจาริกไปแสดงธรรมไปบิณฑบาตก็ไม่ต้องรับเฉพาะของใครพระราชานิมนต์โผขาดไม่ได้ท่านบอกว่าพระเป็นคนของประชาชนนวายาเมยะสัพพัทธนายัสสะปุริโสติยางานยังนิสายะทีเลยะธรรมเณนวนิจเรเป็นนักบวชไม่ใช่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างภาคเพียรจะทำทุกอย่างครูบาอาจารย์สมัยนี้ว่าเป็นนักบวชไม่ใช่จะเสือกทั่วๆไปเป็นนักบวชไม่เป็นคนของผู้ใดเป็นนักบวชจะไม่อาศัยคนใดคนหนึ่งเลี้ยงชีพแต่จะอาศัยหมดทุกคนตั้งแต่พระราชาถึงคนยากจนพระราชาไปนิมนต์กษัตริย์ฤาษีแต่พระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์นางอัมพปาลีซึ่งเป็นกะหรี่ธรรมดาไว้ก่อนเขาไปขอซื้อบุญของนางอัมพปาลีเนี่ยพระพุทธเจ้ารับนิมนต์แล้วนางอัมพปาลีก็รีบกลับจะไปทำอาหารเลี้ยงกษัตริย์ฤาษีขับรถมาชนกันพอดีทางออกจากวัดกษัตริย์ก็ด่าแต่ก็นั่งที่นอกที่เทายอมรับสารภาพว่ารีบร้อนจะไปทำอาหารเลี้ยงพระพรุ่งนี้นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วพวกกษัตริย์นี่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องรีบร้อนฉันขอโทษที่ว่ากับเธอฉันจะเลี้ยงจะดูฉันจะถวายพระศาสดาเองกับพระอมนางบอกไม่ยอมถ้างั้นฉันจะซื้อมีพันกหาปณะมอบเงินให้เธอบอกไม่เอามีหมื่นกหาปณะนางก็ไม่เอาถามซื้อบุญนางบอกว่ามอบแปลงกาสีให้ก็ไม่เอาเป็นโอกาสเดียวที่จะทำเพื่อกษัตริย์วิศวีนี่จะบอกว่าดูสิพระศาสดาจะไปฉันที่บ้านของนางโสเภณีหรือจะไปฉันที่บรมมหาราชวังรอบไปนิมนต์ปากหน้าทางโน้นเกลือก็ได้แต่พอไปพุทธเจ้าไม่รับท่านบอกว่านายัสสะปุริโสติยานักบวชไม่ใช่เป็นคนของผู้ใดใครผู้นั้นนางยังนิสายะทีเวยะนักบวชไม่ใช่จะไปอาศัยผู้ใดผู้หนึ่งกินแต่จะอาศัยหมดทุกคนนั่นแหละเข้าทำนองว่าดีตีปอดีตี

าที่เพื่อหน้าที่เดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ปัญหามันไม่ใช่หน้าที่เพื่อหน้าที่มันเลยกว่านั้นไม่ต้องพูดท่านก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันนั้นวุ่นวายกันอยู่ไม่ใช่เพื่อหน้าที่อย่างเดียวฉะนั้นปัญหามีแต่ตีกับกันว่าถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วจะกินอะไรไม่ต้องห่วงสิ้นเดือนก็จ่ายให้ทันทีพวกเราเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่นี่ได้เปรียบถ้าใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้มาทำประโยชน์ทำความดีนี่จะได้ประโยชน์มากเราน่าจะใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้เอาความได้เปรียบมาทำประโยชน์เงินเดือนออกฝนตกฟ้าร้องแดดออกไม่ว่าจะแรงจะท่วมไม่เสียไม่ใช่วันปีนี้เดือนนี้มันแรงหน่อยเงินเดือนลดลงมาเมื่อฝนตกเมื่ออาจจะขึ้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเสมอชาวไร่ชาวนาชาวบ้านชาวช่องน้ำท่วมฝนแล้งแมลงกินบุ้งลงกินอะไรต่ออะไรถูกกดราคาต้นทุนสูงเนี่ยจะไปซื้อถูกเขาเป็นราคาของที่จะเอามาทำเขาเสี่ยงอยู่ตลอดพวกเราไม่ค่อยเสี่ยงถ้าเราทำดีตีพอดีตีหน้าที่เพื่อหน้าที่บ้านเมืองจะเจริญความสุขในจิตในใจเราจะเกิดขึ้นความสุขชนิดนี้อาจจะไม่ต้องมีเงินมากที่พระพุทธเจ้าว่าพรหมจริโยคะทังสุขันติบรรลุความสุขซึ่งอย่างลงสู่จริยธรรมอาตมาใช้สำนวนให้เข้าใจง่ายคำว่าพรหมจริโยคะทังยังลงสู่พรหมจรรย์ก็แปลว่ายังลงสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อชีวิตเป็นไปอันประเสริฐบรรลุความสุขพรหมจริโยคะทังสุขันติยังลงสู่ความเป็นไปอันประเสริฐแห่งชีวิตแล้วบรรลุความสุขบรรลุความสุขได้โดยไม่ต้องมีเงินมากก็ได้คือถ้าเราทำคุณงามความดีอะไรและสามารถยกมือไหว้ตนเองเรา ดีพอจะยกมือไหว้ตนเองได้เมื่อนั้นท่านจะมีความสุขเอามากมากนี่ happy net ตรงนี้มันเสี่ยงหน่อยเพราะเขียนในรูปแบบภาษาฝรั่งว่า happy net มันมักจะเน้นไปทางเนื้อหนังควรจะแปลเป็นภาษาอังกฤษใหม่happy net ควรจะใช้ว่า brisket ซึ่งมันหมายถึงความสุขสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจวิญญาณแต่ happy net เสี่ยงหน่อยอาตมาอ่านโดยละเอ็นไซคลอปีเดียก็บอกว่าเสี่ยงเหมือนกันถ้อยคำนี้น่าจะเป็น brisket เราสามารถจะมีความสุขได้ในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามโดยไม่ต้องมีอะไรแม้แต่คำขอบคุณอาตมาจะขอยกเรื่องราวอันหนึ่งให้ฟังว่าเมื่อสัก10ปีก่อนอาตมาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นคนหนุ่มๆนะไปกับเพื่อนหลายคนจะไปเล่นในภูเขาเนี่ยแถวภูพานไปเจอหมู่บ้านหนึ่งบ้านคันเลงบ้านคันเลงแถวบ้านบากบ้านบัวกดบากบ้านบัวขึ้นไปบ้านคันเลงเป็นคันเลงขับรถผ่านไปกับเพื่อนไปหาซื้อหมูไปไปเที่ยวก็ไปเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนมอมแมมแล้วก็มีเด็กน้องเขาเนี่ยนั่งร้องไห้เอาตีนเอามือปุยดินเป็นหลุมร้องไห้อยู่พี่สาวก็มอมแมมยืนดูตั้งแต่เช้านะจนเย็นวันนั้นอาตมาขับรถผ่านมามอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนก็ไม่เห็นเด็กตัวเนี้ยนอนร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ในดินพี่สาวก็ยืนเล่นอยู่ตรงนั้นนั่งรถผ่านไปแล้วนึกเอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเด็กมันถึงต้องร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนเย็นอยู่ตรงนี้ก็กลับคืนมาเพื่อนเขาก็วิ่งเลยไปเลยมาถามว่าเห็นพี่สาวว่าหลาเป็นยังไงเห็นน้องไห้คือบ่ออยเอาน้องแม่เด็กคนนี้มันพูดว่าอ้อยมันบ่เศร้าเราพูดภาษากันแล้วมันสั้นๆมันบ่เศร้ามันเป็นอย่างมันไม่ได้กินข้าวนี่มึงไปขอเขาวันหน้าวันหนึ่งสักนึงหมายความว่าเขายากจนไม่มีข้าวจะกินเลยตั้งแต่เช้านี่เด็กคนนี้ไม่ได้กินข้าวทั้งพี่สาวทั้งน้องแม่ก็ไปขอข้าวตามภาษาคนยากตามบ้านนอกเนี่ยนะเอาของไปขอนะไปขอข้าวอาตมารู้สึกสงสารเด็กมันมากจ่าก็เลยเอาเงินให้20บาทไปซื้อข้าวกับน้องกินไปหลับไปเด็กคนนี้ก็วิ่งแจ้นเลยสักพักหนึ่งก็พายติดข้าวมากับปี้ปลาเพราะนี่เป็นสุขใจเอามากๆเลยฮะพรหมจริโยคะทังสุขันติมีความสุขบรรลุความสุขอันจังลงสู่การกระทำอันประเสริฐอันดีงามมีความสุข
ห็นเด็ก2คนนี้ได้ข้าวมาจะกินน้องหยุดร้องให้ทันทีเลยวิ่งมาหาติดข้าวกินกับพี่แล้วก็เอาเงินมาคืน15บาทอาตมาบอกเอาคืนไปคือเขาเฮ็ดนั่งกินไปถามแม่ได้ล่ะเด้อเขินแม่มากก็มีความสุขทุกคนน้ำตาไหลนะความสุขไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองความสุขอันเกิดจากการกระทำคุณงามความดีชนิดนี้เราเคยค้นพบบ้างไหมเพราะนั้นจริยธรรมสากลที่เขาเอาความสุขขึ้นมาก่อนความสุขความเต็มนะเขาเพิ่มอีกทีหนึ่ง happiness ความสุข successness ความเต็ม fullness ความบริสุทธิ์โดยออกมาในรูปการทำงานบดีตีฟอดีตีเชคอันสุดท้ายอันที่สี่ความรักเลิฟฟูลเนสแล้วเขาก็สรุปออกมาได้ความว่ายูนิเวอร์แซลเลิฟเลิฟเอเวอร์บอดี้อัสเซอร์โซรักทุกคนเหมือนกับตัวคนตรงนี้ก็เข้าทำนองที่ทางพระพุทธศาสนาเราบอกเมตตัญจะสัพพโลกัสมิมานะสัมภเวเยอปริมนังอุทธังอโทจะสริยันจะแผ่ความรักอันไม่มีประมาณถึงเบื้องบนเบื้องล่างทิศเบื้องต่ำและเบื้องของขวางในโลกอย่างไม่มีประมาณว่าสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีความรักชนิดนี้มันจะมีอะไรนอกจากจิตใจจะหลั่งไหลคุณงามความดีออกมาด้วยการพูดการทำที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่คนอื่นแก่ครอบครัวแก่สังคมวันนี้อาตมาไปแสดงธรรมที่จังหวัดเลยอำเภอผาขาวผู้คนฟังธรรมประมาณสัก500คนในขณะที่แสดงธรรมอยู่นะมีคนคนหนึ่งแกลุกขึ้นยืนชี้หน้าด่าบักหัวโล่นนี่เทศเก่งคนเดียวนี่ท่านคนฟังแต่นี่เป็นอย่างไรคนฟังนี่ร้อนเป็นไฟเลยลุกขึ้นมาจะตีจะฆ่าแกแต่อาตมากลับเกิดความรักความเมตตาปานีว่าโอ้ยช่างไม่รู้อะไรเนาะเขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆถ้าเขารู้อะไรเข้าเขาคงไม่พูดอย่างนี้ก็เลยบอกกับผู้ฟังเทศทั้งหลายที่เขาลุกเธอขึ้นมาว่าพี่น้องทั้งหลายอาตมาต้อง

เป็นดินแดนเคยจำเริญหุ่งเหืองเหลืองเหลืองเทียมดังเมืองสวรรค์ฟ้าเทวดาเพิ่นปั้นแต่งแต่งสินธรรมเลื่อมกั้งบังไห้ให้อยู่เย็นไอ้น้องเอ๋ย

ถ้าขนมตั้งอยู่นี่เป็นเครื่องบอกตุยมาอันมาจากสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากเมืองเมืองคนหูองค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งญาณเรียบลำพื้นแผ่นดินบ่อนนี้

เมื่อมาฟงสักเปลี่ยนสูญซ้ำชีวิตผู้คอยจะสูญเสียบ่หวนเห็นได้มีต่ออัฐิเบื้องอังคารเท่าทางทั้งถมถ่วมแผ่นพื้น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพผู้นำสหรัฐระบุการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้เป็นที่น่าประทับใจและมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานพร้อมกำชับให้ส่วนราชการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงในระยะยาว
3: ผู้ประกอบการไม่มาแนะนำให้ความเห็นไม่มาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศจุดยืนเชิงรุกในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยเตรียมนำข้อร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้ทุกกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านโยธาธิการทุกระดับที่ต้องมี

0: โปร่งใสทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยกกรณีการดำเนินคดีปลัดอำเภอเชียงดาวเรื่องการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนเป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ำชัดว่าหากการสอบสวนขยายผลพบข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระดับปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบราชการควบคู่ไปกับการกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและการพนันออนไลน์ให้หมดไปจากสังคมไทยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางแก้ปัญหาทุจริตต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุปัญหาสินบนในหน่วยงานราชการเข้าขั้นวิกฤตเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าที่ประชุมได้มีมติเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติโดยนายประกรณ์ได้รับหลักการและเตรียมนำรายละเอียดเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นายมานะกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมเรียกร้องรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่รายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า 148% ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรงเราไม่ได้ต้องการนำข้อมูลมาเพื่อตำหนิหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่หวังว่าทุกส่วนราชการยอมรับความเป็นจริงและเร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนหากพบเห็นการเรียกรับสินบนขอให้แจ้งเบาะแสทันทีเพื่อร่วมกันลดต้นทุนแฝงที่ทำลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย

0: ายังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชน
2: นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกรามเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดสุทธาวัฒน์รักษาพันธ์รายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำรางตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับกุมตัวและนำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่ล่าสุดในวันนี้กองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสนำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาถวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไร้เงื่อนไขในการส่งตัวประชาชนไทยกลับจากกัมพูชายืนยันยังไม่เปิดด่านแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกในการนำไปสู่การเจรจาทวิภาคีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยธสายน้อยกลับประเทศในวันนี้ว่าถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้มีการประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการส่งตัวในวันนี้ไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านผ่านแดนอย่างแน่นอนทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ด้วยว่าการเกิดสถานการณ์ต่างๆอาจเป็นเพราะกำลังพลขาดวินัยหรือปัจจัยอื่นๆซึ่งต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะทหารที่ถืออาวุธบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ปกป้องอธิปไตยของตนเองแต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมตั้งแต่กำลังพลไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งได้มีการกำชับกำลังพลให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎการปะทะอย่างเข้มงวดด้านนายโยธสายน้อยคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือ
3: นายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์วัย58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัยภายหลังถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวนานเกือบ20วันหลังพลัดหลงเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาได้ส่งตัวลุงโยชน์กลับประเทศไทยผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงัมจังหวัดศรีสะเกษลุงโยชน์เปิดเผยว่าระหว่างควบคุมตัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้กลับบ้านอีกครั้งพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานจนได้รับอิสรภาพโดยระบุทั้งน้ำตาว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่กัมพูชาอีกหลายปีท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวและชาวบ้านที่เฝ้ารอการกลับมาอย่างปลอดภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: กองทัพบกรับมอบเงิน5ล้านบาทจากธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน5ล้านบาทนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาณห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกด้วยเงินจำนวนดังกล่าวจะมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน1,065,000 บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาทกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส 1,230,000 บาทและกำลังพลที่บาดเจ็บมาก 2,180,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมาควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
4: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information หรือ RNI ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากปัจจัยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในปี 2568 ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 64.7 โดยมีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังตามที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งดำเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลางการผลักดันนโยบาย Thailand 10 Plus เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ3ในระยะต่อไปภาคการเงินต่างประเทศมีความแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงปัจจัยทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคของไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวินัยทางการคลังความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบปฏิพลธรพรหมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลการศึกษาคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยโตต่อเนื่องกว่า3ล้านคนสร้างมูลค่ากว่า 38,900 ล้านบาทนายนันทพงศ์จิระเลือดพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าจากการศึกษาเรื่องคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่าเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกยังเติบโตต่อเนื่องโดยปี2566มีมูลค่ากว่า 43,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าในปี2575จะเพิ่มเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด สำหรับตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยในปี2567มีมูลค่า 45,000 ล้านบาทและคาดว่าในช่วงปี2568ถึง2572จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปีโดยปัจจุบันไทยมีอินฟลูเอนเซอร์กว่า3ล้านคนและสร้างมูลค่าโฆษณาดิจิทัลกว่า 38,900 ล้านบาทหรือคิดเป็น1ใน3ของตลาดโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดโดยกลุ่มอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและความงามเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดขณะที่แพลตฟอร์ม TikTok มีสัดส่วนการใช้งานในตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยสูงถึงร้อยละ66กระทรวงคมนาคมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาทั่วประเทศพร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาน
5: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและสภาองค์กรของผู้บริโภคว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการใน3ระยะคือระยะเร่งด่วนให้ขนส่งจังหวัดนำเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาสนับสนุนการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาถึงสถานศึกษาโดยเน้นตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นเช่นประตูหนีไฟถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจกโรงเรียนสามารถประสานขนส่งจังหวัดให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทัศนศึกษาได้ทันทีเพื่อความมั่นใจก่อนใช้งานทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการทั้งหมดอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้
6: ต่อจากนี้ไปก็จะมีการขับเคลื่อนที่เข้มข้นโดยจะให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เขาจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเลขสวยไปใช้เป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการทำต่อจากนี้ก็คือการเร่งติดตามตรวจสภาพของรถทั้งรถนักเรียนทั้งรถขนส่งที่ใช้ในการทัศนศึกษาก็จะมีการติดตามว่ารถคันไหนขาดการตรวจสภาพจะเร่งรัดให้มาตรวจสภาพแล้วก็มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
5: ด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปัจจุบันมีรถนักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนเพียง 5,296 คันจากรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 50,000 คันหรือคิดเป็นร้อยละ90ของรถรับส่งนักเรียนทั้งหมดที่ยังไม่มีใบอนุญาตจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั่วประเทศแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th และผลจากการสุ่มตรวจรถ 5,100 คันที่ผ่านมาพบว่ามีรถไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบเบรกถึงร้อยละ15หรือประมาณ679คันซึ่งได้สั่งการให้เร่งแก้ไขทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงถามภาครัฐถึงความชัดเจนแก้ปัญหาวิกฤตปุ๋ยก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกมาตรการรับมือหลังต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าขณะนี้ชาวนาในหลายจังหวัดเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำเพียงพอขณะที่พื้นที่ดอนกำลังรอฝนตกสม่ำเสมอซึ่งคาดว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศและสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละประมาณ800ถึง900บาทไปอยู่ระดับกว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐมีแนวคิดจะดำเนินการเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งแม้จะช่วยเรื่องสภาพคล่องแต่ท้ายที่สุดชาวนาก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมดแต่ต้องกู้เพิ่มเพื่อเริ่มฤดูผลิตใหม่ส่วนแนวทางการใช้ปุ๋ยผสมผสานในอัตราส่วน70ต่อ30สำหรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์นั้นชาวนาเห็นด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบใดให้สามารถใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ
7: ผมบอกว่า30 70ผมรับได้30เป็นอินทรีย์70เป็นเคมีรับได้เลยเพราะเราก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าสงครามมันไม่ยืดเยื้อโอ้ยเราน่าจะมีแต่ถ้าสงครามยืดเยื้อไปอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องหาทางออกแล้ว
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทั่วฟ้าร
9: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนิโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบลดทำนาปันรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรกลับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
10: สารอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวยประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐภายหลังการประชุมสุดยอดวันสุดท้ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่อาคารจงงานไห่ในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนที่น่าประทับใจมากและสหรัฐกับจีนยังทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการเยือนครั้งสำคัญและทั้งสองประเทศยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการก่อนการประชุมในวันนี้ที่แสดงความไม่พอใจต่อสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยเน้นย้ำว่าความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินต่อไปซึ่งจีนพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลังงานและเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกว่า 1,500 ลำโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วยูเครนภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนมากกว่า 1,500 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังไม่มีท่าทีที่ต้องการยุติสงครามแม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนใกล้สิ้นสุดลงก็ตามพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเดินหน้าสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย จากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝน170ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน160ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝน160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝน160ของพื้นที่และฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน160ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

0: ิธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

0: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาดเด็ดขาดอย่าพลาดเด็ดขาด
1: เรื่องอาณาจักรสีโคตรบูรณ์ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย

าณาจักรสี่โคตบุญนี้เป็นเมืองเก่าของไทยเฮาเป็นดินแดนเคยจำเริญหุ่งเหืองเหลืองเหลืองเทียมดังเมืองสวรรค์ฟ้าเทวดาเพิ่นปั้นแต่งแสงสินธรรมเหลื่อมกั้งบังไห้ให้อยู่เย็น

ข้าขนมตั้งอยู่นี่เป็นเครื่องบอกตุยไม้อันมาจากสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากเมืองเมืองคนฮู้องค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งญาณเรียบลำพื้นแผ่นดินบ่อนนี้ควรแท

ี้เมื่อฟงซัดเสียงสูญซ้ำชีวิตผู้พ้อยจะสูญเสียบ่หวนเห็นได้มีต่ออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้หูเห็นส่วนวนามโพดเสื้อเสียงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกาพ่วงทั้งพองบุญกุศลเบื้องตาฝั่งกำบาหากสิยังอยู่ข้างภายซ้อยฮอดลูกหลานแค่แล้ว

สีโคตรตะบุดยังทราบแต่งสมเสื้อเรือเป็นแนวแถวไว้ทิ้มของสองฝากฝั่งพาดพนมตั้งเกินเทินหมุนเข้าพ่อแม่เฮาแค่

อันนี้จากสี่ข้อตะบูดนี้นั้นหักเม่นซาดไทยลาวซองสังของเทียราคาจื้อเงินยาวมันสายพัวพันแซงเสื้อกันมาแต่ประถีบเข้าแล้วย่าได้เห็นเพิ่นพุ่นดีแท้กวดโตไอ้น้องเออ

น้ำพองลังลินไหลสายน้ำใจไทยลาวกะยุ่ยเยินเงาบังสายพัวพันแสงเสื้อเครือเดี่ยวบ่หลุดลาศาสนาของพระพุทธเจ้า

สีครอดตะบูนแต่โบราณเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธกาลย้อนหลังไป 3-4,000 ปีณบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้ยึดถือวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูลตลอดทั้งฝากฝั่งโขงทางซ้ายเช่นลุ่มแม่น้ำเซโดลุ่มน้ำเซบ้างไฟ

ที่ทวีปยุโรปยังไม่ได้ก่อตั้งถิ่นฐานยังปกคลุมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งนั้นประวัติศาสตร์ของชนชาติสีโคตบูนได้ริเริ่มเรียบร้อยแล้วจากหนังสือ The Life ของอเมริกาได้เล่าเอาไว้ว่าในขณะที่พวกฝรั่งมั่งคั่งจะนุ่งห่มหนังสัตว์ยังเป็นพวกหน่อแม่เป็นเผ่าชนที่ร่อนเร่พเนจรไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาชนชาติไทยอันมีชื่อว่าสีโคตบูรณ์นี้แต่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสดงดงามหลากสีเช่นผ้าป่าผ้าไหมเนื้อดีซึ่งไม่แพ้ผ้าเนื้อละเอียดจากแฟนกาสีของชมพูทวี

ดร.วิลเลียมคริปตันดอร์ได้กล่าวไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคงจะปรารถนารักชาติไทยอันใหญ่หลวงนี้คิดให้ดำรงอยู่ตลอดกาลมามากกว่า4ล้านปีมาแล้วเคยมีอำนาจมากตั้งแต่ประมาณก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก 1,657 ปีจนถึงพ.ศ. 1,777 ปีนับว่าเป็นเวลากว่า 3,400 ปีมาแล้วเคยมีการปกครองเป็นปึกแผ่นแน่นหนามาแล้วกว่า 4,000 ปีในขณะที่ฝรั่งมั่งค่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปจึงเป็นนอแม่ปร่นเร่พระเนจรตัวนั้นชนชาติไทยสีโคตรตะโบนได้มีปราสา

ากรายงานของการขุดค้นเพื่อสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่บริเวณบ้านโนนนกทาบ้านนาดีตำบลบ้านโคกอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พบเครื่องสำริดและกำหนดอายุโดยที่สูตรคาร์บอน14ปรากฏว่าเป็นเวลายาว

นานเกินกว่า 6,000 ถึง 7,000 ปีมาแล้วเมื่อตรวจสอบโครงกระดูกและซากศพก็มีลักษณะคล้ายชนเผ่าออสโตรเนเชียนซึ่งประชากรในภาคอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะคล้ายคลึงอย่างเดียวกันกับโครงสร้างเหล่านี้แน่นอนเหลือเกินโครงกระดูกและซากศพคาบคาร์บอนตลอดซากอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นหนึ่งในจำนวนนั้นหรือร้อยในจำนวนนั้นหรือพันหรือหมื่นในจำนวนนั้นนั้นคือร่องรอยของบรรพบุรุษชาวสีโคตรตระกูล

บูรณ์นั้นมีราชธานีคือเมืองนครพนมเป็นนครหลวงจำเนียนการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีก่อนพุทธกาลนู้นบางครั้งเพราะเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้นครพนมซึ่งเคยเป็นราชธานีของสีโคตบุตรนั้นก็ได้ถูกยุบย้ายมาตั้งที่เมืองสกลนครน้องหานทวาปีศรีปฐุมซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดอันยิ่งใหญ่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงภาพขุนเขาผูผานนอนตะงังสูงพนมเสียดฟ้าโอบกอดรอบรัดฟังทางด้านตะวันตกของหนองหานส่งกระแสน้ำสายทางคดเคี้ยวซอกซอนมาอย่างไม่ขาดสายมีชื่อว่าลำน้ำคงไหลเอื่อยอ่อยสงบงามชั่วนาตาพีไม่เหือดแห้งสู่หนองหานทวาปีศรีปฐุมณตรงนี้แหละเป็นที่ก่อตั้งราชธานีครั้งหนึ่งของสีโคตบูรณ์

พ่อตระกูลเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานสองฟากฝั่งโขงหากแต่เป็นบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเคยมีกษัตริย์ปกครองร้ายชั่วราชวงศ์หลายชั่วอายุคนมาแล้วย้อนหลังก่อนพุทธกาลไปเป็นเวลา 3-4 พันปีมาแล้วสีโคตระกูลมีชื่อว่าฟูนันบังพนมบังชาวจีนมักจะเรียกว่าฟูนันทั้งฟูนันและพนมนั่นแหละคือสีโคตระกูล

เหตุที่มีชื่อว่าสีโคตบูนั้นเพราะเหตุว่าก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานในท้ายๆแห่งพุทธกาลนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่อาณาจักรสีโคตบูนี้และได้มาประทับประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนี้ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพระตักนี้จึงมีชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมซึ่งพระเจ้าสุวรรณพิงคางยาผู้ครองนครหนองหานอันเป็นสาขาหนึ่งของสีโคตบุงได้สร้างพระเจดีย์ไว้และจากนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จประทับร้อยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเฟินฟ้าต่างๆเหล่านี้และก็ยังได้ตรัสแก่พระมหากัสสปะที่ดอยท่านคือที่ขู่เพชรบนยอดเขาสูงแห่งภูผาม้าดูก่อนกัสสปะณบริเวณสีโคตรภูนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าในพระตักกตั้งแต่กุกุสันทะกูนาคามนะกัสสปะจะต้องมาประชุมร้อยพระบาทไว้ณที่ดีที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อดับขันปรินิพพานแล้วต้องนำเอาพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเราไปหา

พระเมรุแห่งพื้นแผ่นดินแห่งนี้เป็นที่ประชุมรวมแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในพระตกับนี้คือตั้งแต่กุกุสันทะกูนาคัมมนะกัสสปะและพระโคตมะตลอดจนพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าในพระตกับนี้ดินแดนถิ่นนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระ

สีโคตมะปุระเป็นชื่อเต็มของอาณาจักรสีโคตบูรสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณะโคดมจะมีการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีจากวันนั้นจนถึงบัดนี้อาณาจักรสีโคตบูรจากสีโคตมะปุระได้มาเป็นชื่อเหลือเพียงสีโคตบูรเพราะปกติคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งของมักจะพูดอะไรสั้นๆเข้าใจง่ายๆเช่นพระสององค์เจ้าที่ชาวไทยชาวลาวสองฝากฝั่งของเขารบเลื่อมใสมากนักยกใส่กล้าเขาใส่หัวเมื่อจะเอาอะไรให้พระก็ต้องยกขึ้นใส่หัวก็เลยเรียกพระว่าพระเจ้าอยู่หัวส่วนสามเณรตัวยังน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้านานวันเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือเพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือเพียงจัวน้อยเช่นเดียวกับภาษาสมัยใหม่โรงพยาบาลก็เหลือเพียงโรงบาลมหาวิทยาลัยก็เหลือเพียงมหาลัยสีโคตมะปุระก็เหลือเพียงสีโคตบูรชนีแหละ

โคตรตะบวงร่มคลี่คลายเผยโฉมหน้าออกมาอย่างชัดเจนสู่โลกกว้างให้ลูกหลานภายหลังได้รับรู้เมื่อเราได้ค้นพบหนังสืออุรังคธาตุอุรังคณิธาตำนานการสร้างพระธาตุพนมปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่าพระอรหันต์ทั้งห้าหลังจากร่วมกันซ่อมอุรังคธาตุแล้วพอซ้อประมาณสัก100ถึงจะได้บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกใส่ลานทองที่นครสาเกต11ประตูเมืองคือเมือง101ปัจจุบันนี้ต่อมาในสมัยนั้นมีการไปมาหาสู่การค้าขายไม้หอมตำยางและทองคำระหว่างชาวอินเดียกับชาวสุวรรณภูมิมีคนอินเดียมาพบเข้าแล้วก็ได้นำไปไว้ที่อินเดียในยุคที่พระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่ในอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นนักรบผู้เก่งนักการศาสนาผู้เคร่งครัดเมื่อพระองค์ได้มอบหัวใจเพื่อทูลบูชาพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวงแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชได้นำเอาตำนานพระอุรังคธาตุไปไว้ในโลหะประสาทซึ่งพระยาอภัยพุทธคามินีสร้างขึ้นที่เกาะรังกาเมื่อพระมหาพุทธโคสาจารย์ซึ่งเป็นเอกอุแห่งอรรถกถาจารย์ได้เดินทางจากอินเดียเพื่อไปคัดลอกแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหลสู่ภาษาบาลีและจะได้นำไปเผยแพร่สู่โลกในทิศต่างๆในขณะนั้นเองพระมหาพุทธโคสาจารย์เจ้าก็ได้ไปพบตำนานอุรังคธาตุอุรังคณิธาเรื่องการสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกเป็นอักษรเทวนาคริหรือว่าพรหมวิหรือว่านาคารชนซึ่งเป็นอักษรอินเดียเก่าแก่โบราณมากก่อนอื่นใดแล้วพระมหาพุทธโคสาจารย์เจ้าก็ได้จำลองคัดลอกเศลานทองจากภาษาเทวนาคริและถูกชาวลังกาแปลเป็นภาษาสิงหลด้วยแล้วก็เลยถ่ายจากเทวนาคริสู่สิงหลจากสิงหลสู่บาลีแล้วก็นำมาไว้ที่เมืองอินทปัตนครคือนครกัมพูชาในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเวลาเมื่อพ.ศ.ประมาณ

จักสีโคตรตะกูลอยู่ใจกลางแห่งสุวรรณภูมิบนคาบมหาสมุทรอินโดจีนนี้ได้เริ่มเปิดเผยโฉมหน้าคลี่คลายออกมาอย่างชัดเจนคลันมือพระเจ้าพระยาโพธิสารขึ้นครองราชสมบัติที่นครหลวงพระบางเป็นกษัตริย์องค์ที่40ในราชวงศ์ล้านช้างราประมาณพ.ศ. 1พ.ศ. 2073ถึง2103ได้นางในนครอินทปัตตะเป็นบาทบริจาคพระบิดาของนางนั้นได้ถวายนิทานอุรังคธาตุให้แก่พระองค์ในสมัยนั้นคงจะมีการทำบุญสร้างหนังสือโดยการคัดลอกกันแล้วก็เลยถูกคัดลอกออกมาอีกหลายชั่วคนโดยจานลงในใบลานเป็นตัวหนังสือคำและไทยน้อยจนกระทั่งตกมาถึงหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานครสองฉบับเป็นอันว่าสีโคตรตะบูนได้เปิดเผยโฉมหน้ามาแล้วอย่างชัด

เงินสิหมดมอดเมียนดับซาดมาลางเฮาลูกหลานเลนสาวสี่โคตรตะบุญยังเป็นซาดแฟนสุ่มเสื้อเหลือเป็นแนวแถวไว้หิ้มของสองฟากฟังทาดพนมตั้งเจนเทินแม่นหมุนเข้าพ่อแม่เฮาไอ้

0: หนังสือโบเรื่องอุรังคธาตุหรืออุรังคณิธานนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอาณาบริเวณสุวรรณภูมิแหลมทองนี้ได้มากนะถึงแม้ว่าจะจารึกภายหลังเหตุ
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุด

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชินรำ

แต่ก็อ่านวิเคราะห์วิจัยหาข้อเท็จจริงได้ไม่น้อยเมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆแล้วก็พอจะถือเป็นข้อสันนิษฐานถึงวัฒนาการของสังคมมนุษยชาติในภาคอีสานตลอดสองฝ่าฝั่งของทางด้านประเทศลาวไม่ยากนะ

ตำนานอุรังคธาตุมีหลายกันรวมแล้ว7กันถึง8กันกันหนึ่งกันแรกที่กล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำ

เปิดเผยออกมาจากอุรังคันธานั่นเองที่ตำบลอุรังคันธานั้นทั้งหมดมี7

ในฝูงมีมณฑลดุนะซึ่งชาวอีสานหรือคนโบราณชาวสีโคตะบุมักจะเรียกหนองนี้ว่าหนองกระแสแสงยังนั่นเองแล้วก็พรรณนาถึงบ้านเมืองในสมัยโบราณตลอดจนกระทั่งสมัยสร้างพระธาตุพนมและสมัยต่อมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุครั้งแรก

ลอดจนการทำให้พวกนี้ยอมรับนับถือพุทธศาสนามีข้อสันนิษฐานอยู่ว่าแต่เดิมมาก่อนนั้นคนเผ่าอ้ายหลังยังนับถือผีของบรรพบุรุษวิญญาณแห่งบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและมีลัทธิบูชาลูกบูชานะโดยเหตุที่ได้อพยพโยกย้ายมาสู่อาณาบริเวณที่เป็นเขตมรสุมฝนตกทุกซึ่งมีสัตว์ร้ายชุกชุมมากและโดยเฉพาะอย่างที่ก็คืองูนานาชนิดถูกงูกัดตายไปจำนวนมากจึงยอมจำนนแล้วก็บูชาจะเห็นได้ชัดเจนในรูปปั้นงูในสมัยก่อนนู้นเป็นรูปงูจงอางซึ่งเรียกกันว่างูสวงแต่พอต่อมาได้วิวัฒนาการเติมหงอนขึ้นแต้มหนวดขึ้นใส่เคราเข้าให้คล้ายๆกับจะสวมชฎาใส่มงกุฎให้งูแล้วก็ได้ใช้เป็นลวดลายประดับไว้ตามสถานที่เคารพเช่นบนหลังคาโบสถ์วิหารหรือตามข้างบันไดทางขึ้นและสักไว้ตามตัวจากงูจงอางธรรมดากลายมาเป็นพญานาคตามจินตนาการต่อมาชนพวกนี้จึงไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในสมัยนี้ก่อนจะสร้างพระอุรังคธาตุท้ายแห่งพุทธกาลในตอนปัจฉิมกาลนั้นพระศาสดาได้เสด็จมาณบริเวณนี้ได้ประทับรอยพระบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุมและพระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าและได้สั่งพินัยกรรมครั้งสุดท้ายแก่พระมหากัสสปะและอานนท์ให้นำอุรังคธาตุคือหัวอกมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าตรงพระธาตุพนมแห่งนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพระตกะนี้เพื่อความสงบร่มเย็นของหมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ณบริเวณแห่งนี้จะเป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนและโชตนาการ

มีข้อสันนิษฐานถึงการบูชางูบูชาหน้าได้สืบต่อมาจนถึงแม้เราได้รับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับงูกับบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเทวดาให้ช่วยกันรักษาพุทธศาสนาให้เจริญรังยั่งยืนเช่นเรามักจะทำรูปหน้ารูปเทวดาตามหน้าโบสถ์และหลังคาโบสถ์วิหารและเรามักจะได้ยินพระสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งตะกอนเหล่านี้ก็คงจะแต่งกันขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับเรื่องราวเช่นคำว่าอากาสถาจะคุมธรรมเทวนาคามหิติกาอุญจโนอนุโมหันตุจิรังระขันตุศาสนาซึ่งแปลว่าขอให้เทพเจ้าเหล่านั้นผู้มีฤทธิ์บนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินจงมาอนุโมทนาส่วนบุญที่เราได้ทำนี้แล้วและช่วยกันรักษา

ังกระท่านกันที่สามได้บรรยายถึงการก่อสร้างพระธาตุโดยเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแบ่งหน้าที่กันก่อสร้างและทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของเป็นพุทธบูชาได้ประโยชน์ในการศึกษาถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในยุคนี้เป็นอย่างดีว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้มีค่านิยมในศิลปะวัตถุประเภทใดบ้างดังเราจะทราบว่าเจ้าพญาสุวรรณชิงขาน

สโมสรเมื่อก่อนสร้างข้าสำเร็จแล้วก่อนถึงขั้นตกแต่งประดับประดาจะเริ่มฉลองกันเป็นการใหญ่โตแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมในยุคนั้นว่ามีความสูงส่งเพียงใดแล้วเมื่อพ.ศ.8นั้นมีการที่ห้าเหตุการณ์บ้านเมืองได้บรรยายถึงความเป็นไปของท้าวพระยาและบ้านเมืองผู้ไม่ทำพิกราและไม่มีทำน้ำท่วมเมืองหนองหานหลวงและหนองหานน้อยขอคำบางเมืองสกลนคร

后才补，但是后老女การปฏิสังขรณ์พระอุรังคธาตุฝั่งแรกการก่อสร้างพระธาตุบางขวนพระธาตุเมืองลานหนองขามและพระธาตุอิ่งขันการบรรจุพระบรมธาตุใหม่ในพระอุรังคธาตุการทำพุทธบูชาสถานการบ้านเมืองร้อย

องแบบนครรัฐสิติสเตทดังเราจะได้เห็นดังต่อไปนี้1นครจุลนีพรหมทัตอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงในพงศาวดารโยนกได้แก่แคว้น

เชียงเหนือได้แก่บริเวณ

ความใจกลางเป็นความที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุดวงนั้นตั้งอยู่ใต้ปากเสบังไฟซึ่งไหลตกแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนมที่ตั้งแห่งพระธาตุพนมของเราเดี๋ยวนี้ครั้นพระเจ้าสีโคตบูรณ์ล่วงลับไปแล้วพญานันทเสนพระอนุชาซึ่งขึ้นครองราชสมบัติแทนต่อมาเป็นเวลา13ปีพระองค์ได้ร่วมสร้างพระอุรังคธาตุครั้งแรกเมื่อที่บ่งขดแล้วก็มีการย้ายน

ยู่ทางภาคกลางอาจจะเป็นบริเวณนครศรีสมาไรก็ได้แต่ถ้าวิเคราะห์ดูตามของเรื่องของนิทานอุรังคธาตุแล้วอาจจะเป็นบริเวณพระธาตุหนองสามหมื่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิในขณะนี้เจ็ดนครสาเกตหรือร้อยเอ็ดหรือสิบเอ็ดประตูที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันนี้มีพระยาสุริวงศ์สาเป็นผู้ปกครองท่านได้บังคับแล้วบ้านเมืองแตกสลายประชากรอพยพไปอยู่ทางจังหวัดหนองคายอย่างนี้มีคำกลอนโบราณ

ูกหลานเหลนสีโคตรตะบุญยังทราบแฟนสุ่มเสื้อเลือเป็นแนวแถวไว้

ประเพณีวัฒนธรรมภาษาและศิลปะซึ่งแสดงออกถึงลักษณะและวิถีชีวิตของตนเองอย่างพร้อมมูลอยู่ในตัวตลอดจนกระทั่งความงดงามของดวงใจอันสุนทรีจนสะท้อนสะท้านออก

อีกอยู่ทั่วนาตาสินทั้งลาวไทยอ้ายน้องสร้างดนตรีดีดสีตีเป่าเหล่านี้อย่างทราบซึ้งในภาษาแห่งดนตรีและความสุนทรีแห่งดวงใจซึ่งกันและกันเสมือนหนึ่งบทเพลงแห่งชีวิต

ตั้งเจนเทิร์นนุ่มฟองหลังลิ้นไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุ่ยเงินเงาสายพัวพันแสงเสื้อเพื่อเดี่ยวบรรลุหลังกันแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นบ้านปุ่มห่อใจเท่าแล้วผู้จากอาณาจักรสีโคตบูได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นเวลาอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกสีโคตบูได้วิวัฒนาการมาเพียงพอที่จะจัดระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของชุมชนสีโคตบูพวกเขาเป็นเผ่าชนผู้รักอิสระเสรีหรือสิ่งใดพวกเขาพร้อมที่จะขึ้นขุนเขาและมหาสมุทรด้วยความพร้อมเพรียงกันถ้าหากว่าสิ่งนั้นจะมาขวางกั้นความเป็นอิสระภาพของเขาพวกเขาจึงเรียกตนเองว่าไทยบ้างลาวบ้างซึ่งมันเป็นถ้อยคำแห่งการต่อสู้ทางคำพูดกับพวกที่จะกดขี่ข่มเหงซึ่งก็คือพี่น้องชาวจีนแผ่นดินใหญ่คำว่าไทยหรือลาวนั้นเป็นคำมาจากภาษาจีนว่าไทยหรือเทียนลาวแปลว่าดาวหรือฟ้าเทียนไทยสุขาวดีแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แปลว่าดวงดาวนั่นเองเนื่องจากถูกกดขี่และดูถูกว่าเป็นพวกอู่หมานไปหมานฝานหลงซึ่งแปลว่าชนชาติที่โง่เซอะป่าเถื่อนอนารชนการต่อสู้ด้วยคำพูดจึงเกิดขึ้นว่าเรานี้ไม่ใช่อู่หมาไปหมาฝานหลังแต่เราคือไทยเทียนไทยสุขาวดีเราคือลาวเรามาจากฟ้าจากสุขาวดีจากดวงดาวดวงเดือนบนฟ้านี้คือที่มาของคำว่าไทยหรือไทยหรือลาวอันเป็นบรรพบุรุษของชาวสีโคตบูเองก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกบรรพบุรุษชาวสีโคตบูได้สร้างจินตนาการเพื่อลูกหลานจะได้นับถือผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพจึงได้จินตนาการใหม่เรื่องแขนลงมาจากฟ้าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมมีชื่อว่าขุนแผนฟ้าขิมได้ส่งลูกหลานลงมาเป็นผู้ปกครองมนุษย์พร้อมด้วยบริวารของพวกแผนคอยเฝ้าปกปักรักษาและดูแลเฝ้าลงโทษเมื่อกระทำผิดต่อผีฟ้าผีแผนทั้งหมดนั้นคือระบบการควบคุมสังคมเป็นการกระทำที่แยบยลในเมื่อยังไม่มีศาสนาประชาชนชาวอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวจึงมีการถือสืบกันมาเรื่องขี่ฟ้าขี่ทันขี่แถนจนทุกวันนี้ตามตำนานพื้นขุนบรมหรือวรรณกรรมต่างๆเช่นประชุมพงศาวดารหลานช้างพงศาวดารไทยบ้างจุ่มหลักคำผูกสามเหล่านี้จนมีคำกล่าวไว้ในตำนานเหล่านั้นเมื่อจะกินข้าวเป็นปลาจะต้องเลี้ยงขี่ไทยผีแถนมีคำกล่าวว่า

อันว่าแทนไงพ่อแทนหลวงเถ่าใส่ก็ดีแล้วกระทั่งยางงามเจ้าสองเถ่าหมุดไปเขากระมอละนาดเนี่ยหลดสัวตายไปทวนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดี๋ยวนี้คนจึงได้กล่าวเอิ้นปางขอกพลีผีความมาเยอะให้เจ้าพากันมากินอย่าสมัวมองซ่าเทียนยอมมากินเขาโพสนังเขาขอตามแต่คนมอบให้เขานั่นจึงได้กินจนว่าล้ำดับเท้าพายลุนเฮาใหญ่มาพี่ย้ามากินเขาหน้าเฮาจังเอิ้น

ประชาชนชาวภาคอีสานทั้งหมดและพี่น้องชาวประเทศลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงจึงได้มีประเพณีเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแถงอันเป็นบรรพบุรุษซึ่งความจริงแล้วก่อนที่พระพุทธศาสนายังไม่อุบัติขึ้นชาวสีโคตรบุรุษก็ได้วิวัฒนาการทางด้านจิตใจบูชาบรรพบุรุษแม้แต่พระบรมศาสดาเองก็ทรงยกย่องเอาเป็นเครื่องหมายของคนดีว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการรู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีชาวสีโคตรบูนสองฝ้าฝั่งของนี้เชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล้มหายตายไปแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนยังคอยเฝ้าเป็นห่วงหาอาลัยอาวรณ์ลูกหลานจึงต้องมาเป็นผีเฝ้าบ้านเป็นผีแจ่ผีเรือนซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือจินตนาการของบรรพบุรุษต้องการให้ลูกหลานมีความผูกพันอย่างลับลึกถ้าหากทำอะไรไม่ดีจะคันลำจะผิดผีจึงเป็นกติกาควบคุมสังคมไปในตัวโดยมีตำนานเล่าเอาไว้ในพื้นขุนบรมว่าเมื่อคณะลูกแข็งได้ลงมาก่อบ้านแปลงเมืองได้ประมาณ9 ปีก็ประสบปัญหาขาดประชากรและปัจจัยในการดำรงชีวิตขาดช้างม้าเงินทองต้องประสบกับอากาศที่หนาวเย็นและก็มืดมัวเพราะพืชพันธุ์บางชนิดตกคุมเกิดแพ้อากาศการดำรงชีวิตดำเนินไปได้ด้วยปัจจัยที่นำมาจากเมืองฟ้าเมืองแข็งมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นจนหมดและในที่สุดก็ขาดแขงคุณบอกผมจึงได้บริวารขึ้นไปร้องเรียนปัญหาสังคมต่อแขนหลวงฟ้าสิบให้หลวงยิ่งแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยให้แขนสี่ได้นำเอาเล็กสีแดงมาแทนลูกน้ำเต้าตุ้งซึ่งเป็นต้นไม้แล้วก็มีน้ำเต้าใหญ่เชื่อว่าในน้ำเต้านั้นมีคู่สมดุลและมีสัตว์คู่เสื้อผ้าอาภรณ์การแทงด้วยเหล็กสี่แดงๆนั้นเกิดเป็นงูเหล็กสี่ขึ้นมาก็มีคนออกมาจากเหล็กงูเหล็กสี่นั้นตัวดำๆต่ำๆปากกว้างๆเพราะควันแห่งเหล็กสี่และความร้อนจึงต้องอ้าปากทั้งไอทั้งจามออกมาพวกนี้มีชื่อว่าข้าตัวดำๆต่ำๆปากกว้างๆไม่รู้จักยังได้ยินเสียงผู้คนอยู่ในน้ำเต้าพุ่งต่อไปก็เลยเอาเสือมาเจาะให้เป็นรูใหญ่ขึ้น

0: ้อยอากาศมีส่วนที่จะทำให้คนในรูปร่างลักษณะผิวพรรณรูปงามหิวจะสูงต่ำดำขาวพวกข้าอยู่บนดอยสูงขึ้นขาตั้งวันขึ้น
1: ขาใดขาดังส่วนผู้คนไทยคนลาวอยู่ในที่ลาบลุ่มจึงมีผิวพรรณผิดแปลกต่างๆนี่คือกฎของธรรมชาติจากหลักฐานอุรังคณิธานทำให้เราได้ทราบชัดถึงอาณาจักรสีโคตบูรณ์และพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมินี้อุรังคณิธานเป็นหลักฐานยืนยันการบรรจบคบกันระหว่างพระพุทธศาสนากับอาณาจักรสีโคตบูรณ์ของชนชาติสองฝากฝั่งของอันมีชื่อว่าไทยและลาวพุทธศาสนาได้อย่างว่าลงสู่ก้นบึงแห่งจิตใจชาวสีโคตบูรณ์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ. 8ก่อนอื่นใดในสุวรรณภูมิด้วยซ้ำ

นี่เมื่ออุลังคธาตุเจ้ายังยืนอยู่หินคองสร้างสังโคงไทลาวสิโยเยินเงามันบ่มีวันสูญเสาสาตนาเฮากะเฮือนหูสองซาดเฮาอ้ายน้องบ่มีมือสิไหนกันแท้แล้วยามใดธาตุพนมเถิกเล็ดมั่งอาธรรมครอบคลองเมืองสาตนาพระโคดมบ่หงเฮือนส่วนสิสูญแสงเสาลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแก่กันแล้วมีจะควรถอยห้อยป่วนปุ้มกอดแต่เวรไอ้น้องเอ๋ยพระธาตุพนมสูงตระหง่านเปียกฟ้าทรงประกายวาววับระยิบระยับด้วยแสงสุวรรณเฉวศักดิ์อันพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณคำอันประเสริฐได้นำมาประดิษฐานเพื่อบูชาพระอุรังคธาตุของพระศาสดา

มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์เทพาภายพอแล่ลิงเยียงเทิงสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวดีเลยหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำเงี้ยสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปอวุ่นจิตเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดอีหยังลงไปประวาสิดีสิสัวคนบ่ฮู้ไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความหลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ้อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเฮาปลูกป่าปลูกดงมื้อนี้ลุคะเทพภูมิเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่พื้นแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไหวน้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆคึมฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอกับ1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุคะเทวาภูมิเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหันจุดสวรรค์สัญจาตุมมหาราชอยู่ทําไกลๆห้องข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขะทิพย์พี่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในพรข้าเจ้าก็ห้องให้ยายเฮือนยายซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุคะธรรมคุ้มครองเอาไว้เขียดปันใดกะขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขันเทศให้คนล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ให้เห็นคนถือเมฆถือผ้าถือเลื่อยถือควนผ่านต้นไม้เอาเงื่อนกูลงซะน้ออ้อน้อว่าสัตว์เพราะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮากันใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือนั่นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่ารักษาดงคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่าน่วงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั้นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันถือใจ

มื่อนี้แท้เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแท้คุณพ่อแม่ญาติเฮือแห้งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้นังจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไงบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งต่อเผาหั่งแตนอูหั่งเผิงหั่งมิ้นมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาป้อนลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังดูมื้อนี้เอาเหงื่อเอาแห้งมาทำบุญอุทิศ

ผู้ผ่างโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวหน้าใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสา

คือบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มหันตโลกลิกาโหพาเลหิคนพ่านคนโง่บ่ฮู้จักเคราะห์ของหัวเคราะห์ใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจังเกิดมาพระพุทธเจ้าบอกเคาะเข่าหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่แล้วเพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่คนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเป็นแล้วไม่มาขาดกระเด็นแท้

ขั้นมีงามแล้วแมวดีให้หาใส่พี่น้องเอ้ยขั้นบุญเก่าเบิดเซนแล้วบุญสางใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีสลาดไม่ทำใดลูกฟุ้งคนทุกให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ้ย

ผู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะแปะผัดสอบใดที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อไม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเธอลูกสอบใดที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเพิ่นว่าบุญเก่าเกลือสร้างห่วมเฮียงหักไผห่อนคืนคัดเซิงบาปบุญบ่มีใดเพิ่นว่า

หรือคนโง่ได้ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าลูกภัยใดเป็นอมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดลูกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

แล้วเห็นเมฆตั้งก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพะโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆค่าเกินทีตามวิธีโลกกวงท่วง

คือถอดเด้คือหอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮาเนาะอยู่ทางท่งกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยลงเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่โพ

เฮาแต่เก่ากี่ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ้นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดแต่หมู่พี่น้องเอ้ยพุ้นบ้านพี่นี่บ้านห้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เฮ้

ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอแต่หมูฝุ่นบานผีหนีบานนองเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโป้นหน้าสะอ่อนฟุ้งนกมวนยิ่นจุปลายใหม่ย่ามเมื่อเล่ไล่ห่องห้วยเสียงคับเสพอ่อนซ่อนเด้ดงดานดาวเพี้ยนเพลินแผนสวรรค์

ใหม่ไงดัวดงเหมิดเขาเขียวพอเห็นคำหลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสกุณาในเถื่อนอ่อนซ่อนเดแซวแทดถ่วงทัวเถาเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงลวงโอ้ไพ่สนสำแสนสำมากหมู่ใหม่บานหอม

ูดห้องเหลียบเหล่าดอนเล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกัวดงลงโอไพสนแสนสำมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมเสื้อเสื้อสันสู่สำซุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไพสนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเหนือได้อยู่

มบายที่พ่อแม่อายหนองที่หักแห้งสุขสุขคนเว้าความเก่าเหล่าความหลังปันฟังอีสานบาดเฮาแต่เก่าแก่โบราณความหักความแพงความปักกุ่มสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกวงปานะบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจ๊ล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สิไหวใจกันยากพอขาดศีลขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเหมือดเขาเขียวที่เคยเห็นค่ำหลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซ่แซ่ทวงสกุณาในเถื่อนบัดนี้มิตรจีรีพี่น้องเอ้ยแปนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่คันมันยุ่งย่างต้นเขาผัดขนเขาลงเลยสุ่มหมูหน่อยไทถิ่มปลูกปอคันมันเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไถมาดุดกลขึ้นมาเผาถิ่มทอละนี่โอ้ข้างโอ้ยแขนคังห้องห่ำให้หาใหม่บ่มีบัดนี่เป็นเออเติดแล้ว

สายนาทีห้องให้เมียใหญ่ทรณีกะข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ำแต่งพ่อแม่ก็เฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรหัวเล่าเก่าหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเติดบาปมุนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสร้างทำบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮา

เฮานี่ทุกข์ยากให้เคินขาดเงินค่ําเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮา

ั้งพองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงชีวาเฮาได้มาทั้งมืดจากพ่อแม่ขี้งสองพุ่นแม้นสิดับขันเมียนก็ยอมตายต่างลูกแท้ได้ท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่ไอ้น้องที่ฮักแพงสุโขสุคนเอ้ยหยาบหยาบหยายทั้งหลายโดยปวกพลฮักพี่นี่ฮักน้องบุญป่องเขาใส่กันมือนี่เข้ามาปลูกต้นไม้รวมกันลกหญ้าขาหุ่นเอาแห้งงานเป็นท่านเอิ้นว่าถามมาท่านเฮาบ่หางมีดีใจบ่มีเงินมีทองหย่อนบุญเก่ากี่บ่ได้สร้างรวมเฮียงฮักเลยเกิดมาเป็นคนจนบ่ฮอดมีเงินค่าพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคสื่อที่ดินดอนบ่อนนี้ซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงมึดขาราคาที่ดินบ่อนนี้ล้าน 200,000 กว่าพี่น้องเอ้ยล้าน 300,000 เข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมนำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโว้ยสาธุทอนอนุโมทนาศาสนาศาสตร์ใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่เสื่อมเมืองสกลกับท่านมาซอยหลาย 50,000 60,000 เกือบเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องข่ายสีเชียงใหม่ก็ 50,000 60,000 ผู้ละลายสองลายแม่ใหญ่อุดมบานแพงเมืองนครพนมเมืองอุบลนะครับเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเป็นโงนหลายกว่าหมู่เว้ามาบ่สามารถจาละในจดจือบ่ได้ทั้งหมดนี่ล้านกว่าบาท200กว่าไรนั่นเพิ่นได้กินได้ทานมาส่วนพวกเฮาทุกอยากให้คืนขาดเงินค่ำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่เฮาปุ่นให้ธรรมทานย่อมมวนแห้งงานบริจาคบุญกุศลก่อสร้างทานให้พ่อแม่เฮา

คอยเก็บคอยเหมียนไปในแล้วเฮาทุกข์เฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทำบาปทำกรรมทางป่าเผาดงจูดพ่องเผาเราได้เฮามาแพ่งป่าปลูกดงสางดงสางป่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮาเนาะเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามเยือนฮอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กาหน้าบานมาเบิดเซนใหม่แล้วมาได้เซนคนเบิดเซนคนแล้วสิได้เซนหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไป

คิดเบิ่งพระพุทธเจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาคุณพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาบทพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงทางใหญ่ถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกัวขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสร้างเอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทั้งความดีปอพมาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมถอนเขาเติมกันพี่น้องเอ้ย

เอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีบ่ประมาทเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยห้อมตอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยคือจังซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่นาที่ท่านไหลหลังลงลำคลองตั้งแต่เนื้อจดไต่จากสายผู้ไก่ไก่ลำคลองสองฝากฝั่งทั้งฝั่งขัวฝั่งสายห้อมถอนสู่แม่ของว่างบวกบุญทั้งแกงตาดบึงหนองไหลหลังลงห้อมกันกะเราเต็มนาทีกว่างบุญกุศลสางทั้งปลาปังกำบาปกะได้แล้วเพียนพำสางกะเต็มได้ดังเดียวพี่น้องเออ

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเปลี่ยนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียกว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางทำทางศาสนา Sublimate Technology อันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห้างฟังก็ได้สบายสบายหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็พึงเชื่อและก็ทำตามเมื่อใดฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทนต่อการพิสูจน์ไม่เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ความเชื่อของคนทั้งหลายโดยอิสรภาพไม่มีคอมพันซอรี่ไม่มีการบังคับให้เชื่อฟังคำพูดของพระทรงองค์เจ้าหรือคำสั่งสอนนี้แล้วจะต้องเชื่อไม่เชื่อเราเป็นบาปหาไม่ได้ในทางพุทธศาสนานี่ฟรีไมด์เยเนรันไมด์คือปล่อยใจให้เป็นอิสระใจกว้างในการที่จะใช้สติปัญญาเพราะเห็นนั้นในวันเช่นนี้มาถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อท่านก็มีโอกาสมีสิทธิที่จะฟังและก็พินิจพิจารณาไปก็ได้ธรรมิกถาวันนี้เพื่อจะมาให้เสียเวลาอาตมาภาพจะนำท่านเข้าโซธรรมิกถาในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ใช้คำว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ซึ่งในวันก่อนโน้นอาตมาได้พูดเรื่องแววเสียงกู่ธรรมดาเมื่อมีเสียงกู่แล้วแววเสียงกู่แล้วก็ย่อมมีผู้ได้ยินเสียงกู่กันบ้างไม่มากไม่น้อยถ้าจะเปรียบชีวิตของคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นแล้วเหล่าซ้ำๆซากๆในวัฏสงสารอันยาวนานเกิดแล้วตายแล้วเกิดวนเวียนไปสู่ความดีความชั่ววนเวียนไปตามกระแสแห่งสังสารวัฏชีวิตนี้มีวงจรเรียกว่าวงจรแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตที่จะวงจรอยู่จะจรไปวนไปเวียนมาอยู่ในเส้นทาง5สายเรียกว่าวิถีชีวิตของสัตว์โลกสายหนึ่งไปทางต่ำเรียกว่าเกิดมาเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกในสายนี้เรียกว่าอบายภูมิที่อยู่ของผู้มีแต่ความเสื่อมสายที่2มนุษย์ เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาสนาตาไม่บอดหูไม่นวกไม่ง่อยเปียกเสียคะมีไรมีนามีบ้านช่องห้องห้อมีอาชีพการเงินมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหรือทุกข์ยากลำบากก็ยังเป็นส่วนดีสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งและสูงขึ้นมาเทวโลกสายของเทวดาได้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นด้วยการเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปเว้นอกุศลกรรมบถสิบคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้สงบประงับเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสายนี้ก็ทรงวิถีชีวิตวงจรอันนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นเทวโลกสายที่สามส่วนสายที่สี่นั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิจนได้ฌานจนได้สมาบัติมีความสงบระงับตั้งแต่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ไปสายนี้วิถีชีวิตของสัตว์โลกก็ตรงขึ้นไปสู่พรหมโลกมีอายุยืนนานเป็นหมื่นหมื่นปีแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเอสะมัคโควิสุทธิยาเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไปสู่เส้นทางสายนี้ทางสายนี้คือมุ่งตรงเนื้อพรหมโลกเนื้อเทวดาฟ้าดินเนื้อมนุษย์ลอยเนื้อฟ้าไปที่เทพอยู่ลุกให้ถึงความว่างว่างว่างห่างพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมสายนี้เรียกว่านิพพานอนุปาฮาโรอนาปริยาธานานิพพายาติไม่มีเชื้อใหม่เพิ่มเข้าไปเชื้อเก่าหมดสิ้นไปคือกิเลสตัณหาไปสู่นิพพานโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพ่งจิตจนสงบเป็นสมาธิสมถะแล้วเอาความสงบเพ่งดูลักษณะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันไม่ให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเพ่งดูขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของมันไม่มีเราไม่มีเขาอนุสิโตวิญญาณังนะจะเมตันนิสิโตวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกนี้วินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เรียกว่าเพ่งดูลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ทางเส้นนี้ก็จะทำให้วงจรแห่งชีวิตซึ่งเคยอยู่ในวงจรปิดตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวนมาเป็นมนุษย์บังเป็นเทวดาบังเป็นพรหมบังวนคืนไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นนรกวนไปเวียนมาสี่วิถีทางอันแรกที่กล่าวมานั้นเป็นวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนวนเวียนที่นี่วงจรสุดท้ายทางเส้นสุดท้ายคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เราอยากให้มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นถือมันวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยในทิฏฐิในตัณหาทั้งปวงนั่นก็หลุดพ้นไปเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณธาตุหลุดออกมาจากปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาซาวิญญาณธาตุหลุดออกมาจากดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นรูปอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างว่างในร่างกายและความรู้อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุได้หลุดออกมาเป็นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในมหาภูตโลกไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดที่เป็นทิฏฐิตัณหาแล้วก็หลุดออกไปเหมือนไฟดับไม่รู้มันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทั้งไฟนั่นก็มีอยู่ทางเส้นนี้เรียกวันนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันนี้จะพูดธรรมิกถาเรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เราทั้งหลายกำลังวนเวียนอยู่ในภูมิทั้งสี่อันนี้แหละเส้นทางแห่งชีวิตทั้งสี่สายคืออบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนี่สายหนึ่งวนไปนี้เพราะการทำบาปทำชั่วมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ต้องทำไปตามอารมณ์ก็ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นผู้มีศีล5รักษาไว้ในจิตในใจมีสามัญตำนึกมีมนุษยธรรมเรียกว่าศีล5ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าศีล5มีน้อยก็เป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดไปบ้างหน่อยเปียกเสียขาไปบ้างเป็นคนพิกลพิการไปบ้างเพราะการไปทำลายไปเบียดเบียนไปอะไรต่ออะไรเห็นได้ชัดนี่สายนี่เรียกว่ามนุษย์อีกสายต่อมามีความอายชั่วกลัวบาปสร้างแต่คุณงามความดีเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสันโตเป็นผู้สงบระงับสัปปุริสาโลเกเทวาธรรมาติพุทธเล ท่านมีเทวธรรมอันนี้ท่านเป็นเทวดาในโลกนี้เป็นสัพพปรตนี่สายที่สามสายที่4มีสมาธิภาวนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานมีฤทธิ์มีเดชเหาะเฮินเดินอากาศรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อภิญญา5แต่ไม่เกี่ยวกันกับอภิญญา6ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็ไปสู่พรหมโลกได้แล้วมีโอกาสตกนรกได้เพราะพรหมทั้งหลายก็ยังติดขายที่เรียกว่าพรหมชาลในสูตรแรกแห่งพระสูตรในทีฆนิกายมีชื่อว่าพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรยาวมากทีฆนิกายเนี่ยนะพรหมชาลสูตรสิรคันธวรรคเล่มที่9เปิดเป๊ะเห็นปุ๊บสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งหลายชาละแปลว่าขายขายขายพรหมชาลสูตรสูตรเรื่องราวอันว่าด้วยพรหมติดขายติดเหติดอ้วนขายของอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงจะต้องตกลงมาอีกนี่เส้นทางสายนี้แต่ให้นี่เมื่อเราวนเวียนอยู่ทาง4สายอันนี้แหละก็ยังไม่ปลอดภัยก็เหมือนเดินหลงทางอยู่ในป่าป่าอันนี้คือป่าแห่งความมืดมนอนธการแห่งวัฏสงสารอันยาวนานเข้าทำนองที่คนโบราณว่าวัฏสงสารใหญ่เง่าข้าวเหยินบนขั้วสางกุศลแห่คิดคำทางหน้าพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังหนทางที่จะเดินไปกว้างแสนจะกว้างจะไกลไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าหากเราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะปิดประตูตัวต่ำๆจะสูงขึ้นมาสู่มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมวนเวียนอยู่ขนาดนี้ก็ยังดีเพราะว่าทางหน้าพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังถ้าหากเรายังไม่พบวงจรเปิดเพื่อจะทำให้วิญญาณหลุดออกไปวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์นี้เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พวกเราให้รู้จักวงจรเปิดคือความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ4อันนี้หาทางให้พบวงจรเปิดคือไปสู่นิพพานอย่างน้อยก็ถึงรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเบิกลงด้วยโสปฏิยังคะองค์แห่งผู้บรรลุโสดาบันพวกเทวดาเขาขับกล่อมเป็นเพลงสวรรค์จวนจะสว่างสว่างวันนึงเขาพูดว่าอัจเจนติการาตระยันติรัติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับโดยลำดับแล้วอีทางพระยังมรณีเปขมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกะเยลาทะสุขาวหานิเราทั้งหลายพึงรีบขวนขวายกระทำบุญสั่งสมบุญซึ่งเป็นทางนำสุขมาให้เถิดเทวดาเขาก็มองเห็นคุณค่าของวงจรของชีวิตนี้ว่ามันจะต้องตกต่ำถ้าหากเราไม่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงบอกว่าเมื่อมองเห็นภัยคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้าเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันนี้เราจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญอันเป็นทางนำศพมาให้ปุญญานิกยิลาทะสุขาวหานินี่พวกเทวดาทั้งหลายก็ยังพอมองเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อวงจรของชีวิตนี้ไม่ให้มันตกต่ำแต่นั้นก็ยังไม่ถึงหนทางที่จะหลุดพ้นออกไปยังไม่พบวงจรเปิดยังอยู่ในวงจรปิดถ้าสูงขึ้นมาจากเทวดาก็เป็นพรหมต่ำลงมาจากพรหมก็เป็นเทวดาต่ำจากเทวดาเป็นมนุษย์ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกทีนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ยินข้าวท่านก็เลยตรัสขับเพลงนี้ตอบกับเทวดาเหมือนกันท่านบอกว่าอเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปพังจะหันติอีทางพระยังมรณีเปขมาโนโลกามิสังปัจเหสันติเปโคท่านบอกว่าเมื่อวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยอันน่าสะพึงกลัวคือความตายมีอยู่เฉพาะนิหน้านี้แล้วท่านจงคลายเยื่อในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันกับการตั้งสมซึ่งบุญอันจะนำศพมาให้การคาเหยื่อในโลกนั้นมุ่งสู่สันติก็คือการรู้จักปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามรู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันไม่หนักเบาสบายสงบมุ่งสู่สันติคือความสงบจะได้พบวงจรเปิดแห่งชีวิตคือหนทางที่จะหลุดพ พ้นวิญญาณจะถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณังอนุสิโตอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบเอียงอาศัยในตัณหาในทิฏฐิในความพอใจไม่พอใจเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นเสียงเอิ้นนั่นเป็นเสียงกู่ของพระพุทธเจ้าให้สอนรู้จักคลายเหยื่อในโลกถ้ายังคลายไม่ได้ก็จงทำอย่างเทวดาคือสร้างสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พระพุทธเจ้าหันสอนเพื่อมุ่งไปสู่การแหวกออกจากคุกแห่งสังสารวัฏถ้ายังแหวกไม่ได้ก็รับประกันไว้ก่อนคือไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาถึงที่ปลอดภัยซะก่อนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำสอนให้คนทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญายังอ่อนแอศรัทธายังไม่เข้มแข็งศีลยังไม่เข้มแข็งจาคะยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลงไปสู่เบื้องต่ำจากสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงก็มีโอกาสที่จะร่วงตกไปสยบหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อมันมีแล้วยังไม่แข็งแรงท่านก็ให้เพิ่มสุตะคือการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าเป็นผู้เสพคบกับบัณฑิตสัพปุริสูปสังเสวะสัทธรรมสวรรณโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิปติคบเสพสัตตบุรุษและฟังธรรมของท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระธรรมะของท่านนั้นแล้วก็ประพฤติธรรมลักษณะเช่นนี้จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้มแข็งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นในพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีธรรมประเภทนี้มากมากมากและพระองค์ก็บอกให้พระสงฆ์องค์เจ้าเที่ยวไปสอนธรรมชนิดนี้และตนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พบธรรมชนิดนี้อย่างในคินชะวสูตรนั้นท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19มีมากติดกันทำอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรทำอันเป็นเครื่องตรวจดูจิตดูใจเป็นเครื่องทำนายทายทักตนเองทำอันเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นใจทำอันเป็นเครื่องเป็นห่วงแห่งบุญแห่งกุศลทำอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบันธรรมอันเป็นเครื่องให้เป็นผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกถ้าฟังถูกได้ยินเสียงกู่เสียงเอิ้นของพระอริยเจ้าล้วนแต่มีชื่อต่างๆกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาและท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโสตพันมันเยยุงมิตตาวาอมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอที่เขาทั้งหลายจักพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีวาเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทัปเตตภาวินเนเสตภาปฏิท่าเพตภาเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการอันเป็นองค์ประกอบแห่งโสดาบันไม่ตั้งมั่นให้เซฟให้สมาทานถือเอาทำสี่ประการเป็นฉะไหนท่านก็เล่าไปศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความมั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนเทวดามารพรมคนไหนมาหลอกลวงเอาเงินจ้างเป็นแสนเป็นล้านให้ทอดทิ้งความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้มีศีลควบคุมกายวาจาใจของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในที่รับที่แจ้งโดยไม่ต้องไปขอสมาทานกับพระแต่มันเป็นชมุดเชทะสมาทานถือเอาตลอดการจนตายไม่ได้ถือศีลเพื่อคนอื่นมายกย่องสรรเสริญเพื่อคนอื่นจะมาเป็นหมู่เป็นคณะไม่สนใจแต่ถือศีลอันนี้เพื่อเป็นไทยอิสรภาพจากกิเลสคือสิ่งที่จะทำให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่าพุทธศีลสัจศีลรวมเป็นอริยกันตศีลลังยังไม่มีจ่าค่ะปล่อยวางศีสละอารมณ์สิ่งที่ยั่วย้อมมอมเมาจิตใจยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงอยากจะทำไม่ทำอยากจะพูดไม่พูดอยากจะเอาไม่เอาพอเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษไม่จะถูกใจเราก็ยอมอดกั้นอดทนสละความรู้สึกถูกใจนั้นออกไปเพราะมันไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าจ่าค่ะปัญญารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกหนทางความดับลงแห่งทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาหนทางปฏิบัติดับปัญหาและการดับลงแห่งปัญหาเรียกว่าอริยสัจปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาทะลุทะลวงชำแรกกิเลสที่ภาษาบาลีท่านกล่าวว่าปัญญาชำแรกกิเลสนิเพธ ทปัญญานิเพทปัญญาถ้าจำยากก็จำชื่อวัดนิเพทพารามนี้ไว้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าภิกษุผู้มีปัญญาอันประเสริฐสามารถชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ปัญญาหิโลกสมิงญาอย่างนิเพทคามินีปฏิปทาปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาเพื่อชำระกิเลสภิกขุปัญญาวาโหติอริยายะปัญญายะสมนาคตภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันเป็นอริยะอุทยัสถะคามนิยาเป็นผู้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับปัญญายะอริยายะสมนาคตนิเพธิกายะสมาทุกขคยคามนิยาเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นอริยะย่อมชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เป็นภาษาบาลีนิเพธสัมมาทุกขคยคามนิยามีปัญญาชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบทำสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจงไปพร่ำสอนไปแนะนำผู้คนทั้งหลายให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ผู้ที่เป็นพี่น้องของตนก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานกันก็ดีเป็นคนที่รักก็ดีเป็นคนที่พอจะอนุเคราะห์เขาได้ก็ดีเป็นคนที่พอจะรับฟังเขาได้ก็ดีและผู้ใดได้ฟังธรรมเหล่านี้เข้าใจฟังถูกมีความสนใจท่านเรียกว่าผู้ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เพราะเหตุนั้นเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารเหมือนเดินอยู่ในป่าในดงกำลังล่องทางอยู่เมื่อได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เรียกของใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาผู้หวังดีว่าอยู่ทางนี้นะหนทางอยู่นี่เด้อหนทางอยู่ทางนี้พากันมาทางนี้อย่ามัวหลงอยู่ในป่าในดงทางลายเส้นตามใจสีเหลือกไตขันจะหมักเส้นเบิ่งทางเหลี่ยวก็หักนี่ให้จะมามาถอนเทิงดานดอยสูงกูกูกอ่องเอิ้นเอาเจ้าให้ตามาเจ้าหามัวเมาดนคนเดียวอยู่ในป่าอาศัยผู้เพิ่นเอิ้นผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูกเอาคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลึกประสูนอย่างเช่นคำที่ว่าเฮาหาง่วงง่มหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูกเอาเฮาหากมั่วเดินดันไพ่สนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบือกทางลงหาหอมพ่อได้หูหอมเบืองทางเหลียวบนสีต้นจูงเข้าสู่ทางเมื่อเราเดินหลงทางไม่รู้จักทิศตะวันออกตะวันตกวนไปเวียนมาในป่าดงพงรกมีใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาดีผู้มีความเมตตาปานีมายืนเอิ้นยืนเรียกยืนกู่อยู่ในหนทางใหญ่เส้นที่เป็นทางหลวงก็เรียกเราเดินเมื่อเราได้ยินเสียงผู้ที่ได้ยินนั้นจะไม่รีรอเลยจะรีบไปจะรีบไปสู่หนทางนั้นแต่ผู้ที่ไม่ได้ยินแล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ยังต้องเดินล่องทางกันอยู่เช่นนั้นนี่เปรียบเหมือนการได้ยินนั้นก็คือเมื่อใดได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าได้ยินครูบาอาจารย์ได้ยินผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตชักชวนเรื่องทานเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะปัญญามีความฟังแล้วเข้าใจสนใจอยากจะประพฤติปฏิบัติจนลงมือทำตามไม่มากก็น้อยตามอัตภาพอย่างนี้ถือว่าได้ยินเสียงกู่เมื่อได้ยินแล้วหูก็ได้ยินแต่ตนเองไม่สนใจไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเห็นว่าเป็นเรื่องโง่งมงายไร้เหตุผลไม่อยากประพฤติไม่อยากปฏิบัติชวนมาประพฤติทำบวชเนคขมะจารีเนคขมะจารีนีบวชชีพามอย่างวันนับพบผู้ใฝ่ธรรมเมื่อวันที่10มกราถึง17มกราที่นิเพธพระรามประกาศออกไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียง909ผู้ใดสนใจใฝ่ในการประพฤติอบรมจิตทางสมาธิภาวนาเชิญมาพบกันในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมวันที่10มกราถึง17ส่วนผู้ใดปรารถนาบุญด้วยการให้ทานก็จงมาสนับสนุนมาทำบุญเลี้ยงดูผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมล้วนแต่ผู้ที่เสียสละจากความสุขส่วนตัวเดินทางมาไกลๆเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ก็เชิญมาเลี้ยงมาดูตักตวงเอาบุญเอากุศลจากเนื้อนาบุญอันดีงามเหล่านี้อาตมาก็ประกาศออกไปทุกคนจะต้องตื่นตี2นั่งสมาธิ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมมิกถาก่อนฟ้าสางในเรื่องสมาธิภาวนาหลังจากนั้นก็ทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาญาติโยมมาทำบุญทำทานเลี้ยงอาหารแต่เวลาก็ตีละครั้งแล้วก็ตักอาหารฟังเทศอนุโมทนาคาถาภาคภาษาไทยให้เจ้าภาพได้เข้าใจจนนู่นก็จะได้ฉัน4โมงถึง5โมง วันละครั้งเดียวไม่มีข้าวต้มฉันไม่พาฉันนะอันนี้โยมมาฝึกเนื้อฝึกตัวไม่ได้มาอยู่ดีกินดีห้ามสูบบุหรี่สำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าห้ามสูบยาเสพติดทุกชนิดเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่คฤหัสถ์ญาติโยมและตอนเย็นก็ทำสมาธิ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมมิกถาก่อนที่ฟ้าสนธยาก่อนอาทิตย์อัสดงเราทำกันอย่างนี้ประกาศออกไปคล้ายๆเป็นเสียงเอิ้นโกกห้องทึ่งดานดอยสูงให้เราทั้งหลายพากันมาถ้าผู้ใดมีความสนใจใฝ่ธรรมในที่สุดเมื่อถึงวันนั้นปรากฏขึ้นมาอาตมานึกไม่ถึงเลยว่าจะมากันมากมายถึงขนาดนั้น800กว่าคนทั่วสารทิศปากใต้ตั้งแต่ภูเก็ตตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาชุมพรขึ้นมาตะวันออกตั้งแต่จังหวัดตราดขึ้นมาภาคกลางอยุธยาอุทัยธานีพิจิตรอุตรดิตถ์เหนือขึ้นไปเชียงใหม่เชียงรายไปจนถึงแม่ฮ่องสอนภาคอีสานไม่ต้องพูดถึงทุกจังหวัดน่าอนุโมทนาสาธุการแต่ก็นั่นแหละ800กว่าคนนี้ก็ถือว่าจำนวนน้อยมากแต่ก็ยังทำให้อบอุ่นใจพอใจว่ายังมีผู้ได้ยินเสียงโกส่วนนอกนั้นก็มาทำบุญสุนทรทานนี่จะขอพูดถึงผู้ได้ยินเสียงโกฝ่ายที่มาให้ทานคือไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาฟังอบรมตลอด7วันก็มีผู้มาจองเลี้ยงอาหารวันแรกวันที่10ผู้ได้ยินเสียงกู่เสียงเอิ้นครั้งแรกก็คือมิสเตอร์อาร์ดีอาดวนมิสอันดอฟอะไรเนี่ยมิสเตอร์อาร์ดีเป็นชาวเยอรมันตะวันตกซึ่งเคยมาบวชเนนอยู่กับอาตมาเคยอดข้าวถึง18วันไม่กินข้าวกินปลาอะไรทุกอย่างกินแต่น้ำเพื่อต่อสู้กับการเลิกบุหรี่ฝรั่งคนนี้มาบวชเนนกับอาตมาเคยอดข้าวถึง18วันเมื่อศึกออกไปประกอบอาชีพการงานเมื่อแกได้ยินเสียงเอิ้นเสียงโกแกก็รีบมาทำไมรู้ไหมเมื่อก่อนที่จะอบรมสมาธิภาวนานี่เราก็มีการอบรมสามเณรภิกษุสามเณรหลังฤดูการสอบซึ่งอาจารย์มหานิธิวชิรปัญโยวัดป่าวิเวกจันทรารามบ้านดงมาไฟได้ส่งหลวงเนนมาอบรมรวมทั้งเนนทั้งนู่นและก็พระเนนที่วัดรวมเข้าก็50-60ในหน้าเกี่ยวข้าวซึ่งคนทั้งหลายกำลังยากกำลังลำบากไม่มีเวลาที่จะมาจังหันบัญชรกำลังอยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวฮ้อนมาจังหัน6คน7คนพระเนน60 70นี่อยู่อย่างไรก็อาศัยผู้ได้ยินเสียงโกคือฝรั่งคนนี้แหละมิสเตอร์อาร์ดีแกมาเห็นแกมาซื้ออาหารทั้งหลายมาหมด 3,000 4,000 มาเก็บมากักมาตุนไว้ให้คนอื่นเลี้ยงครับแต่พอมาถึงวันนี้แกขอจองเลยวันที่10นี่เป็นวันเกิดของผมขอจองเพื่อทำบุญสุนทรทานเลี้ยงคนเป็นหมื่นเป็นพันผมไม่กลัวอาตมาก็เป็นห่วงก็เลยบอกว่านี่นะคนมันเยอะนะไม่ใช่60 70เหมือนเราเลี้ยงเนนนะยูจะต้องรู้นะ I think maybe more than 700 people อาตมาก็บอกว่าฉันคิดว่าอาจจะมากกว่า700คนแต่เอาเข้าจริงๆมันฟาดกันไปทั้ง800เกือบ900คนยูจะต้องเสียเงินมากในการเลี้ยงเราต้องคิดดูให้ดีนะถ้าไม่ไหวก็ให้มาสมทบกับคนอื่นแต่จะรับคนเดียวต้องคิดดูว่ารับพอเพียงพอเพราะคนมันมากฟาลังก็บอกว่าไม่เป็นไรผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยไอ้ฝรั่งกับพูดไทยผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเห็นไหมล่ะท่านสาธุชนคนไม่เหมือนกันแม้จะเป็นฝรั่งมั่งค่าเกิดมาไม่เคยพบพระพุทธศาสนาเมื่อเขาฟังถูกเขามองเห็นประโยชน์ของศาสนาเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมเขาได้ยินส่วนผู้ที่ฟังแล้วไม่สนใจเห็นว่าเป็นเรื่องคือคะลาสมัยไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่มีประโยชน์งมงายไรเหตุผลทำบุญอย่างนี้จะได้ประโยชน์อะไรไม่เหมือนผู้แทนไปหาเสียงไปแจกเงินเอาอย่างนี้มันก็คนละอันพระพุทธเจ้าเรียกว่าอสุตวาปุถุชนโนปุถุชนิโกปุถุชนผู้ไม่ได้ยินเสียงกู่ไม่ได้ยินเสียงเรียกก็เลยเดินอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้นและมืดมนอนทการว่าจ่อยๆหูหน่อยบอกอย่างฟังกลายเป็นหน้าเคลื่อนทางดอนสูงเสียเผือดบอหอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์เมืองว่ามีทรงนามหน้าสิแห่งเหี่ยวตายถึงศาสนาพุทธอยู่ในแผ่นดินไทยที่มีพุทธศาสนาไม่สนใจได้ใจดีเหมือนนาไม่มีเหมืองจะส่งน้ำปลูกขึ้นมางอกขึ้นมาแต่ไม่งามอาจจะตายเอาเวลาไวๆไม่ก็ว่าถ้าใครมาชวนเข้าไปทำชั่วยั่วยวนด้วยเงินด้วยทอง จ้างเขาไปทำชั่วเขาจะทิ้งศาสนาทิ้งศีลทิ้งธรรมเขาไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เรียกว่าหน้าเขินทางดอนสูงเสียเผื่อบอหอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นนี่จะความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์
0: เรื่อง
1: ว่ามีทรงนาม
0: เมื่อได้ยินเสียงกูเรียกจากพระธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกูเรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิเป็นเนื้อหรือไตไปทั้งใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วงหัวหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ามมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มฟังปู่คังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวงามฝนเสมาหอดเพี้ยนพำไหวต่างให้เติมบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเขินทางแม้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักเม็ดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพระนี้แกก็พาแม่ของแกมาสองสามครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเรากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมขันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่สองคุณยมวิเชียนผู้ชมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงกู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่สามมาก็สปอวานนิวัตรท่านหัวหน้าการพิชิตบ้านตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่สุกไม่แหลนการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสะโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอัมมัดก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเสตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำผ่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เซฟทำตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยได้ย้อนได้ย้อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญห้องบ่จะเฮ็ดปันได้ก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่ยังต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวะสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทักุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสสายะวัฏฐันติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตตาวายาติสังคาจะเยจัสะอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจักขณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อีทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นโยนนี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขคตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณโยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานเอาก็พาลูกน้องมารับเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกลูอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลง คนยากบ้านตาดคนโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สาลียาอาจารย์วิทยาวงกาลสินสองผัวเมียกับพันลงชวนกันไปถนอห้องสองไอ้น้องทุกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พอได้ห้องเอาบุญมาซั่นพากันค้นอาหารหวานข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านแผดบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารหวานข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบ้านแผดด้วยบ้านบางชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมาพรีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงปู่เรียกแห่งพระธรรมอันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกจากนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปมาไปซื้ออาหารหวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจับรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบแต่ตั้งหลายอย่างจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายทั้ง500คนทั้งนั้นที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั่นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในถ่านน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังฟิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเขี่ยให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเขี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆเหมือนตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระประเจกับพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินิกายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัศสะปัสสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นไม่จำได้ไม่รู้เจ็บปวดปวดแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปหรือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันผิดกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นนางได้สั่งคุณงามความดีมามากสุดท้ายผลกรรมจักต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมะโควิสุทธิยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามาทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหกไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดียวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกก่าวันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนพาลก็หัวเราะเริงร่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้ผลคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าซอรี่เสียใจเสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวๆกินดิบๆจะเอาเดี๋ยวนี้ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันได้คือบุตรถือเลขเซาซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาวบางกุจิกนั้นยืนลงอยู่ตลอด7คืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานอนในวัดนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติทำ800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวะโกหลังอย่างนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัตตายางคานนรับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินส่งทองมาผมขอเหมาหนึ่งวันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณลงคุณยอมณลงนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยมนรงชัยสาครก็มาร่วมกัน2เรี่ยว2แรงวันสุดท้ายอันนี้เล่าให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ไฟคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นแล้วเสียดายแม้ชาตินี้ วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกาขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกูในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกูนอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศนำข้าวสารอ

ได้ยินเสียงเอินได้ยินเสียงกูมันบ่ได้แม่นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้ถึงเฮานี่บ่แม่นคนปึกคนหน้าปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตากาแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นไหมล่ะมันก็เลยอยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอมอำเภอสร้างคอมนู่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบพากันหลั่งไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันก็มาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันเองอย่าโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านปาดบ้านนนทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากำลังไล่มันลูกหลานกลางค่ำกลางคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยเนี่ยตั้งสองวันแล้วนี่ทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตรีประการตถาสิ้นจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งธรรมแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันขึ้นไปจนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดทิตโตพูดดูในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฟื้นทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ตำเว้นจากชั่วก็ต้องฟื้นเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิตัตโตผู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงตินโนปราคตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี้ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกู่อาศัยผู้เพิ่นเอิ่นขานห้องกูกเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะคันได้ฮ้อก็ให้อาศัยนี่เด้อเพิ่นว่าเด้โดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้รักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้ฮ้ออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติทำสมาธิภาวนาคันได้ฮ้อก็ให้แขนหันนี่เด้อสาธุเพิ่นพูดจาคล้ายๆเยาะเย้ยฉากฐานการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอสุตวาปุถุชโกปุถุชโนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำ
แต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุประ

0: ประทาเธอทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยากบวชหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพรหมจริยังจรหิจะอันโตทุกขสะอันตกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร้านป่าชามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสอย่าบ้องตื่นอย่าโง่เง่าเต่าตุ่นถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกูย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตตนาวตานังพยากะเรยะเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิทโยมหิขีณเตระฉานิโยนิขีณอวินิปาตธรรมโมขีณวินิปาโตอปาโยโสตะอาปโนหะมัสมิเราเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวิญญาณมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้จักไม่ทำชั่วฉันจะฟื้นกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายาโนที่จะตัดสรุปในอนาคตเขาจะต้องฟื้นอารมณ์ทำความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโสดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีแม้ไม่อยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคาก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฝืนอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฟื้นใจทำดีไม่ฟื้นใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่ว่าทิตัตโตพูดถึงภาวะตั้งมั่นแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงปินโนปราคะคาโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิ้นเสียงกู่ดังขึ้นพี่น้องทั้งหลายก็หลากหลั่งไหลมาท่านกำนันผู้หญิงกำนันแหนบทองคำตำบลบ้านสางอำเภอเซกามือทุกวันมาจังหันมาสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้นะอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งหน้าชื่นชมความใจแข็งของท่านไม่เคยเฉียดกลายเผยชมหน้ามาในบริเวณนี้เลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรในอำเภออะไรต่ออะไรท่านพากันมาทั้งหมดในอำเภอวานอนนิวาสแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งในอำเภอคำตะกาในอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยลังไรกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตะกาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่จะต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำพลบ้านสางมาทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ 2,700 มวลมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้องขอโทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ถึงจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ให้ในราคา20บาทไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแพร่ธรรมพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเทพเผยแพร่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักพอเทศจบอดทนไม่ตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้นเอ็กซเรย์เห็นนิ้ว6ตัวในไตบัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัดได้รักษาทุกป้าก็บอกคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะยักไข้อยากหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมะเอาร่างกายและจิตใจเผาแทนทูบบูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสนะอุตตรนางสังฆมิตาเทลี พระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200กว่าปีสังคายนาครั้งที่3พระโมคคัลลีบุตรติสะเทระพระเจ้าอโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซอหังวจริสสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโคสนัสสะสุธรรมตังทาตุจีลังสตังธัมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธัสสะสนังฆ่าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐยังพระศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกนี้ชั่วกาลนานปรากฏว่าพระโสณอุตตระได้เดินด้วยเท้าลงเรือสำเภาเท่งเต่งในอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันฝ่าขึ้นลมอันโหดร้ายขึ้นมาประเทศไทยประกาศสัจธรรมที่นี่ท่านตายที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับมาตุภูมิของท่านเลยการเสียสละของท่านเหล่านั้นได้เกินมาเป็นพุทธศาสนาถึงเราในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนพี่น้องชาวคริสเตียนพวกมาร์ทดอมเขาไปเผยแผ่ในกรุงโรมในฝ่ายโรมันถูกเข้าฆ่าตายเป็นจำนวนมากเป็นร้อยสองร้อยยอมตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้า The blood of the martyrdom that is the cheese of the church นี่เป็นคำขวัญเช่นเดียวกันว่าเลือดทุกหยดหยาดของมาร์ทดอมชีวิตทุกชีวิตที่ตายไปจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิญก็เกิดเป็นวาติกันขึ้นมาจนได้เพราะเหตุนั้นอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไม่จะเข้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกเพราะพี่น้องนี่มนต์ล่วงหน้ากันยาวไกลเลยไม่รู้จะทำอย่างไรที่นี่ถ้าหากไม่ไปก็จะหาว่าโกหกมดเท็ดได้รับแล้วไม่มาถ้าหากไม่รับที่มานิมนต์ใหม่ก็หาว่าแม้เล่นตัวเหลือเกินอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาไม่รู้จะวางท่าทีอย่างไรเดี๋ยวนี้มองก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกอาตมาก็ยังหยุดไม่ได้ที่นิมนต์ค้างๆไว้ต้องทำถ้าหากที่ไหนอาตมาไปไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านว่าวันนั้นเป็นวันที่อาตมาหมดเรี่ยวหมดแรงหรือไปไม่ได้เพราะอาพาธอันเกิดจากนิ้วไตหกตัวนี้แต่ในนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะเหตุนั้นก็ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อในการนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือที่รับนิมนต์ไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ต้องขอขมาเหมือนกันขอโทษเพราะมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามที่สุดช่วงนี้ก็ยังมีงานล้นมืออยู่งานพระศาสนาแม้จะยังอยู่ในวัดสักวันหนึ่งก็หาไม่ได้เลยวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่มี30วันอาตมาแสดงธรรมไม่น้อยกว่า60กันเพราะเหตุนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่เราจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมขึ้นมานี้ไม่เสียแรงที่ได้จัดขึ้นมาแม้จะตายวินาทีนี้ก็ขอเอาร่างกายจิตใจบูชาพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระราชวิมลมุนีพระอาจารย์มหานิธิอาจารย์มหาเลิศพรพระครูบริหารสกลกิจพระครูวิจิตรสกลการท่านพากันมาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุการมาแสดงธรรมช่วยโปรดญาติโยมแม่ชื่นใจจริงๆมีตาธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่าไม่อ้างวางว้าเวเดียวดายยิ่งไปกว่านั้นบริษัทไทยวัดปั๊มชัยวัดชัยวัดสกลนครและร้านสอการช่างได้นำอาหารหวานข้าวมาก่อนเพื่อนเลยมาสนับสนุนพร้อมด้วยเงินทั้งหมู่คณะ 1,600 บาทยังไม่พอซื้อเทปโดยเฉพาะร้านสายวัดนะชัยวัดปั๊มชัยวัดเมื่อก่อนก็ซื้อเทปไอว่ามาให้เครื่องหนึ่งมาบันทึกเสียงมันได้พังไปแล้วเพราะมันได้ทำงานหนักวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้มาซื้อมาอีกรู้สึกจะเป็นชันโยซึ่งอาตมากำลังใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงอยู่ในขณะนี้น่าอนุโมทนาคนที่มีศีลมีธรรมได้ยินเสียงกู่มีสตามีศีลมีจาคะปัญญาแม้จะร่ำรวยก็จะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญถ้าขาดธรรมเหล่านี้เขาจะเป็นนายทุนหน้าเลือดคนยากคนจนแม้ไม่ร่ำรวยเมื่อได้ยินเสียงกู่อย่างนี้มีสตามีศีลมีจาคะมีปัญญาเขาก็จะเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนดังที่พระศาสดากล่าวศรัทธายะสีเลนะจะโยปวัตตาติบุคคลใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลมีศรัทธาจาเคนะปัญเยนปัญเยนะสุเตนะจุพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาอยู่มีการเสียสละโซตาติโซสปุริโซวิจักโนบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หลังจากนั้นสรุปบทให้คิดว่าอัจเฉวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้ ชีวิตที่ยังมีอยู่ควรจักสร้างคุณงามความดีภาคเพียรในสิ่งที่ดีที่งามนะฮีโนสังกรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายได้จักต้องตายได้ทุกเมื่อการกระทำเช่นนี้การเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนอาทิยติปาลมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้แม้ว่าเกิดมาในโลกชาติหนึ่งก็ถือเอาประโยชน์ประโยชน์นั้นคือประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งก็จะได้รับจากการเป็นผู้มีธรรมอันนี้และผู้ที่มีธรรมอันนี้ย่อมมั่นใจว่าเรานี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกมั่นใจว่าเราไม่มีโอกาสเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมั่นใจถึงกับตายแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นเปรตได้ถ้าไม่มีธรรมเรามีความโลภจนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่าเราเป็นเปรตไม่ทานุเปรตเปรตหิวกระหายอำนาจอย่างเราหิวกระหายอำนาจตำแหน่งแห่งที่เป็นผู้แทนเป็นอะไรต่างๆเสียเงินเสียทองซื้อจ้างนี่แหละเป็นเปรตแล้วเมื่อไม่ได้ก็เป็นยักษ์ฆ่าใครก็ได้เพราะแย่งอำนาจแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตถ้าหากมีธรรมเหล่านี้มันจะยินยอมได้ให้อภัยได้คัดผลประโยชน์แค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้โกรธแค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้ให้ตนเองเดือดร้อนในจิตในใจติดคุกติดตารางเพราะการกระทำของตนเองเพราะเหตุนั้นผู้มีธรรมอันนี้ท่านจึงกล่าวว่าอาวินิปาน
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
2: ที่ว่าถึงเรื่องทุกข์เป็นของดีมีค่าเป็นของควรกำหนดไม่ใช่ของควรละแล้วก็อธิบายต่อมาอธิบายทั้งเรื่องสิ่งที่ควรละคือตัวสมุทัยได้แก่ตัณหาสามเมื่อพูดทั้งเรื่องอริยสัจสี่พูดสองข้อทั้งนั้นก็เป็นว่าตลอดเรื่องหมดเป็นว่าตลอดเรื่องหมดคือยกทุกข์ขึ้นมาพิจารณาเห็นทุกข์แล้วก็ละเองสมกับว่าทุกข์เป็นของควรกำหนดเราได้กำหนดแล้วคำที่ว่าเราได้กำหนดแล้วก็หมายความมันชัดเจนนะมันละเองสมุทัยเป็นของสมุทัยเป็นของควรละเราได้ละแล้วนั่นก็สร้างของเก่าคือว่าเราเป็นของควรกำหนดเราได้กำหนดแล้วมันก็เข้ากับที่ว่ากำหนดแล้วก็หมายความว่ารู้เท่าแล้วเข้าใจแล้วมันก็เข้ากับสมุทัยที่ว่าเราได้ละแล้วพูดสองแง่นี้แล้วก็ไม่น่าจะพูดถึงเรื่องมีโลดได้มากเลยมีโลดแปลว่าความดับทุกข์แปลว่าความดับทุกข์ก็ไม่มีอื่นไกลเข้ามาดับทุกข์แต่คือดับตัณหานั่นเองตัณหาพูดทั้งเรื่องก็พูดในตอนสมุทัยแล้วยังมาพูดซ้ำทั้งเรื่องตัณหาอีกในตอนนิโรธจึงว่าไม่น่าจะพูดแต่ถ้าไม่พูดมันก็ไม่ครบถึงสี่ที่ท่านเรียกว่าปฏิวัติ3อาการ12ในปัจจธรรม4 ัจจะทั้งสี่ในทุกสมุทัยนิโรธมากอันนี้ปริวัติสามในตัวหนึ่งทุกสองแล้วผลกำหนดสามเราได้กำหนดแล้วมีเป็นสามเรียกปริวัติสามแต่ละในแต่ละสัจจะจะมีปริวัติสามสมุทัยหนึ่งเป็นของคนละสองเราได้ละแล้ว

นี่เป็นสามมีนิโรธหนึ่งอะเป็นของควรทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งแล้วนี่เป็นสามมรรคเป็นของมรรคเป็นของควรดำเนินเราได้ดำเนินแล้วมรรคมีอาการสามเหมือนกันท่านจึงว่าปฏิวัติสามคือว่ามันสามรอบรวมยังเป็นอาการที่สองในสี่สัจจะดังนั้นถ้าหากพูดสรุปรวมเจตความแล้วนั้นพูดถึงเรื่องทุกข์ผู้ที่เห็นทุกข์นึกทุกข์อย่างพิจารณามันก็เป็นสมาธิฐิแล้วมันเป็นมรรคแล้วนะเพราะเห็นชัดในสมาธิฐิเกิดความชัดขึ้นว่าทุกข์จริงชาติชราปัญญาที่มันน่าเป็นตนและทุกสิ่งอื่นปฏิกิริยาการทุกเห็นชัดตามเป็นจริงในสิ่งนั้นแล้วเพราะเห็นจริงนั่นก็เป็นการละในนั้นเนี่ยเบื่อหน่ายคลายแล้วก็ถอนถ้าเห็นจริงเนี่ยมันต้องไปในแนวนั้นอยู่แล้วความเห็นจริงนั้นเป็นตัวมากเลยพอพูดถึงเรื่องยกทุกข์เกินพิจารณาก็เห็นชัดเลยเป็นสมาธิเป็นอนุละทุกละตัณหาละตัณหามันก็เราเรียกว่ามีโลกอยู่แล้ววนกันอยู่ในนั้นท่านนี้ท่านมาแยกออกเป็นตอนๆออกเพื่อให้กระจ่างเพื่อให้จำได้แม่นหรือให้มันครบทั้งสี่ท่านจึงมาพูดถึงเรื่องมีโลกคือความดับทุกข์นั่นจะอธิบายต่อแค่นี้โลโทคือความดับทุกข์ทั้งหลายท่านพูดโดยย่อยายังตัณหาโปโนโภวิกานันวิราคตากตาตาตาตาที่นั่นนี่คือว่าโปโนโภวิกานันวิราคตากตาตาตาตาที่นั่นนี่นั่นหมายความว่าความเพลิดเพลินยินดีในกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่มีดับมันก็เข้ามาหาตัวสมุทัยของเก่าณตัวสมุทัยนั่นเองนิโรธยังไปดับจึงเป็นผู้ดับจึงว่ามันวนเวียนกันอยู่ในนั้นตัณหาคือความทะเยอทะยานเป็นตัวสมุทัยเมื่อสมาธิคือตัวมรรคเห็นตัวสมุทัยชัดเจนนั่นละกันเลยเป็นนิโรธท่านก็เลยมาแยกออกมาเป็นนิโรธเนี่ยความดับทุกข์มันไม่เป็นเรื่องท่านพูดได้ตามตำหนักตำนาท่านนี้พูดในแนวปฏิบัติผู้ปฏิบัติทั้งหลายสิ่งใดที่มันรบกวนใจของเราให้เดือดร้อนเป็นกังวลสิ่งนั้นเราเข้าใจกันดีแล้วว่าอันนั้นเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตอารมณ์ของจิตมันก็ไม่หนีจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหนีจากตัณหาสามถ้าหากเราสงเคราะห์คนนั้นนั่นก็เรียกว่าอยู่ในสมุทัยถ้าหากผู้ใดมาพิจารณาเห็นตัวสมุทัยนั้นชัดเจนว่ามันเกิดจากความทะเยอทะยานดิ้นรนสงสารไปยึดมั่นถือมั่นเอาอารมณ์ทั้งหลายนั้นมาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นของเรามาเป็นเขามาเป็นเรามันยังค่อยเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์ผู้ไม่เห็นชัดอย่างนี้แล้วจิตมันสงบวางเรื่องอุปทานนั้นเสียมันก็เป็นนิโรธหนึ่งนักแนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติที่เราตั้งใจทำความสงบและที่ตั้งใจตาโรคความเพียรก็เพราะเราเห็นโทษเบื่อหน่ายในเรื่องความยึดความถือในเรื่องจิตทั้งหลายที่เป็นที่ส่งสายไปตามอารมณ์ต่างๆส่งสายไปในอดีตอนาคตปรุงแต่งในสิ่งไหนที่เรายึดในสิ่งนั้น
ล้วนแล้วจะเป็นตัวตัณหาไม่ได้หนีนอกขอบเขตตัณหาเหตุนั้นผู้ปฏิบัติจึงค่อยประมวลให้เข้าถึงหลักของท่านที่ท่านว่าตัณหาตัณหาสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาสิ่งใดถ้าใจไปชอบอกชอบใจยินดีเพื่อเกินมัวเมาเห็นสิ่งนั้นเป็นความสุขความสบายเรียกว่าตัณเรียกว่ากามตัณหาคือความใคร่ความพอใจกามราคะกามตัณหากามโลกกามภพกามภูมิกามกิเลสท่านสรุปรวมใจความว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นที่ตั้งของกามพูดถึงเรื่องกามแล้วก็ของกลัวท่านแจ้งให้พิจารณาเห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษเห็นที่เกิดของกามเห็นที่ตั้งของกามเห็นวิธีที่จะดับกามมีหมดเรื่องเห็นที่ได้เกิดไม่เห็นที่ดับหรือทำให้ดับไม่ได้มันก็ไม่หมดเรื่องเห็นทั้งที่เกิดมันยังไม่จะดับที่เกิดได้และเห็นที่มันตั้งอยู่มันตั้งอยู่จึงจะไปดับตรงที่มันตั้งอยู่นั้นได้โลกนี้เรียกว่ากามโลกถ้าคนยังมีกามกิเลสอยู่ตราบใดยังค่อยมาเกิดถ้าตัวใดมีกามกิเลสก็มาเกิดในกามโลกนี้ภูมิไม่เรียกว่ากามภูมิแล้วเกิดขึ้นมาอยู่ในกามโลกอยู่ในกามภูมิครอบในเรียกว่ากามภพที่มีความมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นเครื่องอยู่เพื่อควรยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ใช่ไหมสัตว์ตัวใดมนุษย์คนใดเกิดขึ้นมาอยู่กับอันนี้ถ้ามีนี้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่มีที่เกิดและไม่มีที่อยู่อยู่ไหมแม้ที่สุดแต่เราเป็นอยู่ทุกวันที่เราอาศัยอยู่ทุกวันเดียวปัจจัยสี่ผ้าผ่อนเครื่องนุ่งของห่มอาหารการกินเป็นเศษส่วนหนึ่งของกามที่อยู่ที่นอนที่อาศัยตลอดทั้งอาหารในที่ยุกยารักษาไข้ป่วยต่างเป็นส่วนหนึ่งของกามนะทำไมจึงว่างั้นผ้าผ่อนเครื่องนุ่งของผมที่ประดิษฐ์คิดขึ้นมาถ้ามันมีตัวกามเป็นสมมติฐานคิดไม่ได้ไม่เกิดขึ้นมาเลยแต่ทำเป็นผ้าผ่อนเครื่องนุ่งของผมขึ้นมาได้หรือจะทำให้เป็นของสีสดงดงามสวยสดงดงามด้วยประการต่างๆเมื่อมันจะประดิษฐ์คิดออกมาจากกามนั้นมีกามเป็นสมมติฐานเท่านั้นอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทานอยู่ทุกวันปลาเนื้อสัตว์ตลอดทุกสิ่งทุกประการก็เป็นเชื้อของกามคือเกิดมาจากกามที่อยู่ที่อาศัยเป็นบ้านเป็นเรือนสถานที่ต่างๆก็อาศัยกามตัวนั้นน่ะเป็นมูลฐานเนี่ยก็ไปดิบคิดแต่งขึ้นมาเพื่อเด็กความสุขความสบายถูกต้องตามความต้องการประสบปัญหาจนคือตัวกามยุกยาเภสัชต่างๆที่จะมาบำบัดคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ประดิษฐ์ขึ้นมาจากวัตถุกามรู้ว่าประดิษฐ์ขึ้นมาจากมูลเดิมคือความคิดความเห็นที่มันเพิ่งเป็นเชื่อกามอยู่แล้วจึงว่าไงมันกว้างเหลือเกินข้าเหตุที่มันกว้างนี่เองสัตว์ทั้งหลายขึ้นมามันยังไงอยู่ในขอบเขตรวมล้อมของวัตถุกามในเขตกามต้องเขาเดือดร้อนมันเป็นทุกข์
คนน้อยคนนะกุมไม่มีปัญญาสามารถที่จะเห็นเหตุและเห็นโทษทั้งเรื่องอะไรดูค่อยจมกันโดยที่ไม่รู้ตัวจมนิดนี่เลยมาเนี่ยกับการเกิดอยู่กับการกินเนี่ยกับการอาศัยการได้ตลอดเวลาเห็นว่าสุขเพียงพอแล้วไม่มีการที่จะคิดนึกเรื่องออกคนเราถ้าเราเห็นโทษแล้วออกไม่ได้แล้วผู้จะเห็นโทษในสิ่งนั้นน่ะจึงค่อยหนีจากสิ่งนั้นได้ผู้ไม่เห็นโทษในกามโลกในกามภพกามภูมิกามที่เลยที่ไหนจะพยายามหนีไม่มีใครพยายามหนีหรอกหนีอย่างมุ่งเขาทั้งนั้นน่ะจมลงทุกวันลึกลงทุกทีนี่จึงเป็นของหนักมีเรื่องนี้เราเป็นภัยใหญ่โตที่เรียกว่าสมุทัยพูดกันง่ายๆคำว่าสมุทรสมุทรอย่างไรไหมตอนมันดึงดำลงไปลึกทีเดียวไม่มีการที่จะโผล่ขึ้นมานี่เรียกว่าตัวสมุทัยเป็นเหตุไม่เกิดไม่รู้แน่รู้หรอกเป็นทัศทีผู้ที่มาเห็นชัดปล่อยวางถอนใดเลยเป็นเรื่องดับทุกข์เป็นเรียกว่านิโรธยายังตัณหาโกโนปริกาตัณหาอันใดที่มาทำให้เกิดบวชแล้วไม่รู้แล้วรู้ว่าเป็นสักทีนั่นคือมันทิดาข้าตาข้าตาคือประกอบด้วยความยินดีและเพื่อเพื่อนและอันนั้นคืออะไรคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาลองมาตัวธรรมไทยของเราละไม่ละหรือละตัวธรรมไทยเองจึงจะถึงนี้ลูกถึงแม้หากว่าเราไม่ได้ศึกษาจดจำตามตำหนักตำนาแต่เราเห็นเพียงว่ามันเป็นโทษแล้วนี่เพราะในใจของเราเนี่ยอารมณ์ที่มันวุ่นวายสงสัยอารมณ์ที่มันเดือดร้อนมิดถืออยู่ไม่รู้จะจบจะสิ้นนั้นมันปล่อยวางไม่ได้มันเป็นโทษทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายเห็นเป็นภัยก็เรียกว่าเราเห็นตัวสมุทัยเป็นทุกข์เป็นเหตุนำมาทุกข์เพราะอันนี้คือตัวตัณหานำให้เกิดทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่เราตัณหาเรื่องใส่กระตางเถอะไอ้สมุทัยเรื่องใส่กระตางเถอะแต่เราเห็นในใจของตนว่าอันนี้มันเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ทุกวันอย่างนี้เราพยายามละดูไปพยายามของตนเองพยายามปล่อยวางพยายามพึ่งถอนให้ยาไม่เห็นเป็นคุณไม่เห็นเป็นโทษนี่จะพิจารณาด้วยอุบายใดก็ตามเถอะด้วยปัญญาวิธีใดด้วยปัญญาใดก็ตามเถอะให้เห็นว่าไม่ดีเพียงเห็นว่าไม่ดีเท่านั้นนะพยายามที่จะหนีจากของไม่ดีถ้าหากถูกทางเขาชัดเจนด้วยตนเองแล้วปล่อยวางทิ้งใดนั่นก็เป็นมรรคคือสมาธิสมาธิในที่นี้นะเช่นจริงใดทิ้งได้ยังเรียกว่าสมาธิเช่นได้ทิ้งไม่ได้ยังไม่เรียกว่าสมาธิเนี่ยเข้าถึงมรรคจริงว่านิโรธนั้นถึงไม่พูดก็ไม่เป็นไรเพราะพูดถึงเรื่องสมุทัยเป็นของคนละเราได้ละแล้วคำว่าเราได้ละแล้วมันก็เป็นตัวนิโรธอยู่แล้วไม่ต้องพูดเป็นนั้นว่าถึงนิโรธอยู่แล้วนี่ว่าตามตำหนักตำราก็ว่าไม่มีแนวปฏิบัติตำราต้องจดจำคำพูดแนวปฏิบัติเองมันเห็นด้วยใจของตัวเองไม่ต้องจดจำตำราเลยคำที่ท่านพูดบรรยัติไปเห็นชัดด้วยตนเองมาทำงานเหมือนกันก็หนามปักจะปักมือปักเท้าตรงไหนก็ตามเถอะวิธีที่จะเอาหนามออกจากมือจากเท้าจะต้องหาเล็กแหลมเล่นหนามมาบ่งตรงที่มันเจ็บนะตรงที่หนามมันปักเข้าไปจนถึงหนามไม่ต้องค่อยถอนหนามออกมาจึงจะหาตัวหายเจ็บนั่นเนี่ยนั่นเรียกว่าตำรา
พุทธนาโดยเฉพาะมันมีอย่างนั้นคราวนี้ถ้าหากคนไม่ได้เรียนตำนานนะถ้ามือน้ำหรืออะไรของคมของแข็งอะไรมันมาปักเขาเท้าหรือมือก็ตามรู้สึกจิตด้วยตนเองที่ว่าความเจ็บคือทุกข์ที่บัญญัติว่าทุกข์สมมติก็มาทุกข์เราไม่รู้จักว่าทุกข์นี้ไม่ทุกข์ก็ไม่ทราบแต่เรารู้จักว่ามันเจ็บอะไรสักอย่างนี่มันถูกทุกข์ของเขาแล้วอุบายที่จะขุดหรือจะบ่งน้ำนั้นออกจากเท้าหรือจากมือของเราเราไม่ได้จักหรอกว่าขุดหรือว่าบ่งหรืออะไรต้องทำไมต่างกันแต่เราเห็นว่ามันเจ็บตรงนั้นเราพยายามที่ออกโดยวิธีใดก็ตามมันออกได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งมันออกได้พ้นจากความทุกข์เนื้อกันนั่นมันก็ตำราที่เขาเรียนที่เขาบัญญัติไว้เราไม่มีตำราแต่เราทำให้พ้นจากทุกข์ได้นั่นก็อันเดียวเพราะนั้นตำรานั้นก็ให้จ้างมาเป็นตำราใช่ไหมเราไม่มีตำราแล้วครับพยายามมีการที่เราจะพยายามให้พ้นจากทุกข์ที่เห็นว่าเป็นทุกข์และของไม่สบายที่มีอยู่ในตัวของตนที่มีอยู่กับจิตกับใจกับใจของตนใครๆก็เห็นทุกคนคนที่ได้ความทุกข์เดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นโศกร้องไห้ร้องห่มคนที่เห็นทุกข์เป็นนั่นน่ะรู้จักอยู่ว่าทุกข์แต่ไม่ทราบจะแก้ด้วยวิธีไหนตังงาท่านก็บอกว่าให้แก้ให้ถอนทั้งหน้าทิ้งเข้าไปยึดไปถือมันเลยเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งหลายอันนี้ตังงาท่านบอกแล้วครั้งนี้เราจะแก้ด้วยวิธีไหนก็ตามถ้าถอนความทุกข์ความโศกมันออกไปมันก็ถูกจุดหมายเดียวกันสุดท้ายแต่เราจะใช้วิธีไหนเราจะพิจารณาด้วยอ่ะคนเราเกิดขึ้นมาต้องมีทุกข์มีโศกมีการพลาดพลาดจากกันเป็นธรรมดาคือเราเห็นไปจักมาแล้วโดยตาโดยใจมันเกิดแล้วก็นั่งพิจารณามันก็ถูกทางเดียวกันนี่จึงเล่านิทานเขาเล่านิทานในเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งลูกมันตายเป็นทุกข์กุ้มอกกุ้มใจก็อ้อนวอนให้พระเจ้าเขาถือพระเจ้าช่วยทุกข์ได้พระเจ้าช่วยพ้นทุกข์ได้อ้อนวอนเท่าไรทุกข์มันก็ไปหายจากใจมันสักทีในขณะนั้นมันคิดได้ขึ้นมาภายในของมันคนเดียวที่พระเจ้านี่เอาเปรียบมนุษย์เหลือเกินเราร้อนอกร้อนใจเรากลุ้มอกกลุ้มใจเป็นทุกข์เป็นสุขแล้วลึกถึงพระเจ้าสักเท่าไรพระเจ้าก็ไม่มาโปรดปรานให้เราพ้นจากทุกข์เลยง่ายจะเห็นอกเห็นใจเราบ้างอันนี้อะไรพระเจ้าไม่เห็นอกเห็นใจมนุษย์เลยเสียแรงเสียเรี่ยวเสียแรงที่เราอ้อนวอนร้องขอเราไหวเราวอนไม่มาช่วยพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าเปรียบมนุษย์ไม่ดีอ่ะมันเราเลยเห็นลงฝรั่งคนไม่ดีพระเจ้าเอาเปรียบนิดมันย้อนเข้ามาพิจารณาในตัวมันเองคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันต้องมีพัดพาดจากกันมีการเกิดมีการตายของทั้งหลายที่มีอยู่นั้นไม่ว่าสิ่งใดทั้งปวงมดเกิดขึ้นมาตรงเองนั้นไม่เลยไม่เห็นชัดโดยใจของเองน้อยจะไปร้องไห้ร้องโหยเป็นทุกข์กับลูกของเรามันก็ไม่ได้กลับคืนมาเราเห็นหนามันอีกนะร้องมันก็ร้องไห้ร้องโหยเป็นทุกข์กับทุกข์เสียเปล่าไม่ได้อะไรกลับคืนมาอย่าลุกนั่นเลยวางทิ้งเลยมันเลยไปถูกคำสอนของพระเจ้ามีปัญญาเกิดขึ้นในตนเองอะไรอย่างนี้ทั้งของที่เกิดขึ้นเองรู้ขึ้นเองที่พระเจ้านั้นประเทศนาธรรมแท้คือปัจจิตังชัดด้วยตนเองมันเรียกว่าธรรมแท้แล้วท่านยังชมอีกว่าเวทิตโพยูหิยินยูชนเท่านั้นแหละคือผู้มีปัญญาเท่านั้นแหละจึงจะเห็นแจ้งด้วยตนเองอย่างฝรั่งคนนี้เลยเกิดเป็นยินยูชนขึ้นมาทันทีทันใด
ทั้งที่มันก็ไม่รู้จักว่าวินโยชนคือไงธรรมะคืออะไรพอพิจารณามันถูกหนทางเขาเลยเป็นวินโยชนเกิดขึ้นมาอย่างนั้นมุมของรู้เองเห็นเองของเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่มีครูไม่มีตำราไม่มีอาจารย์ถึงแม้ครูอาจารย์ไม่มีกระถึกอย่างธรรมะสอนอยู่ตรงนี้อธิบายฟังอย่างนี้หาว่าคุณนายหรือใครก็ตามเอาไปพิจารณาทั้งเรื่องนี้เวลามันจะเกิดความรู้มันขึ้นมาจริงๆอย่างทิ้งหมดไอ้ของนี้ไม่ได้นึกว่าเป็นคำพูดของธรรมะนะธรรมะทางสอนแต่มาชักขึ้นในใจของตนเองมาชักขึ้นในใจของตนเองมาจังอ๋อที่ท่านว่าเป็นนี่เองนั่นเลยที่เขาเกิดขึ้นมาเป็นค่อยมาชักที่หลังเองนะชักขึ้นโดยตนเองนั่นนี่เรียกปัจจิตังอธิบายถึงเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์วันนี้ก็เอาเพียงแค่นี้

0: คน
1: เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะสัตตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งหมายจะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตโอทีคือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิรักขิตสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรารภกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทำบุญข้าวประดับดินหรือว่าบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คนงามความดีทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปในวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาลไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครบอกถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึกถ้าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินในภาคอีสานของเราทั้ง16 17จังหวัดนี้ตลอดทั้งฝากฝั่งของหรือฝั่งแม่น้ำโขงทางซ้ายคือพี่น้องทางประเทศลาวตั้งแต่เหนือจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเหนือตั้งแต่นู้นท่าแตงสละวันจำปาสักซีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเรื่อยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพับบางผาตั้งวังเวียงขึ้นไปโน่นก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกฐินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกฐินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรค่ะนั่งขาดละครใครจะคำบ้านไหนอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้ นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิลักขิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือนสิบนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศบ้างเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินตวยข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้คือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองและก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้วมีมานานแล้วคือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้งหนึ่งเดือนของเดือนสิบนี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่อยู่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการกระแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสางวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่ก็มาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000-4,000 ปีมาแล้วบริเวณที่นี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานและก็จากประเทศลาวจากเหนือจากซำเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินกระเสดดงคันตุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซำเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานมานานกว่าที่ไหนในสวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแพร่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้แล้วสุดท้ายในค่อนพุทธการในค่อนในประชิมมะพุทธการก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทาน ได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับโรยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าสุดท้ายก็ได้มาเหยียบชุมโรยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มที่วัดพระธาตุเชิงชุ่มเมืองสกลนครของเราและก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพชรแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในภัตตกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโธโกนาคามโนกัสสโตมาถึงเรากุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกัมพากัปปนคีรีที่ดอยเข็นใจภูกัมพาเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพานดับขันปรินิพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปได้ไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเรามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้เจ็ดวันที่มกุฏพันธนะเจดีเสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูกอุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกัมพาขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สุวรรณภูมิที่ดอยกัมพาเข็นใจคือริพธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ.8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในภัตตกัปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกัมพาพระนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณที่นี้และบริเวณที่นี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมืองสีโคตบูรณ์บ้านพ่อเมืองแม่ของเราแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่บรรพบุรุษของเรานี่ได้เจริญรุ่งเรืองมายาวนานมีชื่อว่าพระนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพระนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระต่อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วเข้าสั้นเข้าก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตบูนสีโคตบูนสีโคตบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมสองฝากฝั่งโขงไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสานแล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตบูนขอให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตตู่ใจชาวสีโคตบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตบูนโน่นเราก็เลยมีพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญข้าวสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกับพัดข้าวสลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่ข้าวสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญข้าวสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกับพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี้จะเป็นที่สงบร่มเย็นจะเป็นผู้คนที่มีบุญวาสนากตาธิการสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นมาค่ำมาชูพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณบริเวณถิ่นนี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้มองเห็นว่าเป็นบริเวณที่คนจะมีบุญมีสมาธิที่มีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนจะอุปถัมภ์คำชูมีศรัทธาปราสาทในพุทธศาสนาแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกทวนหน้าณบริเวณนี้ยังมีชื่อว่าสีโคตมะปุระหรือว่าสีโคตบุญพวกเราพูดแล้วเมื่อพุทธศาสนาได้ฝังรากลงตรงนี้ชาวสีโคตบุญเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ากราบไหว้ทุกเช้าทุกค่ำในพระรัตนตรัยยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวพระพุทธอยู่หัวพระธรรมอยู่หัวพระสงฆ์อยู่หัวก็เลยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเห็นเนนน้อยยังไม่ใหญ่ยังไม่เป็นพระก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือแต่เพียงจวนน้อยสีโคตมะปุระก็เหลือแต่สีโคตบูนข้าวสารากกับพัดก็เหลือแต่เพียงข้าวสากพระยาก็มาเหลือแต่เพียงเพียเพียชาโนชิตเพียโน่นเพียนี่นี่แหละคือโฉมหน้าของอีสานโฉมหน้าของลาวแท้โฉมหน้าของสีโคตบูนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณมานานแสนนาน 2,530 ปีมาแล้วก่อนหน้าที่พุทธศาสนาจะฝังรากลงสู่จิตใจอันลึกซึ้งของชาวสีโคตบูรณ์นี้ชาวสีโคตบูรณ์ก็นับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นหลักนับถือจนได้ทำเป็นผีแจผีบ้านผีเรือน

วญี่ปุ่นเองก็ยังบอกว่าตนเองเป็นลูกพระอาทิตย์พี่น้องชาวจีนก็บอกว่าเรานี่มาจากเทียนไทโซคาวดีพี่น้องชาวกรีกฝรั่งมั่งข่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกของโอลิซิสหรือว่าอิลิวชันก็คือแสงสว่างสวัยจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นคนไทยคนลาวชาวสีโคตรตะบูนนี่แหละก็เลยเรียกตนเองมาจากฟ้ามาจากไทยมาจากแถนก็เลยมีการเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแถนกันยกใหญ่ก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาขอให้เราได้เข้าอกเข้าใจกันให้ดีๆการเลี้ยงผีไทยผีฟ้าผีแถนนั่นแหละคือการบูชาบรรพบุรุษอย่างเข้มข้นมาก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาทุกบ้านทุกเรือนมีผีเฝ้าบ้านเวลาจะกินข้าวกินปลาก็เรียกผีเรียกสางถ้าหากท่านมีโอกาสได้ไปค้นอ่านหนังสือหลักคำผูกสามก็ดีบั้งจุ่มก็ดีพื้นคุ้นบรมก็ดีจะได้พบสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นคำว่าเวลาจะกินข้าวกินปลาก็ยังมีการเรียกคนโบราณสอนกันไว้อันว่าแทนไงพ่อมแทนหลวงเถาใส่ก็ดีกับทั้งยางงามเจ้าสามเถาหมุดไปเขาก็ม่อละนาดเมียดหลดสัวตายไปทวนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสือมึงเดียวนี่คนจึงได้กล่าวตานเอิ่นต่างผอกพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้ามาหากันมากินอย่าสมมั่วเมาสาเทียนย่อมมากินเขาโพสนั่งเขาผอกตามแต่คนมอบให้เขานั่นก็จึงกินจนว่าล่ำดับเถ่าพายรุ่นเฮาใหญ่มาพี่ย่ามากินข้าวน้ำเฮาจังเอิ่นใส่ผีในคำกล่าวเหล่านี้คือการเคารพบูชาบรรพบุรุษเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็สอนให้เราเคารพรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนิมิตตังฟ้าทูปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาแสดงออกถึงบุญคุณปู่ย่าตายายคติของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปให้แก่ปู่ย่าตายายนั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราชาวสีโคตบูนสองฝากฝั่งมาก่อนพุทธศาสนาอยู่แล้วพอดีวัฒนธรรมพุทธศาสนาของอินเดียได้เข้ามาก็พอดีมาผสมผสานกันชาวอินเดียก็นับถือเรื่องนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเขาก็มีการทำบุญให้แก่คนตายในเดือน10เขาเรียกว่าฤดูสลัทะสัมสลัทะสมาเยกิตสัมภาเทภาษาบาลีว่าอย่างนี้ฤดูสลัทะอันคับข้างไปด้วยต้นข้าวนี่กิตสัมภาเทคับข้างไปด้วยข้าวกล้าสลัทะสมาเยในฤดูในสมัยแห่งสลัทะในสมัยนี้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังชิวเต็มทุ่งเต็มท่าจิตใจของเจ้าของไร่เจ้าของนาสดชื่นแจ่มใสเบิกบานฝนฟ้าอำนวยให้ปีนี้คงจะได้ข้าวได้ปลาเพราะวันนั้นในเดือน10ฤดูสลัทะน้ำเปี่ยมฝั่งกุ้งห้อยปูปลาตามทุ่งตามท่าลงทุ่งลงท่าตึกซ่อนย่อนแหใส่ซ่อนใส่ใส่อะไรต่างๆมันหาได้ง่ายปูปลาหาได้ง่ายส้มสู่กูกไม้ผลหมากรากไม้อะไรต่างๆก็สุกในหน้านี้ตั้งแต่ลูกน้อยนาตามที่เราปลูกง่ายๆก็ดีฝรั่งอะไรต่างๆนี่มันเกิดมามากกล้วยก็ออกลูกสุกงอมในช่วงนี้ไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่าเวลาที่อุดมสมบูรณ์มาต้อนมาโฮมข้าวปลาอาหารสมสุกลูกไม้ปูปลากบเขียดหาได้ง่ายก็เลยมาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญมีคุณคนอินเดียในสมัยโบราณเขาก็เป็นสังคมเกษตรกรรมเหมือนกับคนไทยเราเมื่อเขาหาได้อย่างนี้สมัยก่อนเศรษฐกิจไม่มีพันไม่มีสวนปานสวนปอไร่มันไร่อะไรต่างๆทำนาแล้วก็แล้วระลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็หาพนมข้าวต้มพาลุงพาลังแต่งอาหารดีๆลงไปกองไว้ที่ป่าชาตลอดเวลา1เดือนในเดือนนี้เขาจึงเรียกว่าฤดูสลัทะสอเสือสละอารอเรือทหารสลัทะตัวนี้แปลว่าฤดูน้ำปิ่มฝั่งฤดูเป็น

ที่ชื่นชมแห่งมวลสุนัขสุนัขมันทำอะไรกันสุนัขมันผสมพันธุ์กันในหน้านี้มันก็เลยชื่นชมแล้วอีกอันหนึ่งสระทะที่เขียนด้วยสสาราสระอาลอเรือทอทหารสระทะตัวนี้แปลว่าทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปก็เลยรวมกันทั้งสสาราสารทะสเสือสารทะฤดูที่ชื่นชมแห่งสุนัขฤดูฝนที่น้ำเต็มฝั่งฤดูแห่งการทำบุญอุทิศรวมความแล้วก็เข้ากันพอดีในหน้านี้สุนัขผสมพันธุ์กันก็ชื่นชมน้ำก็เต็มฝั่งฝนตกดีเป็นเดือน9เข้าเดือน10พร้อมกันนั้นก็เลยมาทำบุญเพราะสมโสกลูกไม้ปูปลาอาหารกบเขียดมาต้อนมาโฮมหาง่ายก็เลยมาคิดถึงมากๆคนโบราณก็เลยเอาด้วยเหมือนกันในภาคอีสานในภาคกลางในภาคใต้ภาคอีสานเขียนไว้ในหีบ12ของ14ไว้เลยเมื่อฤดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวสาการประชาชนชาวเมืองกันเราเตรียมกันไหวผ้ากันท่านยังเขาประดับดินกินกรท่ายกท่านถอดไห้สังโฆผอมสู่พ่ายเดือนสิบได้ลำลวงมาถึงเดือนสิบมาหอดแล้วท่ายกถอดบวยบานเบิกพี่ท่ำท่านต่อมาสองสันเข่าสากน้ำมาให้สังโฆท่านถอดพากันวังหยอดแก้วนิพพานผลบนเย็นถึงฤดูเดือนนี้ย่อมพบาลเพิ่นปล่อยเพจกับทั้งสัตว์นรกผอมในหมอกแผ่นแดงเทพทรไทยในระวางกามาเสด็จลงมาหาหมู่เฮาม่วนผอมซุ่มที่เป็นแสงเสือกันมาแต่ศาสตร์ก่อนที่มาคอยหับตอดลอดหาส่วนบุญซุ่มที่เป็นเทพไทยโนอยู่ทั้งสวรรค์สิภาคกันลงมาจอบซ่อมลิงเยี่ยมเห็นเขาทำบุญสั่งการกุศลสั่งก่อดีใจนำพี่น้องสิเมื่อพออยู่สวรรค์ขั้นเห็นเขาเลือบมางหีดเก่าข้องหลังก็ดีแล้วบุญกุศลสินธรรมบอกขันหนึ่งน้ำจ่อยเขาก็พากันหน่อยในหัวใจเอาอังคิดขันนี้น้ำพี่น้องสิลงหมอกแผ่นแดงส่วนประเพณนั่งลกหายได้ปลดปล่อยมาเมืองคนเขาก็สลบนสอกหาศาสตร์แต่งสุ่มเสือแลนขึ้นเนื้อลงไต่ตามสลาหิมทาตามห้นทางควงบาทหาเสือเซนโตข้อประทุกอยากให้อาศัยเพิงใบบุญตั้งแต่ยังเป็นคนบ่ได้ทำบุญเอาไว้มัวแต่วนวินสางปาปังกำบาปตกมาในเซนนี่เลยลงหมอกแผ่นแดงเขาก็เลาะแหล่งแข่งห้องหำหวนหาทั้งโลกล้านอาวอาบ่ได้ยินเสียงนั้นย้อนว่าอากุศลเบื้องปาปังกำบาปได้มาบังเลื่อมไหวให้เขานั้นบ่ได้ยินนี่บังก็มาร้องเรียกหาพี่หาน้องตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาเทียงไร่เทียงนาศาลาท่าน้ำด้วยความอยากความหิวร้องหิวเปรตทั้งหลายร้องหิวเหลือเกินแต่พี่น้องไม่เห็นเขาก็เมื่อยเลาะสอกคนทั้งไห่หำกันนิ่งหาลงไปตามเทียงหน้าป่าดงพ่องเสียงเบิดเสียงโห่เห่ห้องควนข้างเอิญกูกลูกและล้านกระบอกหูตำนั่นแลนบังเขาก็ส้มซ่านเข่าอาลามหลวงกวงใหญ่หลังแต่เห็นพี่น้องพ่อได้ส่วนบุญเขาก็ดีใจหล่นเห็นคนแนนอังคือจะเห็นพี่น้องข้าวนี่เทียงจริงล่างพองเห็นพี่น้องสาดเส้นแนวโตมาจำสินกินท่านสืดส้มหัวแหม่งโพสนั่งเขาปูปลาสีนตอนผ้ากันท่านถอดไห่ก็เลยได้อิ่มพุ่งเขาก็ย่อมือขึ้นสาธุการพร้อมพำสาธุทอนปากกาวต่านพรไห่อยู่เย็นก็ให้ลุหลับได้โดยดังเกยประสงค์งามเมื่อมอละนาตายให้จะเมื่อเมืองฝาล่างพองส้มสาดเขาอารามหลวงกว่างไงเห็นแต่หน้าเพิ่นผุ่นบ่มีเสือเซนโตบางพองกำเว้นสางปางหลังนักนวงเขาไปวัดบ่อใดมั่นห่อนจังไฟเขาก็ดาวดาวดินหีบออกจากอารามเมิดเขตท่อละนี่สงจังคอยเศร้าหายห่อนข้อวาติเตียนเจ้ากูส่งถ้ำพองประเสริฐกำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟนี่พวกนี้เข้าวัดไม่ได้เข้าไปแผ่นดินร้อนเหมือนกับไฟเพราะโทษที่เคยด่าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีติเตียนกล่าวโทษชักชวนชาวบ้านให้เข้าใจผิดพระองค์นี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ทิ่มหีดเก่าคลองหลังพระที่ท่านดีตนเองกับเห็นเป็นโทษชักชวนคนอื่นติเตียนว่ากล่าวในที่สุดก็เลยตายตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตมาก็เข้าวัดไม่ได้ข้อว่ากำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟข้อว่าเป็นจังสันเฮ้าจังได้เห็ดเข่าเป็นหอไปแขน
ทั้งอาหารหวานข้าวโซอันม่วนผอมท่านเท่ไห้ซุ่มบ่มีสาดเฟนเขาบ่มี

ฟังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเดเสียงซอดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่สวรรค์เดน้อ

ิดหอดเด้คือหอดกำสังคมเก่ามาล่างเข้าคือหอดดงดอนนาแต่แก้วกินยังกวงคือหอดเด้คือหอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าขวดเคียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางห้อง

คือหอดดีคือหอดปวงคนเถามาล่างเฮาตั้งแต่เก่าพี่น้องเอ้ยขวดเคยกินเหลี่ยงลูกเต่าปองเหลี่ยงจนใหญ่มาก

ทั้งเสียงมุยมุยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเด็กบอกเตือนให้เฮาหุ่งสังคนาตองกังสดานอยู่นี่น้ำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสิทำ

ได้แสนสิถูกพลอยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อข้าหาบุญเฮาหน่อยฝั่งหลังบ่ไม่มากแสนสิถูกอยากหายบุญหน่อยให้เติมเอา

ขึ้นบนเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้ตื่มเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ท้อฟ้าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันเนาะฝุ่นกับผีนี่กันน้องบุญป่องเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ย

มาบาดเหลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแหล่ลิงเกียงเทิงสวรรค์พุ่นหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งเฮามันละหลีกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันน้อเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาเด็ดตื่มกันพี่น้องเอ้ย

ห้ามละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้เติมกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากหล่นแน่นอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแฮนแห่ย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่นได้ส่งมา

ครื่องปลูกต้นใหม่เพียนพำแพงหักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโดนน่านเขาสิจอจีจูมดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนหมากสิเป็นสันแล้วดนน่านได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุขเฮิมพร้อมเป็นต้นล้นเหลืองนี่หักถ้ำเนียมแท้บุญกรรมน้ำแตงพี่น้องเอ้ยไผเดน้อหอนจักลบหลีกหลีกรรมใดส่งผลพี่น้องเอ้ย

มาบมาบเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเลือเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮ้าสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่น

ำบายตีพ่อแม่อ้ายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถ้อยคำสำนวนกรของอีสานบ้านเฮาเว้าภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพิณเสียงซ้อเสียงของดังมาห้วนห้วนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปุ๊กให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อ้ายน้องที่หักเพลงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดไงมาห่วมศาสตร์ห่วมเส้นห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินเขาห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเขาห่วมล้านประสานจิตประสานใจสร้างคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮาเมื่อนี่ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นท่านห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไพ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไพ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาใส่ลั่นกักบังกินปลากั่งปูหินตามหอมห่วยเฮาเขาเฮ็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวซุ่มซุ่มหากใหม่ไงเขียดหมูแกงใส่ผักตำนินกินแล้วนอนสูบยาทวนทวนควนอูดเทียงควนเกี่ยวงอนคือไปใดยังนอเหนือเทิกเอิกลายทั้งใดนอสิใดมาเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผุ่นสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติดย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมืองขันหากเบิดเส้นใหม่ผัดมาได้เส้นคนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ดงดอนใหม่นี้ไก่บ่ได้สั่งเลยว่ายังห่วมห้องดงกว่างกระเป๋าเป็นย้อนว่าพ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันทางป่าทางดงขวดเคียกินจนเล็บเหี้ยนเล็บกุดย้อนเลี้ยงพวกเฮาใหญ่กาหน้าบ้านกรรมอันนั้นเวรอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพื่อนว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าญาโทกรรมนี่สิเป็นผู้ให้มูลมั่งสังขยาซึ่งกันและกันย่าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสำชีวิตหัวพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทางทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักสกุลบ่ห่อนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานแท้แล้ว

ความเว้าความว่าวังกี้นี่เป็นการบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขเว้าให้พ่อแม่อ้ายน้องได้ยินได้ฟังพ่อแม่โบราณของเฮาเพิ่นเว้าฝากฝ่าฝากดินฝากลมฝากแรงถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองยามเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งล้มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ได้เส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสร้างบุญกรรมน้ำแต่งอันใดก็ตามเพิ่นว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงฮักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดเติดพี่น้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวันมหาวิหารอารามของเศรษฐีซื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีคืออารามของตาสุทัศน์ส่วนของนายเชษฐ์เทวดาไปถามว่าคนในโลกนี่เขาสิเฮ็ดบุญสุนทรทานแนวใดน้อจังสิได้บุญหลายสายยาวตายแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ซื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าวนโรปาอารัมมโรปาเยชนาเสตุกรกาปปัญจอุทปานัญจะเยทันติอุปสยังเตสังลัตโตจะทิวาจะสธาปุญญังปวัตติธรรมทาศิรสัมปันนาเยชนาสักขามิโนโอ้ยขอโทษขออภัยผู้ขาเจ้าหัวปายะคู่ดงข้อเว้าภาษาบาลีความเว้าความว่าความปากความจาอินอ้อยอ้อยเว้าสู่พระธรรมเป็นคำเว้าคำจาพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายสคาถาวักเล่มที่15วรรณโรปะสูตรข้อที่146หน้า46พี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อความเว้าความว่าวังกี้นี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ความว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำปลูกป่าโดดน้ำถึงฝ่าซับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึงพาอาศัยเตสังลัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติบุคคลมุนันสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมทาศิรสัมปันนาเยชนาสกขามิโนคนจังสันแล้วเสวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่าจูดดงทางพงจูดเราให้สัตว์สาว่าสิ่งหล่มหายตายไปให้ต้นไม้ทิพย์หายไหวบอดหื่นสร้างเทวดาเบิดไปอารามอันหล่มเรือนเหมาะสมแก่การเพ่งพินิจคิดธรรมของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญญูพระอริยเจ้าบ่มีบรรยูบรรเศร้าบ่มีผู้ใดสิไปตรัสรู้อยู่ทั้งปราสาทอยู่ทั้งวิมานล้วนแต่เขาป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมตรัสรู้อยู่ในป่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดอยู่ในป่าตรัสรู้ในป่าเทศซ้อนกันในป่าตายกันในป่าไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินผู้ใดไปทางป่าจุดดงทางพงจุดเหล่าเตสังลัตโตจะทิว่าจะสถาป่าปังประวัตติบาปกินหัวผู้นั้นทั้งกลางเว้นกลางคืนบาปกินหัวผู้นั้นทุกเมื่อทุกยามคนผู้นั้นเสือว่าบ่ตั้งมั่นในศีลบ่กินอยู่ในธรรมตายแล้วก็ตกนรกแน่นอน

ย่ามาฟุ้งซัดเสียงสูญซ้ำชีวิตหอบห้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพ้องอัตถิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยนี่แต่ถมแผ่นผืนแผ่นดินให้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสัตว์สกุลบ่หอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องปุญกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ย

0: ความเว้าความว่าบางกี่นี้เป็นความเว้าให้เฮาได้เห็นภาพพดในจิตในใจพ่อแม่เฮาทางป่าจูดดงทางพงจูดเราเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแลกเอาชีวิตชีวาของลูกเต่าล้านเลนให้ใหญ่กาหน้าบ้านเบิดเส้นใหม่แล้วจังได้เส้นคนบาดนี่บาปทั้งกลางเว้นบาปทั้งกลางคืนอันนั้นตกมาอยู่น้ำไทเฮาลูกหลานที่เพิ่นเว้าวังกี่นี้บุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบาปที่พ่อแม่ทำไว้เพื่อไทยเอาชีวิตของลูกหลานก็เลยมาตกข้างกับเฮาแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดขื่นแห่งคว่ำห่อนน้ำในทะเลทั้งตอนเนื้อหนำแข็งได้เปื่อยลงมาเฮ็ดให้น้ำทะเลสูงขึ้นแล้วป่าใหม่เบิดไปคว่ำห่อนสูงขึ้นพี่น้องเอ้ยคว่ำเจริญสมัยใหม่เฮ็ดให้ฝนตกมากก็มีพิษมีภัยว่าแม่นฝนหาแก้วตกแล้วผัดหากินตกลงมามีโรคมีภัยต้นใหม่กูดงิกงอสัตว์ทั้งหลายอยู่ในน้ำเป็นบาดเป็นแพ้ตาบอดตาเจ้าตายไปหนอนว่าบ่มีต้นใหม่ดูดพิษสับภัยทั้งหลายบาปอันนั้นตกลงมาถึงเฮาเฮามาพากันปลูกป่าปลูกดงรักษาพงรักษาป่าปลูกต้นใหม่ไปแล้ว200กว่าไร่เมื่อนี้เฮามาซอยกันลบหญ้าขาหุ่นวรรณรูปป่าอารามรูปป่าปลูกป่ารักษาดงรักษาพงรักษาเหล่าไทยบาปไทยกรรมไทยวีนที่พ่อแม่เฮาได้เฮ็ดได้ทำการที่เฮาเฮ็ดมื้อนี้การปลูกป่าปลูกดงพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนมุนมูนี่ก็สิตกทอดต่อไปสู่ลูกสู่หลานปะกุมสุมเย็นดูดฝ่าดึงฝนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงนี่เว้าเล่นซื่อๆเด้ส่วนพี่ส่วนน้องเอาเหือเอาแห้งห่วมจิตห่วมใจกันเนาะเฮาในทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเคลื่อนค่ำแม่นบ่มีของหลายดังผู้เพิ่นเป็นเศรษฐีไทยขาดเฮาก็มาเอาถามมาพี่ให้แห้งงานออกมาซอยพี่น้องเอ้ยทางแห้งงานเธอนี่เว้นให้พ่อแม่เฮา
1: ความจริงเป็นเรื่องของการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเป็นเรื่องเบื้องต้นตอนนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้รับฟังมาการปฏิบัตินั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำต่อไปและจะต้องทำติดต่อกันไปตลอดเวลาจึงจะทำให้เราได้รับประโยชน์จากพระศาสนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติศาสนาก็ไม่เกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราแม้แต่น้อยเรามีไหว้เหมือนกับว่ามีของเก่าๆไว้ดูเล่นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราจะต้องใช้ของนั้นให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราฉันใดในเรื่องธรรมะนี่ก็เช่นเดียวกันเรานับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องนำหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราการใช้ธรรมะเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นก็สุดแล้วแต่เราจะปฏิบัติในขั้นไหนเราต้องการผลในรูปใดเพราะธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นั้นมีมากมายหลายขั้นหลายตอนเพื่อให้เหมาะแก่บุคคลที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเขาคล้ายๆกับยาซึ่งมีไว้หลายขนานสำหรับแก้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเราจะมียาอย่างเดียวครอบจักรวาลแล้วจะใช้ยานั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะโรคมันหลายเรื่องในจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกัน มันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในใจของเรา ราก็ต้องแก้ด้วยยาที่เหมาะแก่เรื่องนั้นสิ่งนั้นก็จะเหือดหายไปอีกประการหนึ่งเรามีความต้องการประโยชน์ในแง่ใดประโยชน์ในปัจจุบันนี้หรือประโยชน์ในการต่อไปหรือประโยชน์อย่างยิ่งคือการพ้นจากความทุกข์เด็ดขาดในชีวิตนี้เราก็ต้องเลือกเพ้นธรรมะมาใช้ให้เหมาะแก่สิ่งที่เราจะต้องการว่าเราจะต้องการอะไรในเบื้องต้นของชีวิตของคนเรานั้นก็ต้องการอยู่อย่างเป็นสุขในโลกนี้เราก็ต้องหาเครื่องประกอบเพื่อให้เกิดความสุขในโลกนี้ชีวิตของเรานี่ต้องการอะไรบ้างก็สิ่งที่เป็นเรื่องจำเป็นแก่ร่างกายก็มีเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยาสำหรับแก้ไขอันนี้เรียกว่าปัจจัย4เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราทุกคนเราจะอยู่โดยไม่มีอาหารไม่ได้เราจะอยู่โดยไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มก็ไม่ได้เราจะอยู่โดยไม่มีบ้านเรือนอาศัยก็ไม่ได้เราจะอยู่โดยไม่มียากินในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้มันจำเป็นจะต้องใช้สิ่งใดใช้มากก็ต้องหามากสิ่งใดใช้น้อยก็ไม่เป็นไรเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรมากเราก็ต้องหาสิ่งนั้นมากินมาใช้อาหารเครื่องนุ่งห่มยาแก้ไขที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเราจะต้องใช้มันเรื่อยไปตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าเรามีน้อยมันก็ไม่พอกินพอใช้เราจึงต้องทำการแสวงหาการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันถ้าการแสวงนั้นเป็นธรรมแต่ถ้าเราแสวงหาสิ่งไม่เป็นธรรมก็เรียกว่าเราไม่ได้ประพฤติธรรมการทำงานก็เป็นหน้าที่อันหนึ่งของชีวิต หน้าที่มันก็คือธรรมะเหมือนกันเช่นเราเป็นชาวนาเราก็ทำนาชาวสวนทำสวนคนค้าขายทำการค้าขายข้าราชการก็ทำราชการการทำหน้าที่นั้นก็ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมธรรมะนั่นก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมื่อเราได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราถูกต้องเรียบร้อยก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมถูกต้องแต่ถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องเช่นเราไปลักข้าวของของคนอื่นเอามากินมาใช้ไปลักอะไรของเขามาเพื่อประโยชน์ของตัวอย่างนี้ไม่ชื่อว่าทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ว่าเป็นการประพฤตินอกศีลนอกธรรมคนประพฤตินอกทางของศีลธรรมย่อมสร้างปัญหาให้แก่ตนสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นคนนั้นจะต้องมีความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันหลายเรื่องหลายประการเพราะการกระทำหน้าที่นั้นไม่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมก็ไม่เรียกว่าเป็นหน้าที่การไปฆ่าเขาไม่ใช่หน้าที่การไปนัดของเขาไม่ใช่หน้าที่การประพฤติล่วงเกินของรักของชอบใจใครๆก็ไม่ใช่หน้าที่การพูดโกหกคำหยาบคำเลวไหลก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการพูดตามหน้าที่หรือว่าเราไปเสพของมึนเมาทำลายสติสัมปชัญญะทำลายสุขภาพทางกายทางใจให้เสื่อมโทรมลงไปก็ได้ชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าเราเล่นการพนันเราก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่กลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนแต่ไม่มีการพักผ่อนกลับไปเที่ยวทางตาดูนั่นดูนี่หาความสุขสนุกทางเนื้อทางหนังก็เรียกว่าไม่ได้ประพฤติในหน้าที่ที่มนุษย์จะพึงกระทำเป็นการกระทำนอกเหนือหน้าที่ออกไปการกระทำอันใดที่มันผิดหน้าที่ก็ ็เรียกว่าผิดศีลธรรมในทางพระศาสนาผู้กระทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมย่อมได้รับความทุกข์ในภาษาธรรมะเรียกว่าเป็นบาปสิ่งที่เป็นบาปนั้นคือทำจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวแล้วผลของบาปก็เป็นความทุกข์เป็นความแสบร้อนการสะสมสิ่งชั่วร้ายเรียกว่าสะสมบาปการสะสมบาปเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขโขปาปัสสะอุจเจโยการสะสมบาปคือความชั่วเป็นความทุกข์ในทางตรงกันข้ามถ้าเรารู้จักสิ่งถูกต้องทำสิ่งถูกต้องเราก็สะสมบุญเมื่อสะสมบุญเราก็มีความสุขตามพระบาลีที่ว่าสุขโขบุญยัปสะอุจจะโยการสะสมบุญเป็นความสุขสะสมบาปเป็นความทุกข์ใครอยากจะทุกข์ก็ไปสะสมบาปให้มันมากจนท่วมหัวท่วมหูใครอยากจะมีความสุขก็สะสมบาปบุญคือความงามความดีทุกโอกาสที่เรามีเวลาจะทำบุญได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณได้เราก็ต้องทำสิ่งนั้นอย่าไปทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษเพราะการกระทำสิ่งที่เป็นบาปโทษนั้นชื่อว่าไม่ประพฤติธรรมเมื่อไม่ประพฤติธรรมธรรมะก็ไม่คุ้มครองไม่รักษาคนนั้นคนที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากธรรมะก็เรียกว่าธรรมะตัดหางปล่อยเสียแล้วจะไปข้างไหนทำอะไรก็ตามเรื่องตามราวเหมือนคนโบราณพูดว่าตัดหางปล่อยวัดไอ้ตัดหางปล่อยวัดนี่มันยังไม่เท่าใจหรอกก็เอาว่าปล่อยในวัดอย่างน้อยมันก็พอจะได้เห็นแสงสว่างบ้างสัตว์เดรัจฉานที่เราตัดหางปล่อยวัดมันก็ตายช้าหน่อยมันมีตายนะแต่มันช้าหน่อยคนที่เขาตัดหางปล่อยวัดนี่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปล่อยให้อยู่กับพระได้ยินเสียงพระได้เห็นพระได้พบพระบ่อยๆจิตใจก็จะได้เข้าถึงพระพระก็จะเข้าไปอยู่ในใจสภาพชีวิตก็จะดีขึ้นไอ้ก่อนนี้เรามีแต่ผีเข้ามาอยู่ในใจผีคือความชั่วด้วยประการต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเสพสิ่งเสพติดมันเมาการเที่ยวกลางคืนการคบเพื่อนชั่วการสนุกสนานไม่เป็นเวล่ำเวลาสิ้นเปลืองเงินทองการเกียจข้างการงานไอ้นี่มันเป็นผีที่มาสิงอยู่ในใจของเราเราก็ถูกผีบังคับให้ไปกระทำอะไรต่างๆเป็นเหตุให้เราเสียผู้เสียคนพ่อแม่เดือดร้อนพี่น้องเดือดร้อนคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็พลอยเดือดร้อนเพราะเรามีผีอยู่ในใจของเราเมื่อเรามาสำนึกรู้สึกตัวว่าการเอาผีมาไว้ในตัวเนี่ยมันเป็นความทุกข์ไม่เป็นความสุขเลยและไม่ใช่ทุกคนเดียวยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีกหลายคนแล้วก็ควรจะ พิจารณาให้เห็นทุกโทษของสิ่งนั้นคนเราจะละอะไรจะเลือกอะไรไม่ใช่มันละได้ง่ายๆเลือกได้ง่ายๆต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งจึงจะละได้ถ้ายังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งนั้นด้วยตัวเองเนี่ยมันยังละไม่ได้ถ้าฉะนั้นจึงต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นมันให้โทษแก่เราอย่างไรลองศึกษาเรื่องของตัวเองตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลในด้านเป็นคนพาลเรียกว่าอนุบาลในด้านเป็นคนชั่วเริ่มคบเพื่อนก่อนคนเรานี่มันจะชั่วนี่มันเริ่มคบเพื่อนก่อนคบเพื่อนผิดเพื่อนคนนั้นเขาชั่วอยู่ก่อนแล้วแล้วเราไปคบคนนั้นเมื่อไปคบคนนั้นก็ถูกเขาโน้มน้อมจิตใจชักจูงให้ไปทำชั่วเพิ่มขึ้นแต่เหมือนเขาเราก็ไปทำความชั่วนั้นมันมีอะไรเป็นเครื่องล่อคล้ายกับว่ามีน้ำหวานล่อใจ มีสิ่งอร่อยล่อใจจูงใจคนใจอ่อนใจง่ายก็ไม่พิจารณาตัวเองไม่ตักเตือนตัวเองไม่แก้ไขตัวเองไหลไปตามความชั่วที่เพื่อนชักจูงไหลไปบ่อยๆก็เลยตกลงไปในกระแสของความชั่วและเมื่อลงไปในกระแสของความชั่วแล้วมันก็ไหลเรื่อยไปจนกระทั่งออกทะเลลึกแห่งความชั่วแล้วก็จมน้ำตายเพราะความชั่วท่วมทับอันนี้คือสาเหตุของความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงคนไม่เคยเล่นการพนันไปเดินกับนักการพนันไม่กี่วันก็จะเล่นได้คนไม่ดื่มสุราเมรัยไปเดินตามหลังคนนักดื่มข้าวสองสามวันก็ดื่มเป็นคนไม่เที่ยวกลางค่ำกลางคืนไปเจอคบหาสมาคมกับพวกนักเที่ยวอย่างนั้นเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเมื่อไปมันก็ถูกกับกิเลสมันก็ไปกันใหญ่เลยเสียผู้เสียคนไปคนใดไปคบเพื่อนชอบสนุกเฮฮานิสัยก็ต้องเปลี่ยนไปในทางสนุกเฮฮาแล้วก็เสียผู้เสียคนไปคบคนขี้เกียจสันหลังยาวคนขี้เกียจมันก็อวดความขี้เกียจให้เราเห็นด้วยการไม่ต้องทำอะไรด้วยการนอนด้วยการเล่นด้วยการสนุกไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอเราไปใกล้คนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออมันดีไอ้นี่ไม่ทำอะไรมันก็อยู่ได้แล้วก็เพราะความชั่วร้ายขึ้นในจิตใจก็เห็นความชั่วเป็นความดีเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นความเสื่อมเป็นความเจริญเห็นความมืดเป็นแสงสว่างชีวิตของบุคคลนั้นก็จะตกลงไปสู่กระแสของความชั่วความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีมูลฐานมาจากการคบหาสมาคมคือไปคบคนชั่วเข้าเราก็เลยชั่วตามเขาไปเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เมตตากรุณาต่อชาวลูกทั้งหลายพระองค์เห็นพิษเห็นภัยของการคบหาสมาคมนี้มากจึงได้สอนไว้ในมงคลสูตรข้อแรกเลยทีเดียวแต่เรานิมนต์พระไปสวดมนต์ตามบ้านของเราถ้าท่านจะสวดข้อแรกก็สวดว่าอเทวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเทวนาซึ่งแปลความว่าอย่าคบอันตรพานจงคบหาสมาคมด้วยบัณฑิตพูดเป็นเรื่องแรกมงคลนั่นคือเหตุที่จะสร้างความสุขความเจริญในแก่ชีวิตคราวนี้สิ่งที่จะเกื้อกูลให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตนั้นข้อแรกก็คือการไม่คบคนผ่านคือไม่คบคนพวกที่ประพฤติชั่วเรียกว่าพาลชนพาลชนคือคนที่อ่อนปัญญาก็พวกปัญญาอ่อนนั่นเองปัญญามันอ่อนมีไม่พอที่จะศึกษาค้นคว้าใจตรองในเรื่องนั้นๆให้รอบคอบเลยก็ไปคบคนอย่างนั้นเข้าคนอย่างนั้นก็มีสภาพเช่นนั้นอยู่เมื่อเราไปคบกันเข้าเขาก็จะดึงเราไปในทางชั่วต่างๆอย่าว่าแต่คนเลยแม่สัตว์เดรัจฉานถ้าไปอยู่กับคนชั่วมันก็จะชั่วตามคนนั้นไปคนเลี้ยงสุนัขเป็นนายพรานใส่ใจโหดมันก็หัดสุนัขให้ไล่สัตว์ให้กัดสัตว์ให้ตายเพราะหัวหน้าคนเลี้ยงมันมีนิสัยอย่างนั้นเขาก็จะสอนสุนัขของเขาให้ทำอย่างนั้นตามความคิดของเขาคนทำเลี้ยงต้นไม้ในเรื่องกล่าวไว้ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเอาไปปลูกปนไว้กับต้นไม้อีกต้นหนึ่งรากมันไปพันกันเข้าแล้วออกลูกมาก็มีรสชาติเหมือนต้นไม้ต้นนั้นคือขมไปโดยปกติผลไม้อย่างนั้นไม่ขมแต่ว่ามันกลายเป็นของขมไปพระเจ้าแผ่นดินรู้ก็ให้ศึกษาค้นคว้า คนฉลาดในเรื่องต้นไม้ก็บอกว่าต้นไม้นี่มันขมเพราะว่ารากมันไปพันกับต้นไม้ขมเชื่อมสนิทกันดูอาหารประเภทเดียวกันเอามาเลี้ยงต้นของตัวลูกออกมาก็เป็นของขมไปด้วยมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องหนังสือมงคลนี่ท่านเล่าว่ามาคนเลี้ยงเป็นคนกระจอกหอกง่อยเดินขยบขยเยกขยบขยเยกโยงมาทุกวันทุกวันมาเดินขยเยกไปด้วยมาที่เดินตามหลังคนเดินขยเยกนี่ก็เดินขยเยกไปอย่างนั้นพระราชาเห็นไว้มาทำไมมันเดินไม่เรียบร้อยมันบกพร่องที่ตรงไหนเขาเรียกว่านายสัตวแพทย์มาตรวจสอบว่ามามันเป็นลูกอะไรจึงเดินอย่างนั้นนายแพทย์มาตรวจสอบเรียบร้อยละเอียดไม่พบว่ามาเป็นลูกอะไรเลยก็จนปัญญาเหมือนกันว่าไม่รู้ว่ามันเดินขยิบได้อย่างไรอันนี้กับพระราชาก็ไปถามพระฤาษีที่เป็นนักจิตวิทยาพระฤาษีนี่เป็นนักจิตวิทยาด้วยเหมือนกันถามว่าม้ามันไม่มีลูกอะไรแต่ทำไมมันเดินขยกขยีพระฤาษีก็นึกว่ามันต้องมีคนสอนให้เดินขยีโดยไม่เจตนามันจึงเดินอย่างนั้นก็ถามว่าใครเป็นคนเลี้ยงม้าตัวนั้นก็บอกชื่อคนนั้นแข้งขาไอ้คนนั้นมันเป็นอย่างไรคนก็บอกพระฤาษีว่าไอ้นั่นขามันพิการเวลาเดินมันก็เดินขยุกขยเยกไปบอกว่านี่แหละม้าที่มันเดินขยุกขยเยกเพราะไอ้นั่นมันเดินไปข้างหน้าอันนี้ม้ามันนึกว่าไอ้นั่นสอนกูให้เดินอย่างนั้นเลยมันเดินขยุกขยเยกไปด้วยมันติดกันน่ากลัวต่อมาก็รู้สาเหตุพระราชาก็เปลี่ยนคนเลี้ยงให้คนเลี้ยงที่แข้งขาปกติเลี้ยงม้าตัวนั้นคนแข้งขาปกติมันก็เดินปกติม้าตัวนั้นก็ค่อยเดินปกติขึ้นเลยเรียบร้อยนี่มันเรื่องของการคบหาสมาคมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเสียผู้เสียคนเด็กวัยรุ่นอยู่กับพ่อแม่ประพฤติตนเรียบร้อยพ่อแม่ก็ไม่ใช่มีความเป็นอันธพาลและไม่ได้สอนลูกเพื่อให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอออกไปสู่สังคมคือไปอยู่โรงเรียนชั้นมัธยมก็ไปคบเพื่อนคบฝูงเด็กไม่รู้ว่าใครควรคบไม่ควรคบก็เลยไปคบเพื่อนเพื่อนที่เหลวไหลนั้นมันมักชวนเราให้สนุกเช่นชวนหนีโรงเรียนชวนไปเที่ยวดูหนังชวนไปฟังเพลงแล้วก็ชวนไปดื่มของมึนเมาชวนให้สูบบุหรี่ชวนให้ทำแต่เรื่องที่มันไม่ดีแต่ว่ามันสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นเด็กคนนั้นก็เลยค่อยเปลี่ยนนิสัยไปสู่ความชั่วร้ายวันละนิดวันละหน่อยจนกลายเป็นคนมีสภาพเช่นนั้นไปสิ่งที่เรียกว่านิสัยนี่มันเกิดจากการกระทำบ่อยๆเราทำอะไรบ่อยสิ่งนั้นก็เป็นนิสัยดื่มสุราบ่อยๆก็มีนิสัยทางดื่มสุราเล่นไพ่บ่อยๆก็มีนิสัยทางไพ่ติดไพ่ถ้าไม่ได้เล่นแล้วก็อยู่ไม่ได้เล่นเองไม่ได้แจกเด็กแค่มานั่งเล่นให้ดูก็มีลูกมันหนักอันนี้พ่ายมันเข้าสิงใจเพราะเล่นบ่อยๆทำอะไรในทางชั่วบ่อยๆมันก็ก่อจับเป็นนิสัยจิตใจเปลี่ยนสภาพไปในรูปอย่างนั้นแล้วก็เสียผู้เสียคนไปแต่นี่บางเพื่อนบางคนนั้นมันเสียไปมากแล้วเพราะว่าเสพของเสพติดที่ทำลายชีวิตทำลายอนาคตทำลายสุขภาพทางกายทางใจเช่นผงขาวเป็นต้นผงขาวนี่มันเมื่อก่อนไม่มีเพราะมันมีผงดำกินกันอยู่ผงดำก็คือยาฝิ่นนั่นเองสูบกันแต่ว่ามันสูบเป็นที่เขามีโรงให้สูบ ใครจะสูบต้องเข้าไปในโรงนั้นจะเอาไปสูบที่อื่นไม่ได้ปกป้องง่ายกว่าเพราะเราไม่ให้คนที่ไม่สูบเข้าไปได้ไม่ให้เด็กหนุ่มเข้าไปในโรงยาฝิ่นเพราะเข้าไปแล้วมันจะติดฝิ่นเพราะฝิ่นนั้นมันชวนให้ติดอย่าว่าแต่คนเลยจิ้งจกตุ๊กแกยังติดเลยเขาบอกว่าในโรงยาฝิ่นนั้นจิ้งจกมาอยู่เต็มไปบนหลังคาทุกแกก็มามันได้ควันของฝิ่นที่คนจุดสูบแล้วก็มันสูดกลับไปทุกวันเหมือนกับไอระเหยอย่างนั้นจิ้งจกก็เลยเป็นจิ้งจกขี้ยาไปด้วยทุกแกขี้ยาไปด้วยมันติดได้นะของอย่างนี้มันก็แปลกเหมือนกันแล้วไม่ไปไหนต้องมารออยู่เมื่อไรละเหยมันจะขึ้นมาถึงกูบ้างมันติดอย่างนั้นคนเรานี่มันติดง่ายกว่าสัตว์เดรัจฉานจิตใจคนนี้อ่อนไหวง่ายและในทางชั่วนี้ง่ายที่สุดเพราะทางชั่วมันต่ำมันไหลไปง่ายเหมือนกับน้ำที่ไหลไปที่ต่ำมันง่ายแต่ถ้าเราจะทดน้ำไม่ขึ้นที่สูงต้องใช้แรงงานใช่เครื่องสูบขึ้นไปและเครื่องนั้นต้องดีด้วยจึงจะสูบน้ำขึ้นไปได้คนหนุ่มคนสาวผู้ร้ายเรียงสาไปคบหาเพื่อนอย่างนั้นเข้าฉันแรกนะสนุกหรอกสูบสนุกสูบบุหรี่พ่นเล่นสนุกพ่นนานๆเข้าก็ติดบุหรี่สูบเฮโรอีนเล่นสนุกอยากลองพอสูบต่อไปแล้วมันติดใจเพราะมันทำให้เคลิบเคลิ้มให้เป็นสุขแบบคนขี้ยาสุขแบบคนขี้ยามันดีมันก็เลยชอบก็เลยติดแล้วก็ต้องสูบบ่อยๆจนร่างกายไผ่ผอมสูบซีดพยายมจดชื่อไว้เรียบร้อยยังแต่ว่าจะเอาตัวไปทำนั่นเองพ่อแม่เห็นข้าวก็ตกใจเอ๊ะทำไมลูกชายของเราเมื่อก่อนรูปร่างหน้าตามันแข็งแรงดีเดี๋ยวนี้ทำไมมันผอมโซลงไปทุกวันเวลาก็เรียกมาไต่ถามก็รู้เรื่องว่าอ๋อแย่แล้วมันไปเป็นทาสยาเสพติดเข้าแล้วที่เป็นทาสยาเสพติดเขาเพราะว่าไปคบเพื่อนพวกที่ชอบเสพสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกรงใจเพื่อนไอ้เกรงใจไม่เข้าเรื่องนี่ทำให้คนเสียมามากแล้วเลยก็คิดสิ่งเหล่านั้นงอมแงมจนเสียผู้เสียคนไปแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่อยากจะให้ลูกเสียผู้เสียคนจึงพยายามเยียวยารักษาเอาไปโรงพยาบาลเอาไปสถานอบรมในเรื่องอย่างนั้นให้รักษาพอผ่อนคลายลงไปหายลงไปมีชีวิตเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างแต่ว่ากลัวยังกลัวอยู่ว่ามันจะไปอีกถ้าเพื่อนอาจจะมาชวนว่าใดก็ได้ของมันเคยนี่ไม่ได้พอเพื่อนกวักมือแล้วจะไปคนเคยดื่มเหล้าเนี่ยได้กลิ่นเหล้าไม่ได้เคยสูบบุหรี่ได้กลิ่นบุหรี่ไม่ได้เคยสูบเฮโรอีนพอได้กลิ่นเฮโรอีนเนี่ยมันก็ทนไม่ได้มันวกลงไปหาจุดนั่นทันทีเป็นอันตรายมากสำหรับชีวิตก็เลยต้องหาวิธีการให้รอดพ้นจากอันตรายนั้นด้วยการถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็นำมาฝากวัดให้ได้เข้าใกล้พระได้ฟังเสียงพระแล้วจะได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจเข้าหาพระเอาพระเป็นผู้นำในชีวิตต่อไป บางคนก็เลือกได้บางคนก็เลือกไม่ได้บางคนมาอยู่วัด2 วันหายไปแล้วบางคนวันเดียวคืนเดียวหายแล้วหายแล้วไม่มาอีกต่อไปเขาไม่อยากจะเป็นคนแต่เขาอยากจะเป็นขี้ยาเขาไม่อยากจะหายจากลูกนั้นอยากจะเป็นลูกนั้นตลอดชีวิตเขาไม่รู้จักคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์เขาไม่รู้ว่าความรักคุณพ่อคุณแม่ขนาดไหน เขาไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความโทมนัสเสียอกเสียใจในการเปลี่ยนสภาพของลูกหญิงลูกชายในสภาพนั้นอย่างไรเขาคิดไม่ออกคิดไม่ได้ก็เลยไม่

เลยก็ไม่สามารถจะคืนดีได้เพราะเขาไม่ร่วมมือเพื่อให้ตนเป็นคนดีอย่างนี้ลำบากมากแต่ว่าบางคนเมื่อมาอยู่วัดแล้วก็รู้สึกสำนึกตัวตั้งอกตั้งใจที่จะปรับตัวเองให้เข้าหาแนวทางที่ถูกที่ชอบบังคับตัวเองมีความอดทนมีความเสียสละสิ่งชั่วร้ายออกจากจิตใจก็ดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจดีขึ้นได้บวชในพระศาสนาบวชเรียนแล้วก็ลาสิกขาต่อไปอีกเมื่อลาสิกขาออกไปอยู่เป็นเด็กบ้านก็ไม่ยอมทำชั่วต่อไปตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งสำเร็จได้ปริญญาที่นี่ก็มีคนหนึ่งในสภาพเช่นนั้นก็ออกมาว่าเขาให้อยู่วัดปีนึงแล้วก็ให้บวชอยู่สองปีเขามาลาสิกขาเพื่อจะไปเรียนรามคำแหงเพราะว่าเขาได้ม.ศ.5ไว้แล้วก็เลยอนุญาตว่าเธอศึกได้เพื่อไปเล่าเรียนแต่เธอต้องอยู่วัดอีกสองปีเรียนหนังสืออยู่ที่วัดอย่าไปอยู่บ้านเขาก็ตกลงเลยก็อยู่วัดเรียนสองปีแล้วก็ออกจากวัดไปอยู่บ้านญาติตั้งใจเรียนสอบได้นิติศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ไปเรียนเนติเดี๋ยวนี้ได้จะเป็นเนติบัณฑิตแล้วภายใน4ปีนั้นเขาก็ได้สำเร็จวิชาการก็เรียนจริงทำจริงอันนี้ได้รับผลจากการมาอยู่วัดและเขาเปิดใจรับสิ่งที่พระมอบให้ไอ้บางคนมาอยู่วัดมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันคือสันดานมันไม่คิดจะดีไม่คิดจะพื้นตัวจากความชั่วความร้ายบวชแล้วเขาบอกว่าไม่ให้สูบบุหรี่แอบเอาบุหรี่มาสูบไปบ้านก็ซื้อบุหรี่มาแล้วเอามาแอบสูบในห้องสูบคนเดียวไม่ได้ต้องชวนเพื่อนมาเข้าแก๊งแอบสูบบุหรี่กันจนพระจับได้ก็ไม่เลิกไม่ละเป็นคนดื้อคนดันชอบทำอะไรตามใจตัวตามใจอยากไม่เปลี่ยนสภาพชีวิตไม่จะไม่เป็นคนโอนไม่เป็นคนถ่อมตนไม่เป็นคนรู้จักสภาพชีวิตของตัวว่ามันจะเสียผู้เสียคนอย่างนี้ก็เรียกว่าโปรดไม่ได้มันเป็นดอกบัวใต้น้ำที่จะต้องเน่าเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาไปไอ้ต้นบัวกับเต่าเนี่ยมันคอกันเหมือนกันไอ้ที่หนองข้างหน้าวัดน่ะต่อมานี่คนพวกอยากอายุยืนเหมือนเต่าหรืออยากจะงูเหมือนเต่าด้วยหรือเต่าก็ไม่รู้ชอบไปซื้อเต่ามาปล่อยวัดเรียกไหมกันซื้อเต่ามาปล่อยวัดเต่าตัวเล็กโตตัวใหญ่ปล่อยกันใหญ่มีเต่าตั้ง20กว่าตัวอยู่ในศาลนั้นลูกดอกบัวปักไม้ไผ่เพื่อให้มันได้อาศัยเกาะลูกไว้ไม่กี่วันกินเกลี้ยงเลยเต่ากินหมดไม่ขึ้นสักกอเดียวเออนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าไอ้ดอกบัวใต้น้ำนี่มันเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลานี่กินทีเดียวคือเต่ามันชอบกินก้านบัวกินเง่าบัวใบบัวมันก็กินเห็นว่าต้นใบบัวมันขาดลอยมาอยู่ใกล้กุฏิเต่ามาโผล่หัวกัดใบบัวมันไม่มีอะไรจะกินก็เลยกินใบบัวไปพลางๆมันอย่างนั้นคนชอบเอามาปล่อยคนที่ปล่อยเต่านั่นล้วนแต่อยากอายุยืนทั้งนั้นยืนเหมือนเต่านะไอ้ยืนเหมือนเต่าเนี่ยมันจะดีอย่างไรมันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วแล้วอายุยืนนี่มันดีเมื่อไหร่แก่นักข้าวมันแย่นะลูกหลานก็รำคาญแล้วแต่แก่มากๆเนี่ยไอ้ตัวคนแก่ก็รำคาญมีแต่นั่งบนทำอะไรจะตายสักทีที่วัดนี่ก็มีคนแก่อยู่คนหนึ่งแกไม่เจ็บไม่ไข้กินหมากมันยังค่ำนอนเนี่ยนะวิทยุเครื่องเปิดฟังเรื่องนั่นฟังเรื่องนี่เอามาก็นานๆเดินผ่านไปทีนึงพอเดินผ่านก็เรียกว่าโยม

ยังไม่ตายหรือว่าโลกเขายังไม่เอาอยู่ไหวงั้นอยู่ไปก่อนก็แล้วกันเขายังไม่เอาก็อยู่ไปก่อนนี่นะอยู่ไปแค่นอนแล้วก็ทานอาหารแล้วก็นอนฟังวิทยุไม่ค่อยนับละกลางคืนก็เดินแอบไปดูนะแค่ก็ไม่ค่อยหลับหลับน้อยนี่ทรมานแกมากมากนี่ทรมานอย่าไปปล่อยเต่าให้อายุยืนแล้วมันลำบากอยู่ไปตามเรื่องก็แล้วกันเต่าใดก็ช่างหัวมันเมื่อมันจะตายก็ยอมตายไปไม่ต้องปล่อยเต่าอะในบางแห่งเต่าอยู่อย่างทรมานเช่นวัดเบญจมบพิตรนิยมไปดูในคูน้ำน้ำก็น้อยเต่าก็มากเที่ยวปีนเที่ยวป่ายกันอยู่ตักข่ายน้ำจับตัวไม่เคยอาบน้ำเลยเรียกว่ามันไม่สะอาดน้ำก็ไม่สะอาดอยู่อย่างลำบากคนก็ชอบเอาไปปล่อยในที่นั้นเลยมันก็เรียกว่าชาติก่อนคงจำบาปมาเลยง่ายมาชาตินี้เกิดเป็นเต่าให้คนซื้อไปปล่อยเลยมันทุกข์อยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นคนที่มันดึงไม่ขึ้นสอนเท่าใดไม่รับฟังดึงไม่ขึ้นก็เรียกว่าเป็นพวกดอกบัวเน่าใต้น้ำเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาที่เขาว่าเป็นเหยื่อเต่านั้นหมายความว่าตกเป็นเหยื่อของความงู้นั่นเองเต่านั้นก็เปรียบเป็นสัตว์งู้เขลานะเขาว่างู้เหมือนเต่านะคนก็บางทีเขาเขียนรูปคนขี่หัวแล้วแบกเต่าไปอีกนะขี่หัวนั่นก็มันก็แย่แล้วมันยังขืนแบกเต่าไปอีกตัวเรียกว่ามันงู้สองชั้นแต่คนอย่างนั้นมันงู้หลายชั้นเพราะงั้นเขาจึงว่าอย่างนั้นว่าเป็นเหยื่อเต่าคือตกเป็นเหยื่อของความงู้ความเก่าดึงไม่ขึ้นสภาพจิตใจไม่ยอมรับคุณงามความดีก็เลยไม่ไหวทีนี้คนที่มีจิตใจตกต่ำอย่างนั้นแล้วถ้านึกได้ว่าโอเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความเป็นอย่างนี้แต่ที่มันเป็นไปอย่างนี้เพราะเราเผลอไปเราประมาทไปเราได้เดินผิดทางเดินผิดแล้วกลับมาเดินถูกได้ทำผิดแล้วกลับมาทำถูกได้คิดผิดแล้วคิดให้มันถูกก็ได้ไม่ใช่ลำบากอะไรขอให้มีความคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องอยู่อย่างถูกต้องคิดอย่างถูกต้องพูดอย่างถูกต้องทำอะไรอย่างถูกต้องคบคนที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ไว้ในใจแล้วไม่ยอมให้ตกต่ำอีกต่อไปด้วยการศึกษาสาเหตุว่ามันตกต่ำเพราะอะไรเราก็ต้องศึกษาค้นคว้าเหตุของสิ่งนั้นเหตุสำคัญก็คือว่าเพราะเราไปคบเพื่อนไม่ดีเราจึงเป็นอย่างนั้นเราก็ตัดปัญหาคือเลิกคบเพื่อนชั่วเพื่อนที่ชอบเล่นการพนันชอบเสพของมึนเมาชอบเที่ยวกลางคืนชอบสนุกสนานทิ้งเหลืองเงินทองเป็นคนเกียจคร้านมันเป็นคนชั่วเราอย่าเข้าใกล้เมื่อเราไม่เข้าใกล้คนชั่วมันก็สบายใจเราฟื้นคืนชีพเป็นคนดีขึ้นมาได้ชีวิตก็เรียบร้อยก้าวหน้าคนบางคนมีชีวิตตกต่ำเหลือเกินแต่เมื่อได้พบพระรู้สึกตัวว่าเรามันเป็นคนห่างพระเรามันอยู่ในความมืดก็เลยออกจากความมืดมาอยู่กับความงามความดีกลายเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหลักเป็นฐานต่อไปได้เป็นคนดีได้เพราะความเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นคนดีได้แม้คนที่เรียกว่าเป็นไอ้เสือยอดอันตรพาลเมื่อไปติดคุกอยู่แล้วก็มีความสำนึกตัวออกมาก็เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนดีได้เลิกความชั่วทุกประการเคยพบคนประเภทนี้แล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ถามความคิดความเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามีใครมาชวนคุณให้ไปปล้นนี่จะไปผมไม่สนใจผมไม่ไปนะถ้าคุณโกรธใครขึ้นมานี่คุณจะฆ่ามันนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ฆ่าแต่เมื่อก่อนผมฆ่าไปสองรายแล้วนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ฆ่าโกรธผมก็ไม่ฆ่าแล้วทำไมจึงไม่ฆ่ามันเหมือนกับฆ่าตัวเองได้ความรู้แล้วว่าฆ่าเขาเหมือนกับฆ่าตัวเราเองฆ่าเขาแล้วตัวเราเดือดร้อน
ไปอยู่ในคุกเนี่ยมันได้บทเรียนได้เครื่องสอนจิตสะกิดใจ ทำให้คิดได้ได้กลายเป็นสุภาพชนคนจะมาด่ามาว่าอะไรก็นั่งเฉยๆไม่ตู้ตอบสมัยก่อนเคยมาว่าอย่างนั้นก็ปะเปะโครงรวนไปตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรเพื่อนว่าอะไรก็เฉยๆกระทบกระทั่งอะไรก็เฉยๆเขาเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนเข้าถึงธรรมะแล้วมีธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจก็นับว่าเป็นคนชายได้เป็นสัปปุรุษไปคนเคยฆ่าคนเคยติดคุกออกมาจากคุกเป็นคนดีได้รับเกียรติให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทำหน้าที่เรียบร้อยได้รับเลือกเป็นกำนันในตำบลนั่นด้วยดูดิมันไปได้ถึงขนาดอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าเขาเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความคิดความอ่านคนเรานี่มันเปลี่ยนได้นะคนเรามันเปลี่ยนได้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนได้แต่ถ้าให้มันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติมันไม่มีระเบียบมันเป็นไปตามเรื่องของมันสุดแล้วแต่สิ่งแวดล้อมสุดแล้วแต่เรื่องมากระทบมันก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์อย่างนั้นไอ้นั่นมันไม่มีระเบียบแต่ถ้าเราเปลี่ยนอย่างมีระเบียบแบบแผนก็เปลี่ยนเพราะมีความคิดถูกต้อง มีแนวทางชีวิตถูกต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นแบบฉบับในการเปลี่ยนแปลงเขาก็เปลี่ยนมาเป็นคนเรียบร้อยได้เป็นคนดีงามได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าเขาเปลี่ยนได้เปลี่ยนมาเป็นคนดีได้คนชั่วมีความอาฆาตมาดได้คนอื่นแต่มาพบคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยมันก็ยังเปลี่ยนได้มีเหมือนกันแต่ว่าคนชั่วบางคนนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันฝังลึกมากความคิดนั้นฝังลึกและไม่มีคนคอยเตือนใจเขาจึงจะทำชั่วขึ้นได้อันนี้ก็มีอยู่เป็นคนที่น่าสงสารคนประเภทนั้นหัวคิดแต่เรื่องอาฆาตมาดร้ายเรื่องไม่ดีไม่งามประจําจิตใจเลยเปลี่ยนไม่ได้ชีวิตคนเรานี่เปลี่ยนได้คนที่โกรธเปลี่ยนมาเป็นคนใจเย็นได้คนพยาบาทกลายมาเป็นคนเมตตาได้คนหลงงมงายกลายมาเป็นคนฉลาดมีปัญญาได้ถ้าเราตั้งใจจะเปลี่ยนและเรารู้ว่าไอ้สภาพอย่างนั้นมันไม่ดีความโกรธไม่ดีความพยาบาทไม่ดีสิ่งนั้นมันทำร้ายเราก่อนที่เราจะไปทำร้ายคนอื่นด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างเช่นว่าความโกรธเนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บมันทำร้ายเราแล้วมันทำร้ายความเยือกเย็นให้หมดไปแต่มันสร้างความร้อนขึ้นในจิตใจสร้างอารมณ์ขุ่นให้เกิดขึ้นในใจหน้าของคนนั้นก็เปลี่ยนไปในตาก็เปลี่ยนไปมือก็เปลี่ยนไปเป็นสั่นๆทำท่าเกิดเขี้ยวเขี้ยวฟันตรอดตรอดนี่มันถูกทำร้ายความโกรธมันทำร้ายเราพอเราเริ่มโกรธเราถูกทำร้ายก่อนเราถูกทำร้ายก่อนแล้วสภาพทั้งหลายก็เปลี่ยนไปเพราะเราถูกทำร้ายและเมื่อเราไม่รู้ตัวยับยั้งชั่งใจไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เราก็พุ่งไปด้วยอำนาจความโกรธพุ่งไปเหมือนช่างเมามันอย่างนั้นช่างเมามันนี่มันไม่ค่อยรู้สึกตัวมันพุ่งไปด้วยความเมาของมันแล้วไปทำอะไรก็ได้คนที่พุ่งไปด้วยความโกรธมันก็ไปทำเรื่องเสียหายเกิดขึ้นเพราะความโกรธนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้มันทำร้ายเราเราเกลียดคนอื่นความเกลียดก็ทำร้ายเราเราริษยาคนอื่นความริษยานั้นมันก็ทำร้ายเราก่อนมันทำเราก่อนทุกรายครับในเรื่องความชั่วความร้ายมันทำร้ายเราก่อนใครๆทั้งหมดและเมื่อมันทำร้ายเราแล้วมันก็บังคับเราให้ไปทำร้ายคนอื่นต่อไปปัญหาก็ลุกลามไปเป็นไฟลามทุ่งนั่นแหละมันตั้งขึ้นนิดเดียวถูกพายุโหมก็เป่าไป
ลมพัดไปทางไหนควายก็ลามไปตั้งทุ่งเลยไม่ราบพนาศูนย์ไปตามกันนี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อเรานั่งนึกคิดพิจารณาเวลาว่างๆคนเราเนี่ยว่างๆนี่ลองนั่งอ่านตัวเองซะมั่งอ่านตัวเองมองไปข้างหลังย้อนหลังกับตั้งแต่ไหมที่เราจำความได้ไอ้ก่อนนั้นมองไม่เห็นนะจำไม่ได้ยังไม่มีความจำไม่ได้คนเรานี่ไม่เคยถ้าจะถามว่านมคุณแม่นี่มีรสอย่างไรใครจำได้ไม่มีใครสักคนเดียวที่จะบอกได้ว่ามันหวานปันเล่มมันรสอย่างนั้นมันรสอย่างนี้จำไม่ได้นะคนเรานี่จำรสน้ำนมคุณแม่ไม่ได้มันก็ดีเหมือนกันนะคือไม่ติดแต่จำได้เนี่ยมันจะยุ่งเดี๋ยวคุณแม่มีน้องลูกพี่มันก็ดูดก็ไปดูดแทนน้องมดกันนี่น้องก็แย่ไปเดินเนี่ยเพราะมันจำได้ว่าอร่อยแต่นี่มันจำไม่ได้เพราะงั้นเมื่อหย่านมแล้วมันไม่ยุ่งมันไม่กินต่อไปจำไม่ได้เรื่องนั้นมันก็มีทีนี้ถ้าเราไปทำอะไรเรื่องอะไรว่าที่ผ่านมาเรานั่งนึกดูตั้งแต่เราเริ่มเป็นเด็กเริ่มไปโรงเรียนแล้วเรามีอะไรเกิดขึ้นในตัวเรามั่งสิ่งในอดีตจะทำเมื่อสมัยก่อนเป็นเด็กๆอ่ะเราก็นึกทบทวนถอยหลังไปแล้วก็ดูผลที่เกิดขึ้นในรายทางว่ามันเป็นอย่างไรการเรียนของเราเป็นอย่างไรการดำรงตนของเราเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรพิจารณาให้ละเอียดเราก็จะพบความจริงว่ามันมีแต่เรื่องไม่น่าพิสมัยทั้งนั้นทุกขั้นตอนของชีวิตที่เราประพฤติในทางไม่ดีไม่งามนั้นไม่มีตอนใดที่น่าพิสมัยเลยไม่มีตอนใดที่น่ารักเลยแม้แต่น้อยแล้วเราลองถามตัวเราเองว่าเราเกิดมาเพื่อความเป็นอย่างนั้นหรือเราเกิดมาเพื่อความเป็นไม่ออกตัวธาตุมันติดเนื้อเรามันยังแกะได้ลิ้นก็ยังแกะออกได้แม้ว่าเวลาแกะแก้ยากนะไอ้พวกนี้ดึงยืดออกไปเดี๋ยวมันดึงจะไปกับเราได้แกยากแล้วมันไปแล้วมันทิ้งแผลไว้ให้ยิ่งตัวธาตุตัวเห็บนี่ได้นักหนาลดออกไปแล้วคันอยู่3เดือนต้องเขาบ่อยๆสะตกสะเก็ดบ่อยๆตั้งกี่ครั้งก็ไม่รู้ที่ชัยยานี่มีเห็บมาท่านเจ้าคุณบอกว่ามันตกสะเก็ดตั้ง7 8หรือ10ครั้งกว่าจะหลุดออกไปได้หมดพิษมันมากความชั่วเหมือนกับไอ้ตัวเห็ดที่มาก่อเราถ้าเราไม่แกะออกมันก็กินเราจนผอมไปดูดเลือดเราทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นประโยชน์มันทำให้เราชั่วได้เสียหายสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแต่เราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทวนไปดูไม่ยกกระจกทำขึ้นมาส่องดูเพราะคนที่ทำชั่วนั้นนึกว่าตัวเก่งนึกว่าตัวถูกนึกว่าตัวดีเสียเรื่อยไม่ได้เอาตัวไปเปรียบกับคนอื่นถึงเอาไปเปรียบก็เปรียบว่าผู้เก่งกว่ามันนะเอาความเก่งในทางไม่เข้าเรื่องว่าตัวเก่งกว่าคนนั้นคนนี้เพราะความสำคัญผิดอย่างนี้มีอยู่จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนผ่านที่นึกว่าตัวเป็นบัณฑิตนี่มันเป็นผ่านแท้แต่คนผ่านที่นึกได้ว่าอู้เป็นผ่านยังมีความเป็นบัณฑิตอยู่บ้างคนผ่านที่รู้สึกตัวว่าตัวเป็นผ่านนั่นแหละเรียกว่ามีอาการของความเป็นบัณฑิตแย้มกลับมาในจิตนิดหน่อยแล้วและถ้าหากว่ามีความสำนึกติดต่อกันไปความเป็นบัณฑิตก็จะเพิ่มขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้นั้นจนมีพลังเข้มแข็งสามารถไล่ไอ้ความชั่วนั้นออกไปจากใจได้แต่ถ้าคนใดที่มีความคิดว่าฉันเป็นคนเก่งคนนั้นก็จะเหลวไหลต่อไปเคยพบผู้ชายคนหนึ่ง
แกมีปัญญาหลายคน

แกไม่ทำอะไรมาเลี้ยงพันยาแกเกาะพันยากินนะนั้นวันหนึ่งพบกันแกพูดว่าในเมืองไทยถ้ามีคนอย่างผมมากมากบ้านเมืองเจริญกว่านี้ไหมมันจะเจริญได้อย่างไรคนอย่างนั้นเอามานั่งฟังแล้วก็นึกขำในใจว่าเฮ้ยมันชั่วจริงไงนี่เป็นคนไม่ดีได้อย่างนึกว่าตัวดีอย่างพูดว่าถ้ามีคนอย่างผมหลายหลายคนนี่มันเจริญนะแล้วแกนึกว่าแกเก่งแกนึกว่าแกเก่งในแง่นะคือว่าแกนี่เป็นคนชาวนาแถวนั้นแต่แกได้มากรุงเทพมาเรียนหนังสือนิดๆหน่อยๆเรียนไม่สำเร็จแล้วแล้วก็ได้พันยาจากกรุงเทพไปคนหนึ่งพันยาที่เป็นชาวกรุงเทพไปอยู่นั่นแกใจดีใจงามอดทนที่สุดไม่ปริภาบ่นอะไรสามีจะไปไหนแกก็ไม่บ่นไม่ว่าแล้วก็ไปเที่ยวนี้ที่โน่นที่นี่กลับมาแกก็โอ้ภาพราศัยต้อนรับขับสู้ดีแล้วไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแต่ว่าแกผู้ชายนั่นแกเรียกว่าแกเก่งแกเก่งโดยไม่ต้องทำอะไรแม่มีไปบ้านไหนก็มีกินมีใช้อย่างนี้แล้วถ้ามีคนอย่างนี้มากก็เรียกว่าแมงดาเจริญไม่ใช่คนเจริญแล้วมันจะอยู่กันได้อย่างไรลูกมันจะอยู่ได้อย่างไรมันมีแต่แมงดาทั้งนั้นแมงดาตัวผู้มันก่อตัวเมียตลอดเวลาก็มันไม่หากินน่ะมันแมงดาตัวเมียหาอาหารมามันก็แย่งกินแล้วมันก่อหลังตัวเมียต่อไปเขาเรียกว่าแมงดาผู้ชายแมงดาแกนึกว่าแกกินเลยแกก็เป็นคนดีกับเขาไม่ได้ก็นึกว่าตัวดีนั่นเองคนเรามันหลงผิดเนี่ยเขาเรียกว่าหลงเราตัวเองละครวิทยุเขาแสดงตั้งชื่อว่าพระจันทร์หลงเงาดวงจันทร์มันจะหลงเงาได้อย่างไรแต่ก็ตั้งชื่อมันให้มันสะดุดหน่อยให้มันเตะหูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเตะตาเตะหูเตะตาก็ตาหลุดไปจากนั้นเองเตะหูก็ไม่ต้องฟังอะไรกันต่อไปหูตึงไปเลยพระจันทร์หลงเหาคนเรามันหลงตัวเองสำคัญว่าฉันถูกฉันดีฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ไม่มีทางจะไปรอดแต่เมื่อใดเรามารู้จักตัวเองว่าฉันคือใครถูกต้องแล้วก็รู้ว่าไอ้ที่มีอยู่นั้นมันไม่ได้เรื่องไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาติก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจะมั่งมันก็ดีขึ้นแต่ว่าที่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าไม่เคยนั่งมองดูตัวเองไม่เคยพิจารณาตัวเองชอบทำอะไรตามอารมณ์ตามใจอยากตลอดเวลาเป็นเด็กคงจะเป็นเด็กที่พ่อแม่ตามใจมากไปเลี้ยงแบบตามใจเลยก็เกิดความยึดมั่นในตัวตนมากถ้าเรียกตามภาษาก็เรียกว่าความมีตัวมันใหญ่มีความมีตัวมันใหญ่มากจนนึกว่าตัวเก่งอยู่ตลอดเวลาไปนั่งที่ไหนก็จะแสดงตัวว่าฉันเก่งกว่าใครๆทำอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยมันก็เป็นคนชอบสร้างปัญหาเขาเรียกว่าประเภทคนบ่อนแตกถ้าไปตรงไหนแล้วแตกแต่ตื้อยืนไปเลยทีเดียวคือความเสียหายของชีวิตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ธรรมะเป็นกระจกยกมาส่องดูตัวเราพิจารณาตัวเราเพื่อให้รู้ว่าเราคือใครเรามีสภาพชีวิตจิตใจเป็นอย่างไรอะไรมันถูกอะไรมันผิดแล้วที่ตัวเรามีสิ่งถูกต้องหรือว่ามีสิ่งผิดมีความสุขทางใจเพียงพอไหมหรือว่าสุขจอมปลอมสุขจากเครื่องหลอกเครื่องจูงใจไม่ใช่สุขที่เที่ยงแท้ต้องดูตัวเองพิจารณาตัวเองอย่างนี้เราก็ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราใช้หลักว่าพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองเราก็ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางดีมันเป็นอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ก็ต้องอาศัยบุคคลสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน
พราะงั้นองค์การทางศีลธรรมองค์การหนึ่งนี่เขาถือหลักสำคัญถือหลักว่าให้คนที่มาอยู่กับพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปสู่ความงามความดีเขาจึงสร้างคนไว้กลุ่มหนึ่งคมคนกลุ่มนี้นี่ได้มีความสำนึกผิดแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่ความดีความชอบแล้วเป็นคนเปิดเผยแล้วพูดจาตรงไปตรงมาในเรื่องที่ตัวทำผิดเมื่อทำผิดก็มาสารภาพผิดกับคนอื่นได้ทันทีเลี่ยงคนพวกนี้ไว้ชุดแล้วก็เอาคนอื่นเข้ามาพวกนี้มี10คนเอาคนไม่ดีมาคนหนึ่งคนไม่ดีคนหนึ่งนั้นถูกหลอมเลยถูกหลอมด้วยความดีของคน10คนนั้นตายเป็นคนดีคนดีก็เพิ่มขึ้นเป็น11แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เอาคนเหล่านี้ไปเปลี่ยนคนจำนวนมากมากก็ได้เรียกว่าคนกลุ่มใหญ่ไปเปลี่ยนคนกลุ่มใหญ่ได้หรือว่าคนหนึ่งคนไปเปลี่ยนคนหนึ่งคนก็ได้แต่ถ้าคนเดียวไปเปลี่ยนคนหนึ่งคนไม่ได้ต้องเอาคนหนึ่งคนที่ไม่ดีนั้นมาเข้ากลุ่มใหญ่พอเข้ากลุ่มใหญ่คนนั่งข้างขวาก็พูดเรื่องดีคนนั่งข้างซ้ายก็พูดเรื่องดีคนนั่งข้างหน้าก็พูดเรื่องดีทำดีคนนั่งข้างหลังก็พูดเรื่องดีทำดีไอ้คนนั้นมันมองไปเนี่ยมันเจอแต่คนดีเจอแต่ความดีแล้วมันนึกกระดากตัวเองขึ้นมาเลิกเรียนไปด้วยเหมือนกันตัวอย่างเช่นตัวผู้หญิงเนี่ยเวลามาอยู่ในหมู่นั่นเคยสังเกตเห็นว่าแต่งตัวฉูดฉาดบาดตามาทำผมทำผ้าแปลกๆก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครตีไม่มีใครว่าอะไรอยู่ๆไปค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปกลายเป็นคนธรรมดาไม่ตกแต่งนุ่งผ้าแบบง่ายๆอะไรง่ายๆธรรมดาธรรมดาใครๆเห็นว่าแม่คนนั่นเปลี่ยนไปเยอะแล้วนี่ตัวอย่างผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันมาบางทีก็มานั่งในที่ประชุมสูบบุหรี่ควันขโมงไม่มีใครว่าถูกไปเราไม่มีใครว่าถูกเรื่อยๆไปแต่ในกลุ่มนั้นไม่มีใครถูกเลยไปนั่งรับทานอาหารร่วมโต๊ะกันแกล่วงบุหรี่ออกมาจะถูกต้องเก็บทันทีเพราะนึกได้ว่าที่นี่เขาไม่มีใครถูกแล้วก็ไปที่ไหนก็ไม่เห็นใครถูกบุหรี่ตัวที่เคยถูกก็ค่อยๆลดลงไปลดลงไปเลิกได้เพราะไปอยู่กับผู้ที่มีความคิดในทางถูกต้องแล้วไอ้ความของชั่วให้กลายเป็นของดีได้และคนที่จะเปลี่ยนใจนั้นก็ยอมรับความดีนั้นด้วยมันก็เปลี่ยนไปได้แต่ว่าคนบางคนนี่ไม่ยอมเปลี่ยนก็มีเหมือนกันแต่ว่าพยายามที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นให้มาเหมือนตัวตัวทำอะไรไม่ดีนี่พยายามทำคนอื่นให้ไม่ดีเหมือนตัวคล้ายกับสุนัขหางด้วนเข้าไปลักไก่ชาวบ้านพอรู้ว่าตัวหางด้วนแล้วก็เลยไปชวนหมาตัวอื่นในหางด้วนเหมือนตัวเข้าไปด้วยอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันเราจึงเห็นว่าในสังคมนี่มีคนประเภทที่หางด้วนแล้วไปชวนผู้อื่นให้ตัดหางเหมือนตัวนะเยอะทีเดียวเยอะทีเดียวแล้วก็ในสังคมมนุษย์เราแล้วก็ในสังคมมนุษย์เรานี่ยังไม่มีการชักจูงโน้มน้อมจิตใจเพื่อนฝูงมิตรสหายให้เป็นไปในทางดีมีน้อยเมื่อวานซืนนี่ก็ไปที่ไหนแห่งแล้วก็พบคนก็แค่ว่าผมเนี่ยพยายามดึงเพื่อนในวงงานเนี่ยให้ไปวัดเอาหนังสือมาแจกเอาเทศมาให้พยายามที่จะให้เขาเป็นคนดีให้เขาอยู่กันเป็นสุขในครอบครัวทำมาเรื่อยๆแล้วถามว่าผลเป็นอย่างไรแกก็บอกว่าเริ่มมีผลขึ้นบ้างพอสมควรมันต้องอดทนต้องทำจริงต้องทำติดต่อไปชวนติดต่อกันไปชวนบ่อยๆเช่นเพื่อนเราไม่เคยมาวัดนี่เราชวนบ่อยๆชวนบ่อยๆแกคงจะนึกไว้มันจะมีดีอะไรมันถึงชวนกูบ่อยๆจะต้องไปสักหน่อย
แล้วก็มาแล้วอันนี้มาแล้วก็คงจะได้อะ

เราพยายามชวนเราพยายามพูดแนะนำเพื่อนให้เลิกดื่มเหล้าให้เลิกเล่นการพนันให้ตั้งใจประพฤติดีประพฤติชอบเพื่อความสุขของเขาแล้วเราก็สบายใจว่าได้ทำคนชั่วให้กลายเป็นคนดีอยู่ไม่เสียชาติเพราะได้ทำคนชั่วให้กลายเป็นคนดีขึ้นอย่างน้อยก็คนหนึ่งในชีวิตของเราก็นับว่าใช้ได้เรื่องนี้สำคัญอยู่เหมือนกันเพราะสมัยนี้มันมีเรื่องคนจูงกันในทางชั่วมากอยากให้เราทั้งหลายช่วยกันชักจูงนุ่มน้อมจิตใจแม้จะลำบากมันลากแมวข้างหางก็อุตส่าห์ลากมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องมาเองช่วยลากมาให้จนได้ช่วยกันดึงช่วยกันลากมาหาความงามความดีเพื่อสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์แล้วเราจะนอนสบายไปไหนสบายอยู่สบายเพราะคนชั่วน้อยลงไปเราก็เป็นความสุขดังได้แสดงมาในวันนี้ก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาความแก่ก็คือความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมากเข้ามากเข้าก็เรียกว่าความแก่ความแก่นี่มีแก่คนทุกคนไม่มีใครหลีกพ้นได้แต่ว่าบางคนแก่มากบางคนแก่น้อยแก่มากแก่น้อยมันขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายถ้าหากว่าร่างกายมีเครื่องปรุงแต่งดีมีภูมิต้านทานดีมันก็แก่ช้าๆไม่รวดเร็วเกินไปแต่ถ้าหากว่าภูมิต้านทานไม่ดีความแก่มันก็เร็วหรือบางคนก็เร่งให้มันแก่เร่งให้แก่ด้วยใช้ร่างกายในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นเอาเหล้ามาใส่ในร่างกายมากมากเอาควันบุหรี่อัดเข้าไปมากมากรับทานของที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายมากมากร่างกายมันก็จำรุดทรุดโทรมเพราะได้สิ่งที่เป็นพิษเข้าไปในร่างกายหรือว่าเราอยู่ในสถานที่ที่มันแออัดมีมลพิษมากเช่นไปยืนอยู่ที่ตลาดประตูน้ำนานๆเพชรบุรีตัดใหม่พระราม4ย่านหัวลำโพงเยาวราชเจริญกรุงที่เหล่านั้นเป็นที่ที่ไม่น่าจะไปทั้งนั้นก็เป็นที่ที่ไม่เหมาะแก่การที่จะเข้าไปเที่ยวเสเฮฮาหรือไปซื้อข้าวซื้อของเพราะของมันมีอยู่ในที่ที่โปร่งๆมากกว่าเราจะไปซื้ออะไรไปตลาดที่มันไม่ใช่ย่านชุมนุมชนมากเกินไปแล้วไปซื้อวางแผนไปจะให้เสร็จเข้าไปถึงรีบซื้อแล้วก็รีบออกมาอย่าไปเดินลอยชายเล่นอยู่ในตลาดนานๆเพราะสถานที่เหล่านั้นเต็มไปด้วยมลพิษซึ่งเขาเรียกว่ามลพิษภาวะอันเป็นพิษจากลมหายใจของคนจากอะไรที่ระบายออกมาคนเรานี่มันมีการระบายออกของที่ระบายออกนั้นล้วนแต่เป็นของเสียทั้งนั้นแม่หายใจออกก็หายใจออกก็เอาของเสียออกมาเหมือนกับท่อไอเสียรถยนต์ที่พ่นออกมาเป็นควันดำแต่ว่าของเรามันไม่ถึงกับดำขนาดนั้นธรรมชาติปรุงแต่งไว้เรียบร้อยไม่ดำเกินไปแต่มันก็เป็นของเสียถ้าคนอยู่กันเป็นพันคนขึ้นไปต่างคนต่างหายใจออกมาของเสียมันก็เพิ่มมากขึ้นหมื่นคนมันก็เพิ่มมากขึ้นแสนคนมันก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ่ายเทกันอยู่ในกลุ่มชนเหล่านั้นมันก็เป็นการไม่ถูกต้องแต่สถานที่ใดเป็นที่ปลอดโปร่งโล่งไอ้คนเราทั่วไปนั่นมักจะไม่สำนึกว่าร่างกายเรานี่เป็นของผสมไม่ใช่ของแท้เป็นของผสมอันของผสมนั่นมันย่อมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตามสภาพทุกเวลาเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งไปถึงที่สุดแล้วมันก็แตกดับไปการแตกดับของร่างกายนั่นเป็นไปตามธรรมชาติมันก็นานถึงจะแตกดับแต่ถ้ามีอะไรมาขัดคอทำให้เกิดการแตกดับขึ้นก็ได้มาเช้านี้มีโยมผู้หญิงคนมาถวายสังฆทาน
ถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็บอกว่าดิฉันมีปัญหาอยากจะถามหลวงพ่อสักหน่อยบอกว่าได้แล้วแกก็บอกว่าดิฉันมีลูกชายแล้วเวลานี้ตายไปเสียแล้วเขาตายโดยไม่ได้เจ็บปวดรวดร้าวอะไรนอนหลับตายไปเลยนอนหลับตายไปเขาเรียกกันว่าโรคไหลตายเหมือนกับกรรมกรไปทำงานสิงคโปร์แล้วก็ตายแบบนี้มากเรียกว่าไหลตายอันนี้ลองคุยกันดูแกก็เสียอกเสียใจถึงเรื่องการตายของลูกชายก็เลยบอกให้ทราบว่าไม่น่าจะเสียใจอะไรเพราะว่าความตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วไม่ใช่ตายแต่ลูกของเราลูกของคนอื่นก็ตายโยมไปเที่ยวศึกษาดูที่ไหนบ้านในเมืองเนี่ยมีบ้านไหนที่มีคนไม่ตายบ้างหรือว่าใครที่ไม่มีญาติตายบ้างลองไปเที่ยวสืบถามดูเหมือนกับนางโคตมีปีศาโคตมีแกก็แต่งงานแล้วก็มีลูกพอมีลูกแล้วก็รักลูกมากต่อมาลูกก็ไม่สบายปัจจุบันทันด่วนเลยตายลงไปตายแล้วธรรมดาอินเดียเขานั่นเมื่อเด็กตายเนี่ยเขาจะเอาผ้าห่อแล้วเอาหินถ่วงถ่วงหัวถ่วงท้ายแล้วก็ลอยลงไปในแม่น้ำคงคาลงไปอย่างนั้นเขาไม่เผาเด็กนี่เขาไม่เผาคนเป็นโรคอหิวาตกโรคนี่เขาก็ไม่เผาแต่เขาจะเอาไปถ่วงน้ำแต่ว่าถ่วงน้ำเด็กนี่ไม่มีโทษอะไรถ่วงลงไปปลามันก็กินไปเองตามธรรมชาติแต่ถ้าคนเป็นอหิวาตกโรคเป็นไข้ทรพิษเนี่ยมันไม่ควรจะทิ้งอย่างนั้นแต่เขาก็ทำกันมาอย่างนั้นตลอดมาอันนี้นางโกฤษาโคตมีนี่พอลูกตายก็ไม่ยอมให้เขามัดไปถ่วงน้ำแกบอกว่าลูกฉันยังไม่ตายลูกฉันยังไม่ตายเที่ยวอุ้มไปเรื่อยไปอุ้มไปหลายวันเข้ามันก็อืดพองขึ้นมาก็ยังเที่ยวอุ้มอยู่อย่างนั้นไม่รังเกียจเลยแม้แต่น้อยไปเที่ยวถามใครต่อใครว่ามียาแก้ให้ลูกเป็นขึ้นได้ไหมถามคนมาคนก็ตะเพิดได้เขาว่าเอามั่งว่าอีบ้าคนตายแล้วจะทำให้เพิ่นได้อย่างไรอันนี้ถามไปก็ไปเจอคนดีเข้าคนหนึ่งคนดีนั่นเขาไม่ตะเพิดแต่เขาบอกโอ้เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นทุกข์มีคนมีหมอวิเศษสามารถจะทำคนตายให้ฟื้นได้แม่คนนั้นก็ถามมาอยู่ที่ไหนบอกไม่ไกลอยู่ที่วัดเชตวันนี่เองคนนั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองให้ไปหาเถอะนี่เขาเรียกว่าคนฉลาดแนะนำในทางที่ถูกเห็นเขากลุ้มอกกลุ้มใจก็แนะให้ไปพบพระพุทธเจ้าเมื่อไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คงจะเทศจะสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจแกก็รีบไปทีเดียวอุ้มลูกไปด้วยไปถึงคนกำลังฟังธรรมอยู่แกก็รู้จักกาลเทศะดีเหมือนกันเพราะเป็นคนชั้นผู้ดีก็เลยอุ้มลูกยืนอยู่ห่างๆอุ้มศพยืนอยู่ห่างๆพอพระพุทธเจ้าเทศจบก็เข้าไปที่ใกล้เอาลูกวางลงตรงหน้าพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็บอกว่าขอพระองค์ทรงเมตตาช่วยให้ลูกข้าน้อยนี่ฟื้นชีวิตขึ้นมาสักหน่อยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกโอ้ไม่เป็นไรเรื่องง่ายเรื่องกล้วยข้าพูดภาษาบ้านเราอย่างนั้นเรื่องง่ายเรื่องกล้วยแต่เธอต้องไปหาเมล็ดพันธุ์ประกาศมาสักกำมือหนึ่งแม่หญิงคนนั้นได้ความเช่นนั้นก็ดีใจเพราะเมล็ดพันธุ์ประกาศเห็นมันมีทุกบ้านในประเทศอินเดียเขาปลูกกันมากประกาศในปลูกในทุ่งเลื้องไปหมดเลยก็จะไปขอมันก็ได้ง่ายก็ลุกขึ้นกวีกวาดจะออกไปจากที่ชุมนุมนั้นเพื่อจะไปหาเม็ดประกาศพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเธอจะต้องไปเอาเมล็ดพันธุ์ประกาศจากบ้านที่ไม่เคยมีใครตายจากคนที่ไม่เคยมีญาติตายตั้งข้อแม่ไว้สองข้อจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายจากคนที่ไม่เคยมีญาติตายคือว่าเป็นการสอนแบบให้คิดเอาเองแบบนี้เขาเรียกว่าสอนแบบนี้นางก็ไปถึงบ้านนี่ถามเมล็ดพันธุ์ประกาศมีไหมจ๊ะบอกมีขอสักกำมือเถอะเขาไปกำมาให้พอกำให้ถามว่าเดี๋ยวก่อนบ้านนี้เคยมีคนตายไหมบอกโอ้มีตายไปปีก่อนคนหนึ่งไม่เอาไปบ้านอื่นอีกก็มีคนตายทุกบ้านมาบ้านปลูกใหม่ยังไม่มีคนตายแต่ว่าญาติก็ตายไอ้คนเรานี่มันเกิดมาก็คุณชวดตายไปแล้วคุณปู่ตายไปแล้ว
คนย่าตายไปแล้วคนตาตายไปคนยายตายไปและบางทีก็เด็กน้อยตายก็รัดคิวไปก็มีมันมีทุกบ้านทุกช่องเที่ยวถามไปถามไปนานเข้านานเข้าเกิดปัญญาเกิดปัญญารู้สึกตัวว่าอ๋อไอ้บ้านที่ไม่มีคนตายก็ไม่มีคนที่ไม่มีญาติตายมันก็ไม่มีมันไม่มีในโลกนี้นี่พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยญาติตายไปกี่คนแล้วลองคิดดูตายไปกี่คนแล้วแต่เราคิดดูโอ้ตายไปตั้งหลายคนแล้วเลยได้ปัญญาพอได้ปัญญาก็รีบกลับไปหาพระพุทธเจ้าแต่ว่าก่อนจะไปหาพระพุทธเจ้านี่ก่อนนึกว่าลูกนี่มันไม่ฟื้นแล้วเพราะว่ามันตายแล้วก็เลยไปที่แม่น้ำขุดทรายหาดทรายให้ลึกลงไปเอาลูกฝังไว้ที่หาดทรายซะเลยเสร็จแล้วอาบน้ำอาบท่าชำระร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยเพราะไม่ได้อาบน้ำมาตั้งหลายวันแล้วมัวแต่เดินขอยาแก้ลูกตายอยู่เลยอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งพระพุทธเจ้าพอแม่กีตาโคตมีเข้ามาก็เลยถามว่าเธอได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดมาหรือเปล่าแม่หญิงคนนั้นก็ตอบว่าดิฉันได้สิ่งที่มีค่ากว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะตอบว่าได้สิ่งที่มีค่ากว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดพระองค์ก็ถามว่าเธอได้อะไรได้ปัญญาเกิดความรู้สึกว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครเกิดแล้วไม่ตายสักคนเดียวมันเลยได้ปัญญาอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เทศธรรมะให้ฟังต่อเลยก็สละคารวะวิสัยออกมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นแม่เป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเป็นภิกษุณีที่มีชื่อมีเสียงเป็นนักเทศนักสอนด้วยคนหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นก็เรียกว่าชี้อุบายให้ไปพิจารณาให้ศึกษาเอาด้วยตนเองเพราะคนเรามันกำลังยึดมั่นอยู่ในเรื่องความทุกข์ข้อนั้นคนเราที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะไปยึดมั่นอยู่ในความทุกข์มากเกินไปลูกตายก็นึกแต่เรื่องลูกตายเกินไปเรื่องอื่นทมไปไม่นึกนึกแต่ลูกคนที่ตายลูกมี4คนตายไปแค่คนหนึ่งก็ไปนึกอยู่แต่คนที่ตายนะไอ้3คนที่อยู่นี่ไม่ได้นึกถึงอะไรเลยอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เกียนตายเพราะเราไปนึกแต่เรื่องที่ตายเราไม่ควรจะนึกอย่างนั้นไม่ควรจะคิดอย่างนั้นเราควรคิดถึงเรื่องอื่นที่มันไม่เศร้าโศกเสียใจบ้างแต่ว่าคิดไม่เป็นเพราะไม่ค่อยได้มาวัดไม่ค่อยได้อ่านหนังสือธรรมะในทางศาสนาอันนี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นการมาวัดไหว้บ่อยๆการฟังธรรมบ่อยๆการอ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆจะเป็นเครื่องปลอบใจไม่ให้เราต้องมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจมากเกินไปแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของธรรมะไม่อยากสนใจไม่อยากศึกษาไม่กลัวไม่จำเป็นอันนี้คือความเข้าใจผิดนี่อยู่ไม่ใช่น้อยคนที่ไม่มาอย่างนั้นเลยก็พูดในแนะนำว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องลูกแล้วก็ถามว่าลูกที่ตายอายุเท่าไหร่อายุ26ปีแล้วไม่ใช่เล็กน้อยแล้วทำงานอะไรทำงานรับจ้างไม่ใช่รับจ้างรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ขยันเลือกเกินทำงานทำให้ทำงานมากเหน็ดเหนื่อยถ้าทำมาอะไรแล้วไม่เสร็จแล้วก็ไม่หยุดจากงานมุมานะทำงานมากอันนี้มันเหนื่อยเกินไปมันเหนื่อยเกินไปก็เลยหัวใจมันก็หยุดเท่านั้นเองคนเราเหนื่อยมากๆหัวใจหยุดเต้นได้นักมวยชกเกินไปมันก็หัวใจหยุดเต้นได้คนวิ่งมากเกินไปก็หัวใจหยุดเต้นได้คือมันเหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยมากเกินไปอันนี้คนเราทำอะไรมันต้องรู้จักประมาณพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ารู้จักประมาณในการหาในการรักษาในการกินการใช้ทรัพย์สมบัติต่างๆไม่ใช่ว่าทำเอาเกินพอดีไปที่เขาเรียกกันว่าโอเวอร์โอเวอร์หมายความว่ามันเกินขอบเขตเสี่ยงทำงานเกินไปอดนอนมากเกินไปสนุกมากเกินไปก็ตายเหมือนกันคนบางคนไปตายที่ในโรงยี่เกสนุกตอนนี้เล่นดูลิเกสนุกสนุกหัวเราะหัวเราะจนตายไปเลยหัวเราะจนหายใจไม่ทันแล้วก็ถึงแก่ความตายเคยมีที่วิกบางลำพูนน่ะลิเกเขาแสดงกันอยู่บ่อยๆที่นั่นพวกคุณยายชอบเลยก็ไปดูลิเกดูไปดูไปก็มันสนุกหัวเราะหายไปเลยตายไปตายสนุกอันนี้ตายสนุกเพราะก็ตายด้วยความสนุกในเรื่องยีเก
บางคนตายด้วยความเศร้าเศร้าใจเกินไปตายเหมือนกันตายจนไปเหมือนกันดีใจเกินไปก็ตายเศร้าใจเกินไปก็ตายหิวเกินไปก็ตายเหมือนกันอิ่มเกินไปก็ตายเหมือนกันเหมือนอชูชกเวลาเข้าไปในพบพระเจ้ากรุงสนชัยพระเจ้ากรุงสนชัยถ่ายหลานออกมาแล้วก็เลี้ยงอชูชกสักมื้อแกเดินแต่อยู่ในป่าไม่เกินกินอาหารในวังกับข้าวมันอร่อยกินมากเลยก็จุกตายกินจนจุกตายนี่ก็ตายเพราะอิ่มไม่ได้ตายหิวแต่บางคนก็หิวตายมันก็มีเหมือนกันอาการที่จะทำให้ตายนั้นมันก็มีแปลกๆแล้วก็ตายไม่จำกัดวัยเด็กน้อยอายุ4ขวบตายก็มี3ขวบตายก็มีบางทีก็ไม่ได้ออกมาดูลูกได้ซ้ำไปอยู่ในท้องก็ถึงแก่ความตายไปก็มีวันนั้นมีแม่หญิงคนหนึ่งมาที่วัดมาบอกว่าดิฉันมีความทุกข์กลุ้มใจอ้าวกลุ้มใจเรื่องอะไรดิฉันนี่มีอาชีพรับเลี้ยงเด็กเล็กๆเด็กน้อยๆเอามาเลี้ยงไว้ในบ้านให้กินนมให้อาบน้ำให้หลับให้นอนไปตามเรื่องอันนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาเด็กมันตายลงไปคนหนึ่งเด็กน้อยอายุ3เดือนน่ะมันตายตายก็หมอก็ต้องเอาไปพิสูจน์หมอพิสูจน์บอกว่าขาดออกซิเจนไอ้นี่มันธรรมดาคือไม่หายใจนะไม่มีออกซิเจนมันก็ตายนะแล้วแกก็ไปบอกกับพ่อแม่เขาว่ามันตายโดยธรรมชาติของเด็กฉันไม่ได้ทำลายเขาไม่ได้ละเลยเพิกเฉยเขามันก็ถึงแก่ความตายเขาก็จะเอาเงินนะแกก็นึกว่าไปชดเชยให้เขาไปขายสายสร้อยประดับข้อมือสองข้างนี่ขายไปแหวนขายไปสายสร้อยคอก็ขายไปขายจนหมดได้เงินมา 30,000 ก็เอาไปให้เขาไอ้พ่อแม่นะก็พอใจแล้วได้เงิน 30,000 แต่ว่าพี่ๆน้องๆญาติของเด็กนั่นนะมายุบอกอย่าไปเอาต้องไปฟ้องถึงโรงถึงศาลจะได้เงินมากกว่านี้นี่ดิฉันมันกลุ้มใจตรงนี้กลุ้มใจว่าเขาจะฟ้องแล้วจะติดคุกติดตารางแล้วจะเกิดเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนลูกเต้าที่มีอยู่มันก็จะไปหมดมันนึกว่าแม่เลี้ยงมันไม่ได้แล้วมันก็จะไปจะทำอย่างไรดีตามปกติดิฉันนี่ก็ไม่ค่อยเลื่อมใสในศาสนาบอกว่าอย่างนั้นไม่ค่อยชอบศาสนาบอกว่าทำไมไม่ได้ชอบศาสนาดิฉันเป็นเด็กเรียนโรงเรียนคริสเตียนอ้าวแล้วไม่เป็นคริสเตียนคริสเตียนก็ไม่ได้เข้าท่าฉันเรียนแล้วก็มันไม่ถูกอกถูกใจเลยเป็นคนไม่มีศาสนาอยู่เวลานี้ไม่ได้เลื่อมใสอะไรบอกนี่นะเรามันอยู่อย่างนี้จิตใจมันก็คนเปลือยคนเปล่าไม่มีหลักใจไม่มีที่คุ้มครองทางใจแล้วก็เลยเป็นคนลำบากศาสนามันเป็นสิ่งช่วยให้ใจสบายเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจเราควรจะหาหนังสือธรรมะอะไรไว้บ้างมาประวัติฟังธรรมบ้างบอกว่ามาวัดมันไม่ค่อยว่างก็เอาเทปธรรมะไปเปิดฟังหน้าที่เลี้ยงเด็กก็ฟังเทปไปด้วยมันจะได้ฉลาดไม่งู้มากอยู่นี่เรามันเป็นทุกข์เพราะความงู้นี่แต่เราฉลาดมันก็ไม่เป็นทุกข์หาความรู้ใส่สมองเสียมั่งจะได้เป็นคนฉลาดพูดกับแกอย่างนั้นนะพูดบางทีมันก็แรงๆไปหน่อยก็ว่าคนมันทุกข์มากก็ต้องว่าแรงๆถ้าไม่แรงมันจำไม่ค่อยได้เลยก็บอกเขาอย่างนั้นคุยๆกันแล้วเขาก็ลาไปบอกว่าคิดเสียใหม่คิดให้ดีอย่าเป็นทุกข์มากเกินไปทุกข์แล้วมันก็ไม่ได้อะไรแน่แนวเข้าไปอย่างนั้นเพื่อให้เขาได้เกิดความสำนึกรู้สึกตัวจะได้คิดอ่านในทางที่ถูกที่ชอบต่อไปเนี่ยคนเรามันเป็นอย่างนี้โยมคือว่าไม่ได้เตรียมตัวไหว้ล่วงหน้าว่าเราจะต้อนรับสถานการณ์ได้อย่างไรความแก่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เรื่องของความแก่ความเจ็บความไข้เกิดขึ้นก็ไม่รู้เรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายของตัวเองเกิดขึ้นก็ไม่ตายเองนี่มันไม่เป็นอะไรตายแล้วก็หมดเรื่องมันคิดอะไรไม่ได้ร่างกายก็นอนนิ่งเหมือนต้นไม้ต้นฟืนแต่ว่าลูกตายน้องตายพี่ตายพ่อตายแม่ตายคุณย่าคุณยายตายอะไรอย่างนี้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจทุกข์แล้วไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรนี่มันเป็นปัญหาเพราะความประมาทไม่ศึกษาธรรมะไม่เอาธรรมะมาไหว้เป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจถ้าจะเปรียบในสมัยในวัตถุก็หมายความว่าเราไม่เตรียมยาไว้บ้างในบ้านในเรือนมันควรจะมีตู้ยาไม่มียาอะไรก็เอายาตำราหลวง
ที่จากโรงงานเภสัชกรรมเป็นยาประเภทง่ายๆเอามาไหว้บ้างเวลาปวดหัวก็จะได้กินยาเวลาปวดท้องก็จะได้กินยามีอะไรบาดนิดหน่อยเขาเอาทิงเจอร์หรือยาแดงที่มีอยู่ในกล่องยานั้นเอามาใส่แผลเป็นได้รักษาได้ง่ายถ้าไม่มีเลยจะทำอะไรมันก็ลำบากสมัยเป็นเด็กๆนี่เวลาเกิดมีดบาดนี่เขาใส่อะไรโยมรู้ไหมใยแมลงมุมความจริงใยแมลงมุมนี่มันสกปรกนะเพราะว่าอะไรอะไรมาติดอยู่เยอะแต่ว่าพอมีดบาดก็เอาใยแมลงมุมมาป่าเข้าแล้วเอาผ้ากี่ริ้วพันไว้เออมันก็หายได้เหมือนกันก็เป็นยาได้สมัยนี้เคยไปใช้ใยแมลงมุมก็อันตรายเพราะว่าเชื้อโรคมันเยอะแยะแต่ไม่ก่อนไม่เป็นไรใช้ใยแมลงมุมได้บางทีก็ใช้ใบไม้เวลามีดบาดเนี่ยก็มีใบไม้ใบเขียงท่าหรือใบฤาษีสมสีมันลายๆนะเอามาถึงก็ใกล้จะตำเข้ากับปูนนะปูนที่กินกับหมากเอามาตำก็เอาโปะไว้มันก็หายเหมือนกันเป็นยาแผนโบราณเขาก็ใช้กินกันได้ทำกันได้ใช้กันอยู่ทั่วไปแบบโบราณเดี๋ยวนี้เขามีพลาสเตอร์พอมีดบาดเอาพลาสเตอร์ปิดไว้มันก็สะอาดดี 2-3 วันแผลมันก็หายเรียบร้อยทันสมัยขึ้นเมื่อก่อนพลาสเตอร์ใยแมลงมุมพลาสเตอร์ใบไม้กับปูนเอามาป่ากันเข้าไปตามเรื่องตามตำราที่เขามีไว้แต่โบราณเวลาใครมาขอน้ำกินเนี่ยไม่เพื่อไม่ให้คนดื่มน้ำมากเกินไปเพราะคนกำลังกระหายน้ำเอาใหญ่อึกเดี๋ยวมันจะสำลักน้ำตายเอาต่อหน้าเราท่านบอกว่าให้เอาอะไรๆใส่ลงไปอันนี้หลังคามุงด้วยใบจากเด็ดใบจากบนหลังคา 2-3 ยอดใส่ลงไปเพื่อจะได้เป็นการขวางพอดื่มน้ำให้มันลอยเข้ามาใกล้ปากต้องหยุดเป่าเสียทีหนึ่งพอหยุดเป่าแล้วก็ดื่มต่อมันลอยเข้ามาก็หยุดเป่าอีกเป็นการเรียกอยู่ในตัวไม่ให้ดื่มน้ำมากเกินไปก็ไม่เป็นอันตรายสมัยนี้ก็ถ้าเอายอดใบจากหลังคาใส่คนดื่มก็คงไม่กล้าดื่มเพราะกลัวว่าสกปรกสมัยนี้คนรู้มากคนโบราณก็จึงพูดว่ารู้มากยากนานรู้น้อยปล่อยลำการรู้มากนี่กินก็ลำบากดื่มก็ลำบากไปไหนก็ลำบากเพราะรู้มากนั่นเองไอ้สมัยไม่รู้กินได้ทั้งนั้นน้ำอะไรก็ดื่มได้อาหารอะไรก็กินได้นั่งนอนตรงไหนก็ได้ไม่เกรงว่าจะมีเชื้อโรคเดี๋ยวนี้โอ้ยลำบากรู้มากเลยมันยากนานอย่างนี้แล้วแต่รู้น้อยก็พลอยลำคาญกายพวกรู้มากเพราะว่าเราให้กินข้าวก็กินไม่ได้ให้ดื่มน้ำก็ดื่มไม่ได้ให้ทำอะไรก็กลัวไปหมดลำคาญไอเรามารู้น้อยก็พลอยลำคาญโบราณก็สอนไว้อย่างนั้นมันก็ถูกต้องตามหลักการอยู่ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เอามาน่าจะสนทนาให้ญาติโยมฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นคนเราเวลามีความทุกข์อันนี้แกญาติโยมคนนั้นบอกว่าลูกชายนี่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอามาก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนบอกว่าไปถามก็ได้ไหมถามทรงเจ้าข้าวผีบอกเอายิ่งไปมันยิ่งงูหนักก็ไปอีกแต่ไปถามพวกทรงเจ้าข้าวผีพวกนั้นก็ต้องบอกว่าไปอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วเราพิสูจน์ได้เมื่อไหร่แล้วมันจะหลอกเราให้เสียสตางค์อีกเพราะงั้นอย่าไปหาพวกทรงเจ้าข้าวผีอย่าไปถามแล้วมันตอบได้บอกว่ามันทำท่านั่งสงบใจหลับตานิดหน่อยแล้วจะมาอ๋อพบแล้วเวลานี้ลำบากมากอยู่ในที่ลำบากอ่ะมันหาเรื่องให้แม่เสียสตางค์อีกแล้วให้แต่ทำอะไรที่จะต้องเสียสตางค์นะเพราะงั้นอย่าไปตามสำนักอย่างนั้นนะดีนะที่มาถามหลวงพ่อถ้าไปถามคนอื่นก็คงจะไปหาหรือไม่จะถามพระบางคนท่านแล้วจะต้องหลับตาดูก่อนว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วท่านก็บอกโอ้แม่ผ้าห่มไม่มีเอาต้องซื้อจีวรมาถวายหนึ่งไตรอีกแล้วอาหารไม่มีต้องทำสังฆทานอีกแล้วไอ้โดนไม่มีไอ้นี่ไม่มีก็ว่าไปเหมือนกับคนคนหนึ่งคุณหญิงแกคิดถึงสามีแกมากเลยพระบอกว่าสบายทุกอย่างวิมานใหญ่โตแต่มันขาดรถยนต์จะไปไหนมาไหนก็ลำบากตายแล้วจะไปนั่งรถยนต์อย่างไรมันไม่มีถนนให้วิ่งแล้วแต่คุณหญิงแกก็เชื่ออย่างนั้นแกก็ซื้อรถยนต์ถวายพระองค์นั่นก็นั่งรถยนต์กันนั่นขอไปขอมาไปหลอกเขากินอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรเป็นมิจฉาชีพในทางพุทธศาสนาเรียกว่ามิจฉาอาชีวะเป็นการเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยบอกว่าไม่รู้
ฉันเองก็ไม่รู้ว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่จำเป็นจะต้องรู้ด้วยว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเพราะถึงรู้ก็ไปเยี่ยมไม่ได้ส่งจดหมายมันก็ไม่ถึงจะส่งอะไรไปให้มันก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะและจะรู้ไปทำไมอย่าไปคิดให้มันวุ่นวายถึงขนาดอย่างนั้นเลยเอาแต่เพียงว่าลูกฉันตายไปแล้วแล้วก็คิดว่าความตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ตายแต่ลูกเราคนเดียวลูกคนอื่นก็ตายที่วัดนี้เด็กอายุ4ขวบตายด้วยโรคมะเร็งตัวนิดเดียวน่ะเป็นมะเร็งแล้วมันคงจะเป็นมาตั้งแต่ในท้องคุณแม่ปรากฏว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ถึงแก่ความตายไปนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดกังวลในเรื่องอย่างนั้นให้นึกแต่ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแล้วแกก็บอกว่าถ้ามันจะก็ว่าเป็นพรหมลิขิตบอกว่าไม่มีพระพรหมไหนมาลิขิตชีวิตของใครนั่นเป็นของมันเองตามธรรมชาติร่างกายเป็นของผสมเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็เป็นรูปเป็นภัยไข้เจ็บไม่ใช่เพราะพระพรหมลิขิตพระพรหมน่าจะลิขิตให้เรียบร้อยหน่อยนี่ลิขิตเลอะเทอะไม่เข้าเรื่องมันไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องของความเป็นอยู่โรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นลูกที่ตายนี่ก็เพราะว่าทำงานมากเกินไปแล้วก็มีความวิตกกังวลเหนื่อยใจจนกระทั่งหมดลมหายใจเขาเรียกว่าโรคไหลตายก็เหนื่อยมากมากคนบางคนไปทำนากลางแจ้งแล้วก็กลับบ้านตอนเที่ยงนี่มาถึงบ้านก็ดื่มเหล้าดื่มเหล้าเพียวๆแล้วไม่ต้องเติมอะไรแล้วเป็นเหล้าเถื่อนด้วยนะมันแรงอ่ะเหล้าเถื่อนเอาไม้ขีดไฟจ่อปุ๊บติดไฟเลยของอย่างนั้นดื่มก็ไปได้มาอะไรแล้วก็แดดร้อนเปรี้ยงๆมาดื่มก็ไปแล้วก็นอนหลับไม่ตื่นตายไปเลยถามว่าตายด้วยอะไรตายด้วยไม่รู้ตายด้วยโรคอะไรมาบ้านก็ดื่มเหล้าเหล้ามันก็ดื่มเคยดื่มมั้ยแต่วันนั้นมันดื่มมากไปหน่อยแล้วก็ตายไปเหมือนข้าราชการคนหนึ่งได้รับเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งก็ดีใจเลยไปชวนเพื่อนมาอีกคนหนึ่งมานั่งกินเหล้าด้วยกันกินไม่เติมโซดาเลยเหล้าขวดหนึ่งกินกันสองคนนะแต่ว่าไอ้คนหนึ่งไม่ตายก็ภูมิต้านทานดีแต่ว่าข้าราชการที่ได้เลื่อนชั้นนั้นตายเลยดื่มเหล้านอนหลับตายไปเลยนี่ก็เพราะว่าสาเหตุมันดื่มมากเกินไปโดยไม่นั่นดีใจนะเรื่องดีใจดีใจว่าได้เลื่อนชั้นแต่เลื่อนเลยไปถึงป่าช้าไม่รู้สึกตัวก็ไปดื่มเหล้ามากเกินไปอย่างนี้มันก็มีเสียใจดื่มเหล้ามันก็ตายเหมือนกันเหมือนกับจิ้วยี่ในเรื่องสามก๊กเวลาแพ้ของเม่งก็เสียใจทำไมให้ข้าพเจ้าเกิดมาแล้วจึงให้ของเม่งมาเกิดด้วยว่าไปบนฟ้าว่าฟ้านี่ทำไมให้เกิดมาพร้อมกันสองคนแล้วก็ไปแพ้เขาเลยก็อักเลือดเรียกว่าเสียใจจนอาเจียนเป็นโลหิตมาแล้วก็ถึงแก่ความตายไปเพราะเป็นแม่ทัพเป็นคนมีชื่อมีเสียงแล้วมาเสียท่าของเสียใจถ้าหากว่าคิดหลังมันก็ธรรมดามีใครที่จะชนะตลอดกาลมันก็ต้องแพ้มั่งถึงบทแพ้เราก็ต้องแพ้เขาแล้วคิดเอาชนะใหม่ก็ต้องวางแผนต่อสู้กันต่อไปอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นไรสัตว์ดำหุดเส้นนี่ยังไม่อาเจียนออกโลหิตยังอยู่เวลานี้คนนี้เรียกว่าเป็นตัวกาลีลูกในสังคมปัจจุบันเพราะไปทำสงครามแย่งประเทศโคเวตคูเวตเอามาเป็นของตัวแล้วก็ไปทำลายสิ่งดีงามของในคูเวตจะเกือบหมดไอ้ที่ร้ายที่สุดคือไปเผาบ่อน้ำมัน900กว่า5บ่อเอาไปเผาควันติดไฟติดอยู่ตลอดเวลาคนสำคัญคนของอเมริกันที่ชำนาญเรื่องการดับไฟเนี่ยบอกว่าไฟที่ติดอยู่นี่ต้องใช้เวลา3ปีจึงจะดับได้แล้วต้องไปขนเครื่องมือมาจากอเมริกาบ้าจริงๆไอ้นายซัดดัมฮุสเซนอามาไม่เรียกซัดดัมเรียกว่าซัดด้ามมันซัดด้วยด้ามก็ไปโต๊ะงั้นก็ได้นี่คนมันโง่มันทำอย่างนั้นมันนึกว่ามันใหญ่ใหญ่

ได้พิจารณาว่าชีวิตของเรานี้เกิดมาแล้วมันก็ต้องตายตายภายในไม่เกินร้อยปีถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ทำการลุกรานใครเอาเท่าที่พอได้พอมีพอเป็นไม่ไปเที่ยวทำใครให้เดือดร้อนเพราะการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็คือเดือดร้อนตัวเองเราไปเผาเขาก็เหมือนเผาตัวเราเองทำร้ายเขาก็เหมือนทำร้ายตัวเราเองมันไม่ได้เรื่องสาระอะไรเป็นเรื่องที่ควรจะคิดงดเว้นจากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลให้ปฏิบัติเรียกว่าศีล5ข้อการปฏิบัติศีล5ข้อนี้มันก็ช่วยป้องกันเช่นศีลข้อ1ที่เรารับกันอยู่บ่อยๆนั้นก็เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกันในทางร่างกายไม่ประทุษร้ายร่างกายก่อชีวิตของกันและกันให้อยู่กันด้วยความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นเราแผ่เมตตาเวลาฟังเทศน์จบว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันตั้งหมดตั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่าเบียดเบียนแก่กันและกันเลยไม่เพียงแต่สวดเท่านั้นหรือว่าเท่านั้นใจมันต้องนึกเมตตาตลอดเวลาเห็นใครเดินมาก็นึกว่าเออขอให้มีความสุขเถอะขอให้มีความเจริญคนที่มีเมตตาจิตอย่างนี้จะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่คิดทำร้ายใครคนเราไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่ริษยาใครไม่คิดทำร้ายใครนั้นสุขภาพจิตดีร่างกายเป็นปกติเลือดลมเดินเรียบร้อยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนท่านจึงบอกไว้ในอานิสงส์ว่าถือศีลข้อหนึ่งอายุยืนไม่มีโรคคิดด้วยเหตุด้วยผลมันก็เป็นอย่างที่เขาว่าคืออายุยืนเพราะอะไรถ้าสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีคนที่คิดแต่กลุ้มใจวางแผนจะฆ่าเขาจะทำร้ายเขาเบียดเบียนเขาหรือว่าโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อคนนั่นคนนี้สุขภาพจิตของคนนั้นมันก็เสื่อมร่างกายมันก็เสื่อมนอนก็ไม่หลับสนิทคิดแต่เรื่องร้ายๆอยู่ตลอดเวลากินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอายุมันจะยืนได้อย่างไรคนที่จะอายุยืนนั่นต้องมีใจดีใจงามมีความสุขมีความสงบทางด้านจิตใจและร่างกายอายุมันก็ยืนแต่คนใจดีนี่อายุยืนอยู่แต่ใจร้ายมันไม่เท่าใดก็ตายเพราะว่ามันคิดแต่เรื่องร้ายๆเรื่องดุเรื่องร้ายอยู่ตลอดเวลาเราจึงเห็นว่าพวกขโมยพวกโจรที่ดังๆมันดังอยู่ไม่ถึง3ปีอ่ะยอมสังเกตดูไอ้เสือทั้งหลายก็ขวางแถวเมืองสุพรรณแถวเมืองพิจิตรพิษณุโลกที่เรียกว่าเป็นไอ้เสือเที่ยวอุกเที่ยวปล้นนะมันไม่ถึง3ปีมันก็ตายแล้วถูกตำรวจยิงตายเพราะมันไปเบียดเบียนคนอื่นไม่มีตำรวจยิงตายก็ไอ้คนที่ถูกเบียดเบียนมันไปยิงตายเหมือนกันมันฆ่ากันตายอายุสั้นพันตายเพราะเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ทำให้เพื่อนมนุษย์ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเราจึงควรจะอยู่ด้วยใจรักเพื่อนมนุษย์มีเมตตาปราณีต่อกันไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่คิดพยาบาทใครไม่ริษยาใครริษยานี่ก็ทำให้สุขภาพจิตตกต่ำพอเห็นใครได้ดีได้ดีแล้วแม้มันคันอยู่ที่ใจนะมันอยากจะริษยาอยากจะทำลายเขาเป็นเหตุให้ผิดศีลข้อที่หนึ่งได้ง่ายเพราะความริษยาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอารติโลกนาสิกาความริษยานี่ทำให้โลกเดือดร้อนชิบหายไม่มั่นคงไม่ถาวรอะไรนี่เราถือศีลข้อหนึ่งมันช่วยอายุยืนปลอดภัยถ้าเราถือศีลข้อ2คือว่าไม่ช่อไม่โกงไม่คอร์รัปชันไม่เอารัดเอาเปรียบใครๆในเรื่องทรัพย์สมบัติอย่าพูดแต่เพียงลักอย่างเดียวแต่เราเข้าใจว่าถือศีลข้อที่2ไม่ลักไม่ขโมยแต่บางทีเอาเปรียบคนอื่นสมมติว่าเราให้ดอกเบี้ยให้กู้ให้เงินกู้เอาดอกเบี้ยแพงถ้าใครไม่เสียดอกเบี้ยให้ก็ไฟซิปเอานาเอาสวนเอาบ้านเขาก็เป็นการเบียดเบียนเขาให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่เราเอาแต่พอดีผ่อนผันกันพอสมควรอันนี้เคยพูดกับโยมที่เขาค่าดอกเบี้ยค่าโยมเงินกู้บอกไม่ได้หลวงพ่อทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่กลัวแต่เราผ่อนผันหนักข้าวมันก็ปลิ้นปล้อนเอาไปเลยทำให้เราเดือดร้อนเพราะงั้นต้องใส่หน้ายักหน้ามารเข้าใส่กันเลยทีเดียวถ้าหากว่าไม่ได้ก็ต้องเอาหน้ายักหน้ามารเข้าใส่กันพูดกันรุนแรงเหมือนกับแขกอินเดียนะที่ให้กู้นะมันไปเก็บดอกเบี้ยเนี่ยมันพูดเบาๆ
แต่ถ้าไม่ให้มันพูดดังๆพูดดังๆเพื่อนบ้านได้ยินก็เกิดความละอาย

0: ต้องให้มันไปมันไปเก็บทุกวันมันไม่ช่วยไงก็ลำบากเก็บน้อยๆเก็บวันละบาทตามร่างกาแควนะเก็บวันละบาทมันขยันไปบางทีไปเช้าบาทหนึ่งไปเย็นบาทหนึ่งมันเอาอย่างนั้นเอาน้อยๆแต่มันเอามากแกก็ทำอย่างนั้นหน้ามันดูเวลามันให้คู่มันยิ้มแต่พอไปคิดดอกเบี้ยมันไม่ยิ้มแล้วหน้าบึ้งตึงก็ใส่เลยทีเดียวสุขภาพจิตมันก็เสื่อมเหมือนกันในพวกนี้เพราะว่าจิตใจมันเครียดมาเครียดเรื่องจะเอาดอกเบี้ยเรื่องให้กู้ให้ยืมอะไรก็อย่างนี้มันก็ลำบากทำให้เกิดเป็นปัญหาศีลมันผิดศีลข้อสองเหมือนกันนะเรื่องเอาไปค่าดอกเบี้ยกรีดเลือดกรีดเนื้อก็ทิปนี่มันรุนแรงเกินไปร้อยละ20นี่มันแรงเกินไปต่อเดือนต่อเดือนนะไม่ใช่ต่อปีซะอีกนะทำให้คนกู้ก็ยืดเดือดร้อนวุ่นวายหาส่งไม่ทันเลยเกิดเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้มันก็เสียกันทุกฝ่ายขวายกู้ก็เหมือนกันไม่คิดทำมาหากินคิดแต่จะกู้เขาจะปิ้นจะปล้อนเขาตลอดเวลาสุขภาพมันก็เสื่อมทรุดไม่รักษาศีลข้อที่สองอันนี้ถ้าเราคอร์รัปชันกินศีลบนเช่นเป็นข้าราชการทำการคอร์รัปชันขูดรีดคนที่ไปติดต่อเพื่อขอเงินเล็กๆน้อยเอาเรื่อยไปอย่างนี้มันก็เป็นปัญหาลำบากเดือดร้อนมีคนคนหนึ่งก็มาขอให้ตั้งชื่อลูกชายก็ตั้งชื่อให้แล้วเขียนด้วยว่าชื่อวิเศษเขียนให้ไปเสร็จพอไปจดทะเบียนเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้เขียนแบบนี้ไม่ได้มันผิดบอกว่ามันไม่ผิดคนที่เขียนหนังสือนี่เขามีความรู้นะมีความรู้ทางภาษาบาลีภาษาไทยมันจะผิดได้อย่างไรเขียนตามแบบภาษาบาลีบอกไม่ได้ครั้งที่สองก็ไม่ได้มันไม่ยอมจดได้มันจะเอาสตังค์ไม่ใช่เรื่องอะไรครั้งที่สามนี่ต้องไปหานายอำเภอเวลาไปหานายอำเภอนี่เป็นวันใกล้ปีใหม่อะไรซื้อของฝันไปให้นายอำเภอนิดๆหน่อยๆตามธรรมเนียมเอาไปให้แล้วก็บอกว่านายอำเภอก็ถามว่ามีธุระอะไรมั่งก็มีนิดหน่อยเรื่องจดทะเบียนลูกชายชื่อลูกชายมา3ครั้งแล้วมันไม่จดให้นายอำเภอบอกให้ไปที่คนชื่อนั้นแล้วไปบอกว่านายอำเภอบอกให้มาจะหาคนนี้ช่วยทำให้มันทำให้เรียบร้อยมากลัวฤทธิ์เดชนายอำเภอขึ้นมามันก็ทำให้ก็ชื่ออย่างนั้นแหละชื่อวิเศษนั่นแหละเขาก็ทำให้ได้ความเรียบร้อยนี่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่สองเหมือนกันคือคิดจะเอาเขาคิดจะโกงที่ดินเขาคิดจะโกงบ้านโกงเรือนหรือว่าการคอร์รัปชันกินศีลบาตรกินศีลบนมันก็ผิดทั้งนั้นแหละผิดศีลข้อที่สองคนที่ผู้กินศีลบนก็เป็นทุกข์นะผู้ให้ศีลบนก็เป็นทุกข์เหมือนกันเมื่อไม่ได้ดังใจมันทุกข์กันทุกฝ่ายแต่ถ้าเราถือศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่เพื่อหน้าที่มาเห็นแก่เงินแก่ทองเล็กๆน้อยๆที่เขาจะให้มันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่ให้สินบนนี่เขาก็เก่งเหมือนกันเขาให้ไปเรื่อยๆให้บ่อยๆชวนไปกินข้าวการไปกินข้าวกับพวกพ่อค้าที่มาติดต่อราชการนั่นก็เรียกว่าคอร์รัปชันเหมือนกันเพราะไปกินบ่อยๆมันเกิดข้อผูกพันทางใจว่าคนนี้มีบุญคนเลี้ยงข้าวกูบ่อยๆเพราะงั้นอะไรมาก็ต้องทำให้ก่อนแต่คนโน้นไม่เลี้ยงยังไม่ทำให้มันก็เสียหายไม่ถูกต้องเวลาทำราชการนี่ต้องไม่เรียกว่าคนนั้นคนนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมิตรเราไม่ต้องคิดแต่ว่ามีคนมาหาเพื่อติดต่อในหน้าที่เรามีหน้าที่ทำอะไรก็ทำให้เขาตามหน้าที่เท่านั้นมันก็หมดเรื่องกันไปไม่มีปัญหาแล้วจิตใจก็สบายไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนศีลก็สองมุ่งอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ศีลข้อสองนี่คนผิดกันมากจึงเกิดปัญหาสับสนวุ่นวายฆ่ากันตายก็เพราะศีลข้อที่สองก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วก็ผิดศีลข้อหนึ่งต่อไปศีลข้อสามนั่นก็เพื่อให้ครอบครัวเป็นสุขให้สกุลมั่นคงคือไม่ให้ประพฤติผิดในเรื่องกามารมณ์เราเข้าใจแต่ว่าไม่ผิดลูกผิดเมียใครมันน้อยเกินไปเราไปเที่ยวกลางคืนไปหาลูกใส่ตัวไปตามซ่องตามซองอะไรต่างๆไปได้โรคโกโนเรียโรคน้องในข้าวคอออกดอกและเดี๋ยวนี้มีโรคที่น่ากลัวที่สุดคือโรคเอดถ้าเราไปเที่ยวอย่างนั้นเราผิดศีลข้อ3ที่เราแต่รับไปว่าจะถือและเราไม่ถือเราไปเที่ยวสนุกสนานชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็ได้โรคมาลงทุนน้อยค่าจ่ายไม่เท่าใดแต่ว่ารักษาไม่รู้จักหายฉีดยาไม่รู้สักกี่ชุดไม่รู้จะหายสักทีแล้วเอาลูกนั่นไปติดต่อกับปัญญาติดต่อไปถึงลูก เด็กเกิดมาก็เป็นเด็กพิกลพิการเด็กปัญญาอ่อนหัวโตบ้างหัวรีบบ้างแข่งคดขางอบ้างอะไรต่างๆที่เราเห็นกันอยู่มากมายหน้าวัดนี่ก็มีเยอะเขาเรียกว่าสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนอ่อนจริงๆปัญญาอ่อนไม่รู้เรื่องอะไรรู้แต่กินกับนอนเท่านั้นเองนับ1ถึง5ก็ไม่ได้นับ1ถึง10ก็ไม่ได้ไอ้5ก็ยังไม่ได้อย่าว่าถึง10เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าสมองมันไม่ได้เรื่องนี่วัดสระเกศมีพระอยู่องค์หนึ่งเป็นด็อกเตอร์ปริญญาเอกปริญญา9ประโยคเวลานี้เป็นโรคสมองฝ่อสมองฝ่อวันนั้นไปวัดสระเกศคุยกับเจ้าคุณบอกว่าเจ้าคุณนั่นเป็นยังไงบอกโอ้แกเป็นโรคหนีความรู้ว่ากันหนีความรู้แต่เรื่องรู้นี่ไม่ได้เรื่องแล้วแกหนีความรู้คือไม่รู้อะไรสอนให้นับ1ถึง5นี่ก็ยังไม่ได้1 2เอาว่าดู1 2นึกไม่ออกได้เพียง1เท่านั้นเองไม่ได้2อย่าถึง5เลยสมองพอน่าเสียดายเป็นพระมีความรู้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็จะได้เป็นรองสมภารได้เป็นเจ้าคุณใหญ่ต่อไปแต่นี่ตัดหมดอยู่นั่งเฉยๆนอนเฉยๆไม่ได้เรื่องอะไรยังดีหน่อยที่ว่าเดินได้เคลื่อนไหวได้ยกข้าวใส่ปากได้เท่านั้นเองแต่ที่จะให้คิดอะไรนี่คิดไม่ได้นี่สมองมันโฟไม่รู้ว่าบาปเวรอะไรที่ได้เป็นไปในรูปอย่างนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคนเราถ้าไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนหาโรคหาไปใส่ตัวพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้เที่ยวกลางคืนนี่เป็นเวลาพักผ่อนกลางวันเป็นเวลาทำงานแต่ว่าสมัยนี้พวกทำงานกลางคืนมันก็มีเพราะว่าทำงานในโรงงานก็มีกะเปลี่ยนกะกันกะนี้ถูกเช่าถึงเวลาตอนนั้นเป็นบัตรต่อ3กะ24ชั่วโมงกะละ8ชั่วโมงก็บางทีถูกกลางคืนบางทีก็ทำตอนเช้าบางทีทำตอนบ่ายก็ผัดเปลี่ยนเวียนๆกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ไม่ว่าอะไรแต่นี่พวกไม่ทำงานอะไรชอบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวไปเคลื่อนเดินเที่ยงคืนยังเที่ยวขับรถตู้ตราบอยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำกันบ่อยๆเด็กหนุ่มๆรูปร่างดีๆพ่อแม่มีสตังค์เลยสู้รถสปอร์ตให้ให้ลูกชายก็ขับไปพอไปพอมาประเดี๋ยวก็ครูมก็กระสิบล้อมั่งชนเสาไฟคว้ามั่งกระโดดลงไปในคลองมั่งนี่มันเรื่องอะไรเรื่องเที่ยวกลางคืนทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรถ้าไปเที่ยวแต่เฉพาะกลางวันมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเพราะว่ากลางวันนี่มันมีเวลากลับได้แล้วก็ไม่ประมาทก็ไม่เป็นไรอันนี้ไปกลางคืนกลางคืนบางทีขับรถเร็วถนนโปร่งรถสิบล้อออกมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนมนุษย์ตะยูมาแล้วครูเรียบร้อยพ่อแม่ก็นั่งเศร้าโศกเสียใจบางทีก็มาเสียใจร้องไห้ที่วัดถามมาร้องไห้ทำไมร้องไห้คิดถึงลูกบอกอ้าวแล้วใครฆ่าลูกอ่ะคุณนายนั่นแหละฆ่าลูกเองนี่ฉันไม่ได้ฆ่าก็ซื้อรถให้มันขี่เล่นเนี่ยมันก็ฆ่าลูกนะลูกไม่มีรถก็ซื้อให้มันขี่เล่นรถสปอร์ตคันน้อยๆไอ้ลูกก็ไปซิงกันนู่นซิงกันถนนชลบุรีบ้านบึงมันถนนมันโปร่งดีกลางคืนขับไปขับมาพลิกคว่ำลูกตายแล้วมาร้องไห้บอกว่าเราเป็นเหตุให้ลูกตายเองเราจะร้องไห้ทำไมเลยลุกขึ้นไปร้องตรงอื่นไม่กล้าร้องตรงหน้าธรรมะอย่างนี้สาเหตุมันอยู่ตรงนั้นตรงที่คุณแม่ชอบให้ลูกแล้วลูกก็เที่ยวกลางคืนการเที่ยวกลางคืนมันไม่ถูกต้องมันไปสนุกไปเที่ยวเต้นเที่ยวรับดิสโกเทคอะไรต่างๆที่เขาสร้างขึ้นไว้ไอ้สถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีเขาสร้างไว้ดักคนปัญญาอ่อนดักคนปัญญาอ่อนคนปัญญาแก่กล้าเขาไม่ไปปัญญาแก่กล้าเขารีบกลับบ้านมาให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจให้ครอบครัวสบายใจรับทานอาหารพร้อมกันเสร็จรับทานอาหารก็นั่งดูโทรทัศน์สมควรเวลาก่อนนอนก่อนหลับก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นึกถึงบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์จิตใจมันก็สงบมันไม่วุ่นวายไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยตายอายุมันฝันยืนแต่พวกที่เที่ยวเตร่เลี้ยวไหลอายุมันก็ไม่ค่อยยืนเท่าไหร่นี่เพราะว่าเที่ยวมากได้ลูกได้ไข่สัตว์เดรัจฉานนี่ไม่เที่ยวกลางคืนยกเว้นสัตว์บางชนิดนับข้างคาวนี่มันเที่ยวกลางคืนแต่มันไม่เที่ยวเลี้ยวไหลมันเที่ยวหาอาหารมันทำประโยชน์แก่ชาวไร่ชาวนาเพราะมันกินแมลงที่เป็นศัตรูพืชมันโฉบกินในอากาศตามันแหลมในที่มืดมันมองเห็นแมลงบินมันโฉบกินเลยตัวหนึ่งมันกินแมลงตั้งเป็นร้อยตัวพันตัวที่มันโฉบกลางคืนออกหัวค่ำพอเช้ามืดบินกลับเป็นแถว มีลูกมีเต้าคอยสอนคอยอบรมมาให้รู้คุณค่าว่าให้รู้โทษของการเที่ยวกลางคืนว่าเที่ยวกลางคืนนี่หนึ่งไม่รักษาตัวสองไม่รักษาทรัพย์สามไม่รักษาครอบครัวสี่มักถูกใส่ความห้ามักถูกทำร้ายเป็นที่ระแวงของคนทั่วไปก็เที่ยวเที่ยวเดินด้อมด้อมมองมองก็สงสัยว่าจะเป็นพวกตัดช่องหย่องเบาก็ได้บางคราวก็ถูกตำรวจแซวเอาไปโรงพักเอาไปขังเที่ยงคืนหนึ่งจึงปล่อยไปในตอนเช้านี่มันเป็นเรื่องเสียหายไม่ดีเป็นถ้าเราถือศีลก็สามเราก็ไม่เที่ยวกลางคืนไม่ไปเที่ยวเหลวไหลอยู่ในศีลในธรรมก็สบายถือศีลก็ตีก็รักษาเกียรติทางการพูดปากเรามีไว้สำหรับพูดแต่ต้องพูดเป็นเวลาพูดคำจริงพูดคำอ่อนหวานพูดคำสมานสามัคคีคำที่มีประโยชน์ไม่พูดคำโกหกคำยุยงส่งเสริมทำก็ต้องเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าปากไม่เคยพูดชั่วไม่พูดคำที่เลวไหลไม่เคยยุแยงตะแคงรั่วให้ใครแตกแยกแตกเล่าปากเราก็ดีเราควรจะพูดแต่คำดีๆถ้าไม่มีคำดีจะพูดนั่งเฉยๆไปพบอะไรก็นั่งเฉยๆแต่ว่าคนชอบพูดเนี่ยมันหยุดไม่ค่อยได้ต้องพูดเรื่อยไปเห็นอะไรก็พูดเรื่อยไปเห็นนั่นก็พูดเห็นนี่ก็พูดพูดเรื่อยพูดไม่หยุดนะ ไม่รู้จักหยุดจักหย่อนในการพูดจาอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นคนขี้พูดพูดเรื่อยพูดไม่เป็นเวลาไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นไม่เป็นสารแต่ว่าชอบพูดแต่นั้นเองพูดแล้วคนอื่นรำคาญไม่ใช่ของพอใจอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ดีเราต้องพูดดูเวลาดูบุคคลดูเหตุการณ์เหตุการณ์มันเหมาะหรือไม่ถ้าไม่เหมาะก็พูดไม่ได้แม้คำจริงไม่ใช่ว่าจะพูดได้เสมอไปคำจริงคำจริงมันก็ต้องดูบุคคลที่กว้างดูเวลาดูเหตุการณ์ดูเรื่องเฉพาะหน้าว่ามันเหมาะมันควรหรือไม่ถ้าหากว่าเรื่องมันไม่เหมาะไม่ควรจะพูดทำไมนิ่งไว้ได้กระได้ตาได้ตำลึงก็นิ่งพูดไปสองไพเรียนิ่งไว้เสียตำลึงทองคนโบราณก็ว่าพูดไปสองไพเท่านั้นเองนิ่งเสียได้ตำลึงทองราคามันสูงแต่ว่าไม่พูดนะพูดน้อยราคาสูงแล้วคนพูดน้อยนี่คนชอบมาหามาสู่เพราะพูดเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารพูดไม่กี่คำแต่ว่าเป็นคำมีค่าเป็นคำที่มีประโยชน์ไม่พูดปล่อยๆไม่พูดให้มันเรี่ยราดตกกระเรี่ยราดเหมือนกับใบไม้ร่วงอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรแต่เราถือได้ก็สบายเราพบกันถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็นั่งนิ่งๆพระพุทธเจ้าสอนว่าอริยสาวกเมื่อมาพบกันทำกิจสองอย่างหนึ่งนั่งนิ่งสองพูดธรรมะแหมให้พูดธรรมะถ้าไม่พูดธรรมะก็นั่งนิ่งๆการนิ่งนั่งนิ่งๆไม่เสียมันยากแต่ถ้าพูดก็ต้องพูดธรรมะอันนี้เราไม่มีธรรมะจะพูดแต่เรามีเทพไว้ที่บ้านเตรียมไว้แขกมาก็เอ้าฟังนี่ก่อนเป็นสิ่งดีมีประโยชน์เปิดเทพไม่ฟังเทพธรรมะไหว้รับแขกอ่ะโยมเอาไปไหว้ที่บ้านกล่าวม้วนสิบม้วนเอาไปไหว้มีเครื่องพร้อมพอแขกมาก็ดื่มน้ำดื่มท่าเสร็จแล้วได้ไหมอยากจะให้ฟังนี่หน่อยแล้วเปิดเทพให้เขาฟังก่อนนั่นเขาได้ความเทพได้เกิดความรู้ความเข้าใจจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันพูดเรื่องเกี่ยวกับทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องการฟังธรรมเรื่องการแสดงธรรมเรื่องดีเรื่องงามเรื่องจักอยู่ให้เกิดความคิดความเห็นในทางที่ถูกที่ชอบเป็นศีลเป็นธรรมได้ประโยชน์ไปไหนก็ต้องไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนอื่นก็ไม่มีภัยอันตรายอันนี้ศีลข้อ5ให้ถือข้อ5นี่คุ้มครองหมดทุกอย่างข้อ1คุ้มครองชีวิตข้อ2คุ้มครองทรัพย์สมบัติข้อ3คุ้มครองครอบครัวข้อ4คุ้มครองการพูดการให้สัญญาอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ข้อ5นั้นคุ้มหมดทุกอย่างคนเราถ้าว่าดื่มเหล้าแล้วมันเมาแล้วมันขาดสติขาดปัญญาขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอาจจะทำอะไรผิดลงไปเมื่อใดก็ได้เพราะงั้นทุกศาสนาห้ามไม่ให้ดื่มอิสลามเขาถือเคร่งเขาไม่ดื่มกันเลยเราจะพุทธถือมั่งไม่ถือมั่งเวลางานตำบลสนทานไม่ควรเลี้ยงเหล้าเอาเหล้าไปเลี้ยงกันตั้งศพในวัดเอาเหล้ามาเลี้ยงพูดมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี
1: ้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำส

0: านในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาการทำอะไรถ้าเราทำด้วยกิเลสเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าทำด้วยความเป็นธรรมเราไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นเราทำเพราะสำนึกในหน้าที่ว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องไปปรารภใครว่าเขาจะว่าเราอย่างไรเขาจะชมเราเขาจะติเราอย่างไรอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์เพราะว่าการพูดของคนนั้นมันเรื่องไม่จบเขาอาจจะพูดอะไรก็ได้ถ้าเขาชอบเขาก็ชมถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ติจิตใจคนนี่มันมีหลายรูปหลายแบบเราจะเอาใจคนทุกคนมันก็ไม่ไหวเพราะคนมันมากเหลือเกินอันนี้เราจะต้องเอาใจธรรมะเรียกว่าเอาใจพระพูดง่ายๆว่าเอาใจพระดีกว่าเอาใจคนพระก็ไม่ใช่พระที่เป็นคนนะแต่เอาใจพระที่เป็นคนก็ยุ่งอีกท่านมหานั่นชอบอย่างนั้นท่านพระครูนี่ชอบอย่างนี้เจ้าคุณแกชอบอย่างนู้นมันก็มากเรื่องอีกเรื่องมันยุ่งอีกแต่ทำไม่เหมือนพระชอบทุกองค์มันก็ลำบากเช่นเราจะแกงมาถวายพระเนี่ยเรารู้ว่าเจ้าคุณชอบแกงอะไรท่านพระครูชอบแกงอะไรมหาชอบอะไรใบดีกาชอบอะไรท่านบัลลังก์ชอบอะไรมันก็ต้องแกงกันหลายหม้อพอเอามาให้ชอบทุกองค์มันก็ลำบากเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เราทำแต่เพียงว่าอาหารมีประโยชน์แก่ร่างกายฉันแล้วท้องไม่เสียไม่ลงท้องไม่แน่นท้องจะได้อย่างนี้มันก็สบายใจมันไม่ยุ่งยากในเรื่องที่เราจะทำอะไรอะไรให้ถูกใจคนนั้นให้ถูกใจคนนี้เพราะว่าคนมันหลายคนแต่เราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่พูดง่ายๆว่าทำอะไรให้ถูกใจพระถูกใจพระในที่นี้ก็หมายถึงว่าถูกต้องตามหลักธรรมะพระที่เรายึดถือนั่นก็คือพระธรรมนั่นเองพระธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ที่เราถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันเราทำอะไรเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราก็ยึดธรรมะเป็นหลักธรรมะว่าอย่างไรในเรื่องอย่างนี้เราก็ทำอย่างนั้นทำให้ถูกต้องตามธรรมะทำถูกต้องตามธรรมะแล้วอาจจะมีคนชอบก็ได้อาจจะมีคนไม่ชอบก็ได้คนใดที่มีคุณธรรมเขาก็ชอบเมื่อเราทำถูกตามธรรมะแต่คนใดร้ายคุณธรรมเขาก็ไม่ชอบเมื่อเราทำถูกต้องตามธรรมะเขาก็ไม่ชอบเราจะให้เขาชอบเสมอไปก็ไม่ได้เพราะคนมันไม่เหมือนกันดังที่กล่าวแล้วเราจึงต้องถือหลักว่าธรรมะว่าอย่างใดเราทำอย่างนั้นทำให้มันถูกตรงตามหลักการของธรรมะแล้วไม่ต้องไปหวั่นไหวว่าใครจะพูดอย่างไรใครจะติใครจะชมมันเป็นเรื่องของเขาคนเรามันก็ติได้ทุกเมื่อชมได้ทุกเมื่อขึ้นอยู่กับอารมณ์ของบุคคลผู้นั้นถ้าเขาพอใจเขาก็ชมถ้าเขาไม่พอใจก็ติในเรื่องเดียวกันในคนเดียวกันคนอาจจะติในบางครั้งอาจจะชมในบางคราวก็ได้เช่นว่าคนเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนาก็มีแต่คนชมเมื่อเข้าใกล้แต่นักหนังเขาก็ติเหมือนกันเขาว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนี้แต่ต่อหน้าแล้วเขาก็ชมไปตามเรื่องการชมเช่นนั้นไม่ใช่เกิดจากน้ำใสใจจริงแต่ว่าชมเพื่อประจบตนนี่ประจบให้ผู้ใหญ่ชอบชอบแล้วจะให้อะไรแก่ตนตามที่ตนต้องการนั่นไม่ได้มาจากธรรมะถ้ามาจากธรรมะก็เรียกว่าพูดตามความจริงในคนนั้นนั้นแต่ว่าความจริงนี่ก็พูดเสมอไปไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลเพราะมันกระทบกระเทือนจิตใจเขาเช่นว่าเขามีอะไรเป็นอยู่อย่างไรเราก็พูดไปตามความจริงคนนั้นอาจจะไม่ชอบเราก็ได้ความจริงนี่จึงต้องดูว่าเวลาดูเหตุการณ์ดูบุคคลดูว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่พระพุทธเจ้าท่านก็กัดเตือนเรื่องนี้ไว้เหมือนกันท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นความจริงนั้นตถาคตไม่ได้ต มอไปในเรื่องนั้นแต่ถ้าต่อคบต้องดูว่าเวลามันเหมาะหรือไม่บุคคลมันเหมาะหรือไม่เหตุการณ์มันเหมาะหรือไม่และที่สำคัญก็คือว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังหรือไม่อันนี้สำคัญมากต้องว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ด้วยนะถ้าเรื่องพูดออกไปแล้วตัดออกไปแล้วไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแม้จะเป็นเรื่องจริงเหมาะแก่เวลาบุคคลอะไรก็ตามใจแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังพระองค์ก็ไม่กัดเรื่องนั้นจึงถือเอาประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าประโยชน์นั้นก็ต้องถูกเวลาถูกบุคคลถูกเหตุการณ์ด้วยจึงจะได้กัดสิ่งนั้นออกไปสิ่งใดที่เป็นความจริงแต่ยังไม่เหมาะก็ไม่กัดไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังพระองค์ก็เก็บไว้กดเรียกว่ารู้จักเรื่องรู้จักเวลารู้จักบุคคลรู้จักเหตุการณ์ว่าควรจะกัดอะไรกับใครณสถานที่ใดด้วยเรื่องอะไรเป็นประโยชน์แก่เขาหรือไม่พระองค์ใช้หลักการอย่างนั้นเราก็นำมาใช้ได้เหมือนกันเช่นเราจะพูดอะไรกับใครก็ต้องรู้ว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่ถ้าไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่พูดอันนี้เรื่องเป็นประโยชน์แต่เวลาไม่เหมาะก็พูดไม่ได้เช่นคนบางคนทำอะไรไม่ถูกอ่ะแล้วเราจะเตือนเขาแต่ว่าเวลามันไม่เหมาะเพราะว่าอยู่หน้าต่อหน้าคนมากๆแต่เราเตือนแล้วคนนั้นจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเสียเกียรติของตัวแต่เราก็ไม่ควรเตือนในเวลานั้นแต่ว่าเวลาไม่เหมาะเหตุการณ์มันไม่เหมาะเราก็พูดไม่ได้บุคคลไม่เหมาะก็พูดไม่ได้เพราะงั้นต้องดูว่ามันเหมาะสมเวลาจึงจะพูดเช่นว่าเราพูดกับเขาสองต่อสองไม่มีใครอยู่ด้วยพูดด้วยความรักพูดด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้เขาเกิดความสำนึกรู้สึกตัวแล้วเขาจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงแนวทางเข้าหาคุณงามความดีต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องมีประโยชน์เป็นเรื่องที่ควรพูดให้คนเหล่านั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องของธรรมะนี่จึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แก่ชีวิตมากจริงๆถ้าเรารู้จักเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราจะเป็นผู้อยู่รอดปลอดภัยในด้วยประการทั้งปวงไอ้ที่ปลอดภัยอันยิ่งใหญ่ก็คือปลอดภัยภายในภายในเนี่ยมันสำคัญกว่าภายนอกภายในนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นก็คือกิเลสประเภทต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ประพฤติธรรมเช่นเราขาดสติควบคุมการคิดการพูดการกระทำเราก็มีภัยข้างในเช่นเราคิดชั่วใจเราก็เพิ่มความชั่วถ้าเราคิดในทางโลภความโลภมันก็เพิ่มขึ้นถ้าเราคิดในเรื่องโกรธความโกรธมันก็เพิ่มขึ้นถ้าเราคิดในเรื่องหลงเราความหลงมันก็เพิ่มขึ้นถ้าเราคิดในเรื่องริษยาความริษยามันก็เพิ่มขึ้นในใจของเราไม่ว่าเราคิดในเรื่องอะไรมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นในใจทั้งนั้นแต่ถ้าเราคิดในเรื่องดีเป็นคิดในเรื่องไม่เบียดเบียนใครในเรื่องไม่พยาบาทใครคิดในเรื่องที่จะออกจากกามารมณ์อันเป็นเหตุให้ยุ่งยากในชีวิตเราก็ได้อะไรเพิ่มขึ้นในใจของเราเรามีความดีความงามเพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันก็เพิ่มขึ้นในใจของเราเราก็มีความดีมากขึ้นการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นควรจะได้สำนึกไว้อันหนึ่งว่าเราอยู่เพื่อเพิ่มความงามความดีอย่าอยู่เพื่อลดความงามความดีให้หมดไปจากใจคือใจของเรานั้นก็มันมีสองฉากเท่านั้นฉากดีฉากชั่วฉากดีก็เป็นฝ่ายขาวฉากชั่วก็เป็นฝ่ายดำถ้าเราเพิ่มฝ่ายขาวจิตของเราก็สะอาดมากขึ้นถ้าเราเพิ่มฝ่ายดำจิตเราก็สกปรกมากขึ้นเลอะเทอะมากขึ้นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะมีอุดมการณ์ประจำจิตใจว่าเราจะเพิ่มแต่ฝ่ายขาว เราจะไม่เพิ่มฝ่ายดำเพราะฝ่ายดำนั้นทำให้เกิดความเศร้าหมองทำให้จิตใจไม่สนุกเกิดปัญหาด้วยประการต่างๆเราจึงควรเพิ่มเฉพาะฝ่ายขาวอย่างเดียวการเพิ่มฝ่ายขาวนั่นก็ต้องอบรมสติปัญญาให้มากขึ้นเพื่อจะได้ควบคุมจิตใจของเราไว้ไม่ให้เผลอไม่ให้ประมาทไม่คิดทำไมให้คิดอะไรในเรื่องที่จะทำให้เราตกต่ำทางจิตใจอย่างนี้ภายในมันก็ไม่เกิดคือไม่เพิ่มฆ่าศึกศัตรูถ้าเราไม่เพิ่มศัตรูภายในศัตรูภายนอกก็ไม่ทำร้ายเราได้ไม่รบกวนเราได้ก็ผู้นั้นเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่อันตรายภายนอกก็จะไม่มาคนที่มีอันตรายภายนอกมาเบียดเบียนนั้นก็เพราะตัวขาดเกราะคุ้มกันตัวเองเกราะที่คุ้มกันก็คือขาดธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองในหลวงและการที่ห้าทรงพระราชมีพลกำโครงไว้แล้วมีบาทหนึ่งว่าสุจริตคือเกราะบังขาดคล้องสุจริตเป็นเกราะคอยป้องกันตัวคำว่าสุจริตก็คือหมายถึงความประพฤติดีประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางน้ำใจเมื่อเรามีการควบคุมตัวเองให้มีความประพฤติดีประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางใจอยู่แล้วมันก็เป็นเกราะอยู่ในตัวป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราทั้งภายในทั้งภายนอกคนที่มีอันตรายเกิดขึ้นจากภายนอกก็เพราะมีอันตรายภายในอยู่ก่อนจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้เต็มไปด้วยความโกรธประทุษร้ายเต็มไปด้วยความหลงงัวเมาในเรื่องอะไรอะไรต่างๆการดำเนินกิจในชีวิตประจำวันเป็นไปเพื่อสร้างปัญหาเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็เบียดเบียนตนคือลดความดีของตนลงไปเรื่อยๆทำตนให้เศร้าหมองเพิ่มขึ้นเขาจึงมีการกระทบกระเทือนกับบุคคลอื่นการกระทบกระเทือนต่อกันนั้นถ้ามันรุนแรงอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ขาดธรรมะก็ย่อมทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ก็เกิดการประหัตประหารกันถึงกับยิงกันตายจึงปรากฏเป็นข่าวว่าคนที่ร่ำรวยมากๆแต่ว่าการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานั้นมีอันตรายสร้างตัวขึ้นมาด้วยการทำให้คนอื่นเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทางที่จะไปสู่ความยิ่งใหญ่ต้องทำคนให้เดือดร้อนทางนั้นไม่ใช่ทางแห่งความสุขไม่ใช่ทางแห่งความมั่งคั่งในชีวิตแต่ว่าเป็นทางไปสู่ตะแลงแกงหรือตัวเองจะถูกทำร้ายจะถูกฆ่าให้ตายในวันหนึ่งกลางหน้านั่นคือตัวอย่างที่เราเห็นปรากฏอยู่บ่อยๆเป็นข่าวว่าคนนั้นเป็นคนมีเงินเท่านั้นเท่านี้กิจการใหญ่โตกว้างขวางแต่ว่าถูกคนฆ่าไปเสียแล้วเมื่อเราได้ฟังข่าวอย่างนั้นก็พอจะรู้ว่าคนอย่างนั้นมีเบื้องหลังเบื้องหลังของเขาก็คือว่าเบียดเบียนคนอื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนตัวปรารถนาตีความสุขแต่ว่าไปตัดรอนคนอื่นโดยเฉพาะคือคู่แข่งขันกันในการทำมาหากินเรียกว่ามีความริษยาเป็นเริ่มต้นก่อนเมื่อมีความริษยาแล้วก็คิดจะทำลายคนที่แข่งกับตัวเมื่อคนหนึ่งถูกทำลายไปก็นึกว่าตัวจะปลอดภัยนึกว่าทัพจะช่วยได้นึกว่าบริวารจะช่วยได้นึกว่ามือปืนที่คอยคุ้มกันตัวอยู่นั้นจะช่วยตนได้หรือมันช่วยไม่ได้คนเรามาถึงวาระกรรมแล้วอะไรก็ช่วยไม่ได้มีเรื่องในตำนานทางพระพุทธศาสนาอยู่เรื่องคือเรื่องพระเจ้าสุปปุทธะพระเจ้าสุปปุทธะนี่เป็นพระบิดาของพระนางพิมพาถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เป็นพ่อตาของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปบวชเสียนี่พระเจ้าสุปปุทธะแกก็ไม่ชอบใจเหมือนกันเพราะว่าทำให้ลูกสาวเป็นไม้ คนอินเดียนี่เขาถือเรื่องความเป็นไม้นี่เขาถือมากถ้าเป็นนาคไม้เพราะสามีตายเนี่ยก็ไม่มีอะไรไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าเป็นไม้เพราะสามีทอดทิ้งไปอะไรอย่างเนี้ยเขาถือว่าเป็นเรื่องบกพร่องเป็นเรื่องหน้าขายหน้าแต่เจ้าสุภพุทธะแกก็คงจะเอาหลักการนั้นมาใช้ก็เลยไม่ชอบพระพุทธเจ้าไม่ชอบไม่ชมมาคอยติคอยว่าอยู่เสมอท่านเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองเทวตหะเพื่อปลดญาติควายมารดาท่านสุภพุทธะนี่ไม่ไปฟังธรรมใครไปแกก็ไม่เสริมไม่ปล่อยยินดีไม่ร่าเริงด้วยไม่อนุโมทนาในการไปของคนเหล่านั้นคอยรังแกพระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนถึงขนาดว่าปิดเส้นทางไม่ให้พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตแต่พระพุทธเจ้าจะไปทางไหนก็ไปปิดเส้นทางเอาน้ำไปปิดไว้ไปสระไว้ไม่ให้เดินไปได้รู้ว่าไปทางโน้นก็เสริมคนไปอุดทางนั้นฝังเรื่อยไปตลอดมาพระผู้มีพระภาคก็จัดกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านสุภาพุทธะนี่ทำกรรมหนักทำกรรมหนักแต่พระองค์พูดอย่างนั้นให้พระฟังว่าท่านทำกรรมหนักแล้วอาจจะถึงแก่แผ่นดินสูงในเวลา7วันข้างหน้านี้ข่าวนี้ก็ดังมาถึงท่านสุภาพุทธะท่านก็นึกว่ามันจะสูงอย่างไรกูไม่เหยียบแผ่นดินก็แล้วกันแล้วก็เลยขึ้นไปนอนอยู่บนปราสาทชั้นที่7แล้วก็ให้คนเฝ้าไว้ทุกบันไดมีคนเฝ้า2คนถ้าลงมาก็ให้ดันขึ้นไปก็แล้วกันอย่าให้ลงมาเป็นอันขาดแล้วจะไม่ลงมาเลยจะกินอยู่บนโน้นถ่ายอยู่บนโน้นไม่ลงมาต่อไปก็อยู่นั่นแหละนึกว่าปลอดภัยแต่ว่าเมื่ออยู่ไปพอถึงวันที่7นี่มากตัวโปรดมันร้องไอ้มากตัวนี้ท่านรักมากรักมากคนเรารักสัตว์นะมันก็สำคัญเหมือนกันคนเลี้ยงหมาก็รักหมาเลี้ยงมากก็รักมากเลี้ยงไก่ก็รักไก่ถ้าใครไปทำอันตรายของที่ตัวรักแล้วแหมเกิดฆ่ากันเลยทีเดียวแหละเกิดความเสียหายเมื่อเราอยู่ปราสาทท่านได้เจ็ดเสียงมากมันร้องใหญ่ไอ้เจ้าแม่ตัวนี้ก็ถ้าร้องขึ้นมาแล้วพระเจ้าสุภพุทธะต้องลงมาดูมาปลอบมันถึงจะหยุดร้องถ้าเจ้าสุภพุทธะไม่มาปลอบแล้วมันก็ไม่หยุดร้องมันก็ร้องอยู่นั่นแหละแต่ก็นึกว่าเอ๋ยมันร้องทำไมใครจะทำอะไรมันให้คนไปดูก่อนแล้วมันร้องทำไมใครไปรังแกอำมาตย์ประจักษ์คือไม่มีใครรังแกฮะมันอยู่เฉยๆแล้วก็ร้องแต่ละนี้ร้องเรื่อยเสียงเข้าหูแล้วมันก็รำคาญท่านอยากจะลงไปปลอบมันหน่อยก็เลยลงมาโดยลำดับไอ้คนสองคนที่สั่งไอ้ว่าถ้าข้าลงและเองดันขึ้นนะมันไม่ดันขึ้นนะมันก็ยืนเฉยทำไมรู้ไม่ชี้เลยนะแต่ก็ลงมาโดยลำดับจนถึงชั้นล่างถึงแผ่นดินพอถึงแผ่นดินแล้วก็เลยถูกแผ่นดินแยกแล้วก็จมหายไปจากนั้นเองนี่เรียกว่าถึงเวรถึงกรรมถึงวาระที่ตัวจะต้องตายในรูปอย่างนั้นแล้วก็หนีไปไม่พ้นจะต้องตายคนเราทำอะไรไว้มันก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นหนีไปไม่พ้นในสังคมในยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันคนเราที่กระทำความผิดสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นเดือดเดียนคนอื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆแม้จะหลบหนีมือกฎหมายไปได้เที่ยวหลบอยู่แต่มันก็ไม่พ้นเวรพ้นกรรมอะไรครับเพราะว่าขณะที่หลบหนีนั้นไม่ใช่สบายจิตใจมีความกระวนกระวายมีความหวาดกลัวมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นปัญหาพวกเราสมัยเด็กๆ เคยหนีโรงเรียนบ้างหรือเปล่าลองนึกถึงภาพมาวันที่เราหนีโรงเรียนนะแล้วไปเที่ยวแอบอยู่ตามที่ต่างๆนะมันสบายไหมกระวนกระวายใจไหมมีใจสงบเป็นปกติไหมไม่มีไม่ได้สงบเลยอาตมาเนี่ยมันเคยหนีโรงเรียนมาเด็กๆอันนี้ไปตั้ง7วันนะเนี่ยคือมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ถึงโรงเรียนเดี๋ยวแอบอยู่ตามป่าละเมาะอะไรต่ออะไรนะนั่งแอบอยู่ เล่นกับเด็กเลี้ยงหัวอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องไม่ไปโรงเรียนแต่ถ้าเห็นใครเดินมาท่าทางคล้ายคุณโยมนี่ก็ต้องวิ่งหนีละเห็นใครเดินมาท่าทางคล้ายคุณครูก็ต้องวิ่งหนีละเที่ยวแอบเที่ยวซุกซ่อนอยู่นั่นแหละแต่มันก็วิ่งไปเรื่อยไปนะมันเป็นเด็กเนี่ยมันก็วิ่งหนีเรื่อยไปจนครบ7วันพอครบ7วันแล้วครูเห็นว่าไม่ไปโรงเรียนก็เลยเขียนจดหมายไปให้ที่บ้านบอกคุณโยมเตือนว่าลูกไม่มาโรงเรียน7วันแล้วมันหายไปไหนเพื่อนเรื่องชั้นกันนะถือหนังสือไปให้เวลานั้นโยมไม่อยู่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่เอามาก็รับมาอ่านแล้วก็เลยกำลังหุงข้าวอยู่พอดีก็เลยเอาไปเผามันจะเลยไม่ให้โยมอ่านนะเผามันจะเลยถ้าเกิดมันจะพ้นแล้วเผาแล้วนี่มันคงจะพ้นมาเออมันไม่พ้นเวรพ้นกรรมมาที่เรานี้โรงเรียนเพราะว่าขณะที่เพื่อนคนนั้นมาเดินสวนทางกับคุณหน้าผู้ชายหน้าผู้ชายก็ถามว่าไปไหนฮะเอาจดหมายไปให้ที่บ้านหน่อยจดหมายอะไรเอามาอ่านดูสิโยนหน้าแกก็อ่านเสร็จแล้วก็มึงเอาไปซะแล้วแกก็ไปเอามาถึงเอามาก็พอรับจดหมายแล้วนึกว่าไม่มีใครรู้เลยเผาไฟซะเลยเผาไฟแล้วก็นึกว่าแหมสบายใจว่าไม่เป็นไรนะแต่ก็สบายใจนิดหน่อยไอ้ใจดวงหนึ่งตุ่มตุ่มตอกตอกไอ้คงจะรู้กันสักวันแน่จะทำอย่างนี้พอดีตอนค่ำหน้ากลับมาถึงก็มาถามว่าไอ้เพื่อนชื่อมันหลายชื่อมาชื่อไอ้เปลือกมั่งชื่อไอ้ขาวมั่งก็ตามใจเขาจะชอบเรียกนะเรียกตามลักษณะท่าทางว่าแต่เอาอะไรมาให้มาตอนเย็นนะเอาหนังสือมาให้เนี่ยโกหกไปหาว่าเพื่อนยืมหนังสือไปเอามาคืนหนังสืออะไรตาพูดกลางหลังหนังสืออะไรหนังสือแบบเรียนในชั้นนะเพื่อนก็ยืมไปอ่านยังโกหกไปติดสินหนักกันไปอีกเรียกว่ามึงโกหกเอาแล้วทีนี้หน้าตาเราก็ตกใจแล้วมึงโกหกยังไงอันนี้บอกว่ากูพบไอ้แป้นแล้วมันถือหนังสือมามันไม่ไปโรงเรียนมา7วันแล้วไม่ใช่หรือเอาแล้วเพราะว่างั้นเราก็มันต้องนั่งนิ่งจำเลยไม่พูดไม่มีทางแก้แล้วต้องนั่งเฉยอันนี้นั่งเฉยก็คุณโยมผู้ชายนี่ไม่ตีแต่ว่านั่งบ่นนั่งพูดนั่งบ่นอยู่นั่นแหละบ่นอยู่นั่นแหละบ่นอยู่ตั้งชั่วโมงดูจะใช้เวลาก็ขนาดนั้นไอ้เราก็นั่งกุ้มใจเต็มที่ที่โยมแกบ่นอยู่นั่นนะรุ่มใจไม่เป็นนั้นเมื่อรู้ตั้งชั่วโมงดูจะใช้เวลาก็ขนาดนั้นไอ้เราก็นั่งตุ้มใจเต็มที่ที่โยมแกบ่นอยู่นั่นนะรุ่มใจไม่เป็นนั้นหลับปันนอนนะเพราะว่ามันเป็นความผิดตอนนึกในใจว่าไม่ได้การต่อไปนี่จะไม่หนีโรงเรียนต่อไปแล้วรุ่งเช้าแต่งตัวเรียบร้อยไปโรงเรียนเลยเข้าไปหาครูนะครูก็ถามว่าทำไมไม่มาโรงเรียนบอกว่าผมกลัวครูฉันไม่ใช่เสือนี่จะกลัวอะไรครูไม่ใช่เสือแต่ไม้บรรทัดกับไม้เรียวเนี่ยมันเหมือนเสือมันจะเคี่ยนผมตลอดเวลาคนทำถูกเขาจะเคี่ยนทำไมเราทำไม่ดีก็ต้องถูกเคี่ยนนะนายก็บอกว่ากลัวนะครูบอกว่าทีหลังไม่ต้องกลัวฉันจะไม่เคี่ยนไม่ทีตั้งใจเรียนหนังสือนะนายก็การนีปราณอมกับครูได้แต่ว่าครูก็ยอมรับว่าจะไม่เขี่ยตีกันต่อไปเวลาทำอะไรก็จะได้บอกได้สอนกันเลยก็เรียบร้อยครูก็ไม่เขี่ยไม่ตีคอยสอนคอยเตือนตัวครูนี่ก็ขี้โศโศมาเหมือนกันแต่เราทายตัวปื้งกันทีเลยนะไอเรามันก็กลัวเฉยด้วยไม่ชอบให้ครูตีเลยหนีมันจะเลยทีหลังก็เลยรู้ตัวว่าออกไม่ได้เรื่องรู้ตัวก็เพราะว่ากรรมมันแสดงผลออกมาเวลาไปเที่ยวหนีนี่ไม่สบายหรอกแม่จะไปเล่นเสือกินหัวกับเพื่อนเล่นอะไรก็ไม่ได้แต่แกเลื่อนมาแต่มันก็หวาดระแวงกลัวใครจะมาเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่สบายใจเย็นเลิกโรงเรียนกลับบ้านค่อยรู้ใจเพราะว่าไม่ต้องหนีแล้วต้องกลับบ้านแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นคนเราเมื่อจะทำอะไรไว้สิ่งนั้นมันคอยจะคิดอยู่ในใจตลอดเวลาถ้าคิดไม่เราคิดไม่สบายใจนั่นแหละคือผลที่เราได้รับเพื่อว่าตกนรกทั้งเป็นก็เราร้อนอกร้อนใจจากผลแห่งการกระทำนั้นมันก็ร้อนใจ
1: ใจใครทำอะไรผิดมันก็ร้อนใจไปตลอดทางไม่ได้มีความสุขใจไปด้วยความทุกข์แต่คนไปทำชั่วนี่มันไปด้วยความทุกข์เสร็จแล้วก็มานั่งนอนเป็นทุกข์ต่อไปจิตใจมันไม่สบายไม่จะได้ข้าวได้ของอะไรมาก็เอามากินมาใช้กันไปตามเรื่องแต่ว่ากินแล้วมันก็ไม่สบายใจของนั้นมันเนื่องจะบอกว่าถ้าแกเอาของเขามาแกไปเอาเปรียบเขาแกไปทำการเบียดเบียนเขามันก็ไม่สบายใจแต่ว่าจิตใจมันด้านต่อความชั่วคนเราทำชั่วบ่อยๆใจมันก็ด้านต่อความชั่วชั้นแรกก็ละอายใจกลัวทำนานๆเท่าไหร่มันก็จนชินทำได้เหมือนคนทำงานเกี่ยวกับของไม่สะอาดเนี่ยชั้นแรกไปทำก็แม้สะอิดสะเอียนติดจมูกบ้างหันหน้าไปโน่นไปนี่อะไรต่ออะไรนะทำไปทำไปมันก็ชินแล้วชินแล้วก็ยกเฉยไปทันทีเหมือนกับคนเกลถังอะไรนะยกเฉยไม่รู้ไม่คิดมันชินแล้วจมูกก็ชินจนไม่รู้สึกเหม็นแล้วเหม็นมันก็เคยแล้วมันไม่เหม็นแล้วแต่ว่ามันชินกับสิ่งนั้นชั้นใดนั่นเป็นเรื่องวัตถุที่เราเห็นง่ายคนจิตใจคิดในเรื่องไม่ดีมันก็เหมือนกันถ้าเราคิดในเรื่องไม่ดีบ่อยๆทำบ่อยๆในเรื่องนั้นก็เรียกว่าชินชาต่อการกระทำสิ่งไม่ดีเมื่อเกิดความชินชาแล้วก็ไม่กระดากไม่อายต่อหน้าใครก็ทำได้ไม่กลัวไม่ละอายต่อไปแต่ถ้าว่ายังไม่เคยทำก็ละอายใจคนไทยเราทั่วไปจะเห็นว่าชาวนาส่วนมากเวลาไปตกเบ็ดเนี่ยถ้าพระเดินมาเนี่ยเขากระดาษว่าไปตกเบ็ดเนี่ยถือว่าไปฆ่าตัดชีวิตเขากระดาษเขาก็ต้องทิ้งคันเบ็ดไปยืนเฉยแล้วก็ไอ้เบ็ดอยู่นี่ก็ไปยืนทำท่าว่าอะไรเนี่ยพระก็รู้เลยพระท่านก็รู้ว่ามันทำอะไรแต่ก็รู้ว่ามันกระดาษก็เลยไม่ว่าอะไรอะไรก็เดินไปเฉยๆไม่ว่าอะไรหรือว่าคนนั่งกินน้ำเมากันอยู่เป็นวงเลี่ยมน้ำเมาถ้าพระเดินมาในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องซ่อมทันทีเอาผ้าคลุมไหใช่บ้างคลุมตัวใช่บ้างแล้วก็นั่งทำท่าสำรวมเลยให้พระพ้นกองอันนี้ก็เรียกว่ายังละอายยังกระดากอยู่ไม่กล้าทำอะไรต่อหน้าพระก็ถือว่ามันเป็นการผิดศีลธรรมแต่ว่าทำบ่อยๆเข้านานๆเข้ามันก็ชินจาแม่พระจะเดินมาสักกี่รูปก็เฉยๆบางทียกแก้วคุณอวดซะด้วยแล้วก็เช่าเลยซักไปดูซะด้วยซ้ำไปมันชินแล้วมันชินต่อความชั่วคนในบางท้องถิ่นที่เขาไม่นิยมดื่มของเมาใครไปดื่มต้องแอบดื่มนั่นเชียงใหม่สมัยก่อนนี่มาไปอยู่เชียงใหม่คนดื่มเหล้าเนี่ยเขาแอบดื่มทั้งนั้นแอบไม่เปิดเผยร้านถ้าตรงไหนขายเหล้าต้องมีที่ให้แอบหน่อยพอซื้อแล้วไปแอบกินรีบกินแล้วรีบไปเลยไม่นั่งนะไม่นั่งกลัวใครจะมาเห็นเขายังมีความกระดากอายกลัวใครจะเห็นอันนี้เรียกว่าลักกระดากอายไม่ใช่ละอายแบบผู้มีหิริโอตตัปปะหิริที่เราเรียกในธรรมะว่าหิริโอตตัปปะคือเรียกความละอายแก่ใจโอตตัปปะความกลัวต่อผลที่กระทำนั้นมันยังไม่มีอย่างนั้นยังไม่ถึงแต่ว่ากระดาษเมื่ออยู่ต่อหน้าคนแล้วก็ไม่อยากจะทำแต่รับหลังแล้วก็ทำได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีความกระดากอายไม่ใช่มีหิริคนมีหิรินั้นไม่กระทำแม่อยู่ต่อหน้าคนก็ไม่ทำรับหลังคนก็ไม่กระทำเขาละอายแก่ใจตนเองเมื่อมีความละอายแก่ใจตนเองแล้วทำชั่วไม่ได้ทำไม่ลงเพราะมันละอายแก่ใจแม้คนจะไม่เห็นก็ละอายตัวเองเลยไม่ยอมทำสิ่งนั้นเรื่องนี้มีเรื่องชาดกเรื่องจะนำมาเล่าให้ฟังสักหน่อยคือว่าอาจารย์มีลูกศิษย์หลายคนลูกศิษย์ก็เป็นคนดีทั้งนั้นเล่าเรียนดีมีความซื่อสัตย์เคารพรับบูชาอาจารย์เป็นอย่างดีอาจารย์ข้าจะทดสอบน้ำใจของศิษย์ว่าใครมีน้ำใจอย่างไรมีความละอายบาปมีความกลัวบาปหรือไม่ เรียกว่าจะจบการศึกษากันแล้วจะกลับบ้านกันแล้วอาจารย์ก็เลยเรียกมาประชุมในห้องประชุมไม่ใช่ห้องประชุมไม่ประชุมใต้ต้นไม้เพราะว่าฤาษีก็อยู่ป่าเมื่อประชุมเท่านั้นอาจารย์บอกว่าฉันรู้สึกสบายใจมากที่มีสิทธิ์ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเชื่อฟังคำครูบาอาจารย์ประพฤติดีประพฤติชอบกันอยู่ทั่วหน้าอาจารย์สบายใจวันนี้อาจารย์แค่จะขอร้องเธอทั้งหลายให้ช่วยทำอะไรให้อาจารย์สักหน่อยเธอจะเต็มใจไหมทุกคนก็ยกมือไหว้บอกว่าเต็มใจครับท่านอาจารย์อาจารย์ต้องการให้ทำอะไรยินดีจะทำให้ทั้งนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเออดีแล้วที่เธอมีน้ำใจดีต่อฉันเรื่องที่ฉันขอร้องให้เธอจะทำนี่ก็คือว่าอยากจะทดสอบพวกเธอว่ามีความเก่งกล้าสามารถขนาดไหนให้ทุกคนไปลักข้าวของชาวบ้านไปลักของก็มาแต่ว่าไปลักอย่าให้ใครเห็นนะอย่าให้ใครจับได้ไล่ทันลักอะไรมาแล้วก็ต่อเอามาให้ฉันทุกอย่างฉันจะได้รับไหวทุกคนทำได้ไหมพวกนั่งก็นั่งมองตากันอะไรต่ออะไรอาจารย์ก็บอกว่าแค่ขอเล่ากันเพียงเรื่องนี้ทำได้หรือไม่ทุกคนก็เลยยอมรับว่าจะทำตามอาจารย์สั่งแล้วก็ทุกคนก็ไปให้เวลาสามวันอาจารย์ให้เวลาสามวันให้ทุกคนไปเอาข้าวของของชาวบ้านแต่อย่าให้ชาวบ้านเห็นแล้วก็ไปทำพวกนั้นก็แสดงความสามารถกันไปทำงานได้ข้าวของมาเอามามอบอาจารย์อาจารย์ก็จดลงบัญชีลูกศิษย์ชื่อนั้นไปลักมาจากบ้านนั้นในเวลานั้นของมีอะไรเท่านั้นจดไว้เก็บไว้เรียบร้อยขอไว้เรียบร้อยทุกประการไม่ให้เสียหายนะพอครบเวลาสามวันก็เรียกประชุมศิษย์บอกว่าขอบใจมากที่เธอทุกคนได้ทำตามคำสั่งของอาจารย์เรียบร้อยแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งไม่ทำเลยมันเรื่องอะไร ที่เธอไม่ทำตามที่ฉันสั่งเธอไม่เคารพฉันเนี่ยไม่รักฉันเนี่ยจึงไม่ทำตามเรื่องที่ฉันสั่งออกมานี่เสร็จคนนั้นก็ออกมากราบเสร็จข้าวอาจารย์กราบเสร็จแล้วก็บอกว่าอาจารย์ครับผมมีความรักมีความเคารพบูชาในท่านอาจารย์มากที่สุดเรียกว่าเหมือนกับเป็นพ่อของผมก็ว่าได้สิ่งใดที่อาจารย์ใช้ให้ผมกระทำผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อสนองคุณอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ใช้คราวนี้ผมไม่สามารถจะทำได้เพราะมันขัดกับความรู้สึกในใจของผมจึงอยู่ไปเอาของเขาไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นพอทำได้แต่มันมีความสำนึกอยู่ในใจว่ามันไม่เหมาะที่จะกระทำเช่นนั้นผมละอายใจตัวเองเหลือเกินในการที่จะไปทำเช่นนั้นจึงกล้าขัดขืนคำสั่งของอาจารย์เพราะมันขัดต่อความรู้สึกในใจผมมีความละอายไม่สามารถจะทำได้อาจารย์ก็เลยลงไปจากที่นั่งแล้วก็ไปกอดศิษย์คนนั้นชมเชยน้ำใจว่านี่แหละศิษย์แท้ของอาจารย์แล้วก็สี่พวกเหล่านั้นว่าพวกเธอนี่มันใช่ไม่ได้นะไอ้พวกที่ไปรับมาทุกคนนี่ถูกด่าเลยหาว่าใช่ไม่ได้เขารบอาจารย์จะไปกระทำความชั่วไม่มีความละอายแก่ใจไม่มีความกลัวต่อความชั่วเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องความจริงนั้นเขาทำถูกว่าเชื่อฟังคำสั่งอาจารย์แต่ว่าอาจารย์สั่งให้ไปทำผิดเนี่ยแล้วก็เขาจะเชื่อได้อย่างไรมันก็ขัดกันความรู้สึกในใจแต่พวกนั้นไม่รู้สึกอย่างนั้นอาจารย์ก็เลยติแล้วก็ชมคนนี้ว่าเป็นคนที่มีจิตใจสูงมีความละอายสูงมีหิริโอตตัปปะคนอย่างนี้จะอยู่ในสังคมลูกได้แล้วก็สั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายเหล่านั้นให้เอาอย่างคนนี้เสร็จแล้วก็เรียกลูกสาวมาอาจารย์มีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งแกก็ตั้งใจจะให้แต่งงานกับลูกศิษย์คนที่ดีที่สุดนั่นแหละก็เลยคัดเลือกได้แล้วว่าคนนี้นะดีที่สุดเลยก็เอามาเอามือตั้งสองมาประสานก็ประสานกรให้ ป็นผู้ครองต่อกันเสร็จแล้วก็เรียกลูกศิษย์ทั้งหมดมาเอาของไปคืนชาวบ้านของจดไม่ได้ว่าในบ้านไหนของใครเลยเอาไปคืนนะเขาไปคืนเวลากลางวันนะไม่ใช่คืนเวลากลางคืนนะก็เอาไปคืนก็เลยไปบอกเจ้าของด้วยว่าทำไมจึงต้องมาลักลักเพราะอะไรแล้วก็ถูกอาจารย์สั่งสอนอย่างไรเอาไปคืนได้หมดทุกเหล่านั้นก็ทำตามอาจารย์เอาของไปคืนในเขตชาวบ้านเรียบร้อยไม่ได้เสียหายเลยแม้แต่น้อยนี่เรื่องนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นคติสอนใจอธิบายถึงคำว่าหิริโอตตัปปะด้วยภาพชาดกให้เราเห็นมาออกไอ้เจ้าหนึ่งคนที่ไม่ไปเอานี่นั่นแหละเขามีหิริเขามีความน่าอายใจเขาแล้วมีโอตตัปปะคือกลัวต่ออนาคตตัวที่สุดก็คือว่าใจจะเป็นบาปใจจะเศร้าหมองแล้วจะเกิดทุกข์เกิดทุกข์ในใจไอ้ทุกข์ที่เกิดทางกายนะไม่สำคัญหรอกเขาจับใจใส่ทุกข์ใส่ตารางนี่ไม่สำคัญแต่มันสำคัญอยู่ว่าใจเราเศร้าหมองใจเราเป็นบาปใจเราเป็นอกุศลอันนี้จิตใจคนที่มีบาปมีอกุศลมันจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆชีวิตจะไม่จำเริญไม่มีความก้าวหน้าเขามีความกลัวอย่างนั้นเมื่อมีความกลัวในรูปนั่นเกิดขึ้นในจิตใจก็เลยไม่กระทำความชั่วนี่แหละเรียกว่าคนมีความละอายแก่ใจมีหิริมีโอตตัปปะหิริโอตตัปปะสองประการนี้พระผู้มีพระภาคเรียกว่าเป็นธรรมคุ้มครองรูปเรียกว่าธรรมเป็นลูกกบาลลูกกบาลหมายความว่าคุ้มครองรูปธรรมะนี่แหละคุ้มครองรูปไม่ใช่เทวดาคุ้มครองรูปไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาคุ้มครองลูกแต่ตัวธรรมะที่เราเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละเป็นสิ่งจะคุ้มครองลูกลูกคือตัวเราเลยไม่ใช่ลูกคือแผ่นดินไอ้มันต้องให้ลูกเราอยู่รอดก่อนถ้าจิตใจเราอยู่รอดแผ่นดินอยู่รอดประเทศชาติอยู่รอดทรัพย์สมบัติอยู่รอดครอบครัวอยู่รอดไม่รอดหมดไงแต่ถ้าตัวเอาตัวไม่รอดจิตใจตกต่ำจนเราตัวไม่รอดแล้วมันจะรอดกันได้อย่างไรมันไปไม่รอดถ้าใจตกต่ำแล้วเอาตัวไม่รอดก็เห็นอยู่ผมไปว่าคนที่มีจิตใจตกต่ำนี่เอาตัวไม่รอดตกต่ำแล้วตัวไม่รอดครอบครัวก็ไปไม่รอดวงตระกูลก็ไปไม่รอดประเทศชาติก็ไปไม่รอดถ้าคนในชาติมีจิตใจตกต่ำกันทั่วหน้าแล้วมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเราก็ต้องเอาใจเราเข้าอยู่กับธรรมะแน่สนิทอยู่กับธรรมะในทางพระศาสนาต้องรักพระพุทธเจ้าให้มากรักพระธรรมให้มากรักพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ให้มากใจอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อใจอยู่กับสิ่งนั้นเราทำไม่ได้คนเราถ้ามีความรักอะไรแล้วเราทำชั่วไม่ได้เรารักพ่อแม่เราทำชั่วไม่ได้แต่รักจริงๆเนี่ยก็กลัวพ่อแม่จะเดือดร้อนลูกบางคนที่มันประพฤติเสียหายไม่ดีไม่งามนั้นเพราะมันไม่มีความรักในพ่อแม่ไม่ทราบซึ่งในบุญคุณของพ่อแม่ไม่รู้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณแก่ตัวอย่างไรตัวอยู่ได้เพราะใครมีชีวิตอยู่เรียบร้อยเพราะใครก็นึกไม่ได้ก็นึกแต่เพียงว่าพ่อแม่นี่คือคนที่จะต้องจ่ายสตางค์ให้ตัวเมื่อต้องการมันนึกเพียงแต่นั้นมันมองง่ายๆว่าเป็นผู้ที่จะต้องจ่ายจะต้องให้ถ้าขอแล้วต้องให้ถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้มันจะต้องเอาจนได้นี่มันนึกอย่างนั้นมันนึกแต่ว่าแม่นี่คือธนาคารที่จะเบิกเงินได้ทุกเวลาธนาคารล่มไม่ได้จะต้องเบิกได้ถ้าไม่ได้มันก็กระตุกกระเพื่อแล้วมันจะเอาชนะมันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่มันต้องการนึกเพียงเท่านั้นไม่ได้นึกอะไรมากไปกว่านั้นนี่คือจิตใจมันยังต่ำอยู่ยังไม่สูงขึ้นยังมองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ถูกไม่ชัดไม่เข้าใจเลยก็เข้าใจแต่เพียงเท่านั้นความรักไม่มีมันมีแต่ความต้องการต้องการจะเอาสตังค์เอาเครื่องนุ่งห่มเอานั่นเอานี่ถ้าไม่ให้มันก็โกรธ

ถ้าว่ารักคุณพ่อคุณแม่ตัวคุณพ่อคุณแม่จะเดือดร้อนเดือดจะเกิดปัญหาเขาจึงไม่กล้าทำอะไรแต่จะระคับประคองตัวดีที่สุดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจคนรักครูรักสำนักเรียนเขาจะไม่กระทำความชั่วเพราะถือว่าสำนักจะเสียหายครูจะเสียหายทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมีเด็กคนหนึ่งอยู่ชลบุรีเนี่ยเขามาบวชที่วัดนี้พอบวชแล้วเขาไปติดทหารเพราะว่ายังไม่ได้คัดเลือกก็ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยกลับมาบวชแล้วก็ถูกเกณฑ์ก็ติดทหารเนี่ยติดทหารแล้ววันหนึ่งก็มาบอกว่าแม่เป็นทหารนี่มันหนักเหลือเกินก็หัดหนักเนี่ยเขาหัดคนให้เก่งทหารนี่ต้องหัดอย่างมากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบอกว่าแม่ถ้าผมไม่บวชวัดชนบทานผมหนีแล้วมันทำให้มันผู้เรียนตัวอะไรมันรักวัดชนบทานมันรักอาจารย์ปัญญานันทะถ้ามันหนีแล้วใครก็รู้ว่าไอ้นี่บวชกับท่านปัญญามันก็เสียชื่ออาจารย์แต่บอกว่าถ้าผมไม่บวชที่วัดชมการผมหนีแล้วอะไรเนี่ยนี่แสดงว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้มีความเสียสละให้รับหน้าที่ให้อดทนให้มีความหนักแน่นได้อบรมอย่างนั้นเลยเขาเอาไปใช้เขาจะทำชั่วไม่ได้เพราะว่าบวชที่วัดชมประการและจะไปทำชั่วไม่ได้มันจะเสียชื่อวัดจะเสียชื่อครูบาอาจารย์จะเสียชื่อพระพุทธศาสนาเลยเขาไม่ทำชั่วเพราะว่าเขารักวัดรักศาสนารักครูบาอาจารย์เขาก็ทำชั่วไม่ได้คนเราที่เรียกว่ารักชาติรักประเทศนี่ก็เหมือนกันเราพูดว่ารักชาติรักชาติพูดกันไปคำเล่นๆไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังถ้าเรารักชาติเนี่ยรักบ้านเมืองของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรต่อชาติต่อบ้านเมืองของเราเราก็ต้องอยู่อย่างดีที่สุดในชาติในบ้านเมืองเรารักชาติก็หมายความมารักเพื่อนมาร่วมชาตินั่นเองเพราะว่าชาติคือการรวมของคนจำนวนมากที่พูดภาษาเดียวกันมีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกันนับถือศาสนาเหมือนกันมากอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าภาษาเผ่าพันธุ์มันเป็นอันเดียวกันเราเรียกว่าเป็นชาติถ้าเรารักชาติเราก็ไม่เบียดเบียนเพื่อนบ้านไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทุกแง่ทุกมุมอะไรที่มันจะเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนร่วมชาติเราจะไม่ทำนั่นเรียกว่ารักชาติจริงและเมื่อใดชาติต้องการเราก็ต้องยอมเสียสละเพื่อประเทศชาติเช่นว่าเป็นทหารเนี่ยเพราะคนจะทำอะไรเหมือนกันทุกคนมันไม่ได้เป็นทหารทุกคนก็ไม่ได้เป็นตำรวจทุกคนก็ไม่ได้เป็นข้าราชการหมดประเทศมันก็ไม่ได้ไม่มีคนทำนาทำสวนมันก็ไปไม่รอดทุกคนต้องทำอะไรตามหน้าที่อันนี้เราอยู่ในตำแหน่งใดในหน้าที่ใดเราก็ทำงานด้วยน้ำใจเพื่อให้งานก้าวหน้าให้งานเจริญเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติเพื่อประเทศของเราอันนี้เรียกว่าเรารักชาติและชาติก็ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมนั่นเองเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่เอาสบายคนเดียวแต่ว่าต้องให้สบายกันหลายหลายคนอะไรที่จะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ส่วนรวมแล้วเราก็ช่วยกันทำสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์แก่หมู่แก่คณะแก่ส่วนรวมนี่เรียกว่าเรารักชาติอันนี้เรารักศาสนาเราก็ต้องประพฤติตนเป็นคนสุจริตอยู่ในศีลในธรรมก็เรารักพระพุทธเจ้าเรารักพระธรรมพระสงฆ์เราก็ทำตนให้เป็นคนมีความสุจริตทั้งกายวาจาใจมีความละอายบาปมีความกลัวบาปอย่าคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ต้องยึดมั่นในธรรมะไว้เอาธรรมะเป็นฐานเป็นเครื่องรองรับเอาธรรมะเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญต้องพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เสมอเรียกว่าเรารักพระศาสนาเราจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือทำ

อันให้ดีเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างชาติสร้างประเทศเราก็ต้องช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าที่เราอยู่กันมาได้200ปีเรียกว่าเรียบร้อยไม่วุ่นวายมากเกินไปก็มีบ้างเป็นธรรมดาในสังคมมนุษย์แต่ว่าเราอยู่รอดเพราะไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของใครนี่สำคัญประเทศบ้านใต้เรือนเคียงไปหมดเลยด้านตะวันตกก็ไปตะวันออกก็ไปใต้ก็ไปเหนือนั้นไม่ไปเพราะมันใหญ่จนคืนไม่ไหวเนี่ยเรียกว่าฝรั่งคืนจีนนี่คืนไม่ไหวประเทศมันใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นฝรั่งก็กัดกินเราไปมั่งเหมือนกันเรียกว่าโดยวิธีการฉลาดเอาธรรมจีนยื้อไปเหมือนกันแหละวิธีการก็แต่ว่าประเทศไทยเรานั้นไม่เป็นไรนี่เราน่าคิดว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามีคนที่มีน้ำใจเป็นธรรมะมีความรักชาติอย่างแท้จริงเคารพต่อพระศาสนาแล้วก็มีความเสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวมเราจึงได้มาโดยอยู่ได้มาโดยเรียบร้อยเราก็ควรจะได้คิดว่าอ๋อที่เราอยู่มาได้นี่ด้วยอะไรพระญาติบอกว่าด้วยการประพฤติธรรมนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรด้วยการที่เราประพฤติธรรมพระราชาประพฤติธรรมข้าราชการประพฤติธรรมประชาชนทั่วไปก็อยู่ในศีลในธรรมประพฤติดีประพฤติชอบธรรมะนี่แหละรักษาชาติไทยคุ้มครองชาติไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างปลอดภัยมาจนกระทั่งครบ200ปีแห่งกรุงเทพมหานครและต่อไปนี่ก็เรียกว่าตั้งต้น201ตั้งต้นชีวิตกันใหม่เราก็ต้องหันก้าวหาธรรมะให้มากยิ่งขึ้นเวลานี้สังคมวุ่นวายสับสนมากเพราะเราถูกความมืดหรือโมหะเข้าครอบงำจิตใจเราก็ต้องทำลายความมืดความหลงผิดความเข้าใจผิดความเชื่องมงายสิ่งทั้งหลายที่ไม่เป็นสาระให้หมดไปจากจิตใจตั้งหน้าศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะชักชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายให้หันหน้าเข้าหาธรรมะเรียกว่าเดินกระบวนเพื่อความเป็นธรรมกันเที่ยทีเข้าหาธรรมะกันแล้วเราก็จะได้รับผลจากธรรมะธรรมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมโมสุจินโนสุกมาวาหาติผู้ที่จะสะสมธรรมะก็ย่อมได้รับผลจากธรรมะมีความสุขความสบายขอฝากเรื่องนี้ไว้กับญาติโยมทั้งหลายดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้

แต่นี่มนุษย์เรานี่ถ้ามากแล้วก็ประมาทมัวเมาพอมีเงินมากกินใหญ่พอไม่มีเงินก็เดือดร้อนอันนี้ก็เรียกว่าขาดการควบคุมไม่รู้จักประมาณคือความพอดีในเรื่องต่างๆก็เกิดเป็นปัญหาแก่ชีวิตแก่เศรษฐกิจในชีวิตประจำวันเพราะงั้นเราจึงควรจะรู้ว่าไอ้ธรรมชาติของอะไรอะไรนั่นมันก็เป็นอย่างนี้บางทีมันมากบางทีมันน้อยเวลาใดมากก็อย่าคิดว่ามันมากแต่ให้คิดว่ามันมีเวลาจะน้อยได้ของเพื่อนภายนอกก็ไม่น่ากลัวแต่ของเพื่อนภายในนี่น่ากลัวนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราไม่กลัวสิ่งที่เป็นของภายนอกไปเกินไปแต่ว่ากลัวสิ่งที่อยู่ภายในอันจะทำให้เดือดร้อนด้วยประการต่างๆคนเราในสมัยปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะห่างพระแล้วก็พระก็ห่างคนด้วยเหมือนกันคือต่างคนต่างห่างกันหันหลังให้กันไม่หันหน้าเข้าหากันไม่พูดจากันในด้านที่เป็นประโยชน์สิ่งทั้งหลายจึงเปลี่ยนไปเป็นความวุ่นวายสับสนกันด้วยประการต่างๆจึงได้เกิดเป็นปัญหาดังที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปอันนี้การแก้ปัญหาอะไรต่างๆนั้นเราจะแก้ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าต้องแก้ภายในคือแก้ที่จิตใจของคนถ้าเราไม่ได้แก้ที่จิตใจคนก็เหมือนไม่ได้แก้เช่นปัญหายาเสพติดเป็นตัวอย่างที่กำลังเป็นปัญหาในบ้านเมืองของเราเพราะว่ามีแพร่หลายคนก็ชอบไปสูบไปเสพกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางจิตใจในบางครั้งบางคราวสูบไปแล้วมันก็ติดงอมแงมไม่สามารถจะตัดได้อันนี้เราจะไปแก้เรื่องนี้ก็ต้องแก้ที่จิตใจคือแก้ตั้งแต่คนในครอบครัวเพราะว่าเด็กหนุ่มเด็กสาวที่ไปเสพของเสพติดนี่มันเนื่องจากมีปัญหาในครอบครัวคือในครอบครัวนั่นมันไม่สบายที่ไม่สบายก็เพราะว่ามารดาบิดาไม่ประพฤติธรรมไม่รู้จักหน้าที่อันตนควรจะปฏิบัติในครอบครัวเป็นคนชอบปล่อยอะไรไปตามใจตัวใจอยากเช่นพ่อเป็นคนชอบดื่มเหล้าเมาไมายกลับบ้านทะเลาะกับแม่หรือแม่เองก็ชอบเล่นไพ่ไม่ดูแลการบ้านให้เรียบร้อยปัญหาในครอบครัวมันก็เกิดขึ้นเด็กๆไม่รู้อีโนอีเน่มองเห็นพ่อก็ไม่ดีเห็นแม่ก็ไม่สบายเลยเข้าไปหาความสบายข้างนอกไปพบเพื่อนพบผูงข้าวเพื่อนก็แนะนำว่าไอ้นี่และยาแก้กลุ่มละสูบแล้วสบายใจเขาก็เลยลองสูบเข้าไปเมื่อสูบเข้าไปก็สภาพจิตใจมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมอันนี้เมื่อสภาพจิตใจเปลี่ยนไปเขาก็นึกว่าเป็นเครื่องช่วยบรรเทาปัญหาทางจิตได้แต่หานึกไม่ว่ามันจะทำให้ตกต่ำทางจิตใจต่อไปเพราะความเคล้าความไม่เข้าใจขาดการศึกษาไม่มีการโฆษณาให้แพร่หลายถึงเรื่องทุกโทษของสิ่งนี้เด็กนั่นก็เลยติดงอมแงมเสียผู้เสียคนไปตามๆกันอันนี้ปัญหามันอยู่ที่จิตใจคนในครอบครัวที่ไม่มีการประพฤติธรรมถ้าหากว่าในครอบครัวนั้นมีการประพฤติธรรมคนในครอบครัวมีความสุขความสบายพ่อแม่เรียบร้อยลูกก็เป็นสุขเมื่อลูกมีความสุขเขาก็ไม่ดิ้นรนไปหาความสุขนอกบ้านเพราะในบ้านเขามีความสุขดีอยู่แล้วมีอยู่ไม่น้อยในครอบครัวต่างๆที่พ่อแม่อยู่ในศีลในธรรมลูกเรียบร้อยทุกคนมีความเป็นอยู่ดีจิตใจเป็นปกติไม่มีสภาพจิตสามในชีวิตอันนี้ก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมในครอบครัวเรียบร้อยสิ่งแวดล้อมในครอบครัวเรียบร้อยก็เพราะว่าในครอบครัวนั้นหันหน้าเข้าหาพระ
มีพระเป็นหลักประจำจิตใจจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นำคำสอนนั้นไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันอยู่หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาสอนให้คนรู้จักหน้าที่อันตนจะพึงปฏิบัติในชีวิตประจำวันหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ครูบาอาจารย์หน้าที่ทหารตำรวจหรือใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นั่นให้สมบูรณ์เรียบร้อยการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์น่ะเรียกว่าเราประพฤติธรรมอยู่แล้วเมื่อเราประพฤติธรรมเกิดทำหน้าที่สมบูรณ์เรียบร้อยปัญหามันก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีปัญหาทุกคนก็อยู่กันด้วยความสุขความสบายไม่เกิดความวุ่นวายสับสนกันด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้มันไม่ใช่เรื่องอยากเย็นเข็นใจอะไรแต่ที่ทำกันไม่ได้นั่นก็เพราะว่าใจไม่เข้มแข็งพอที่จะละทิ้งสิ่งไม่ดีไม่งามเมื่อใจของตนตกไปอยู่กับอะไรที่มันไม่ดีแล้วขาดความเข้มแข็งที่จะเลือกจะละสิ่งนั้นก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีเครื่องยั่วยวนชวนใจในภาษาธรรมะก็เรียกว่ามีอัสสาทะอัสสาทะหมายความว่าความอร่อยอร่อยจากสิ่งเหล่านั้นอะไรลูกกลายไปติดอยู่ในส้วมมั่งร้องโวยวายมันเนื่องจากความอร่อยในสิ่งเหล่านั้นแต่นี่เมื่อมีความอร่อยมันก็เลิกไม่ได้เพราะใจไม่เข้มแข็งไม่คิดเลิกคิดละก็เลยติดงอมแงมกันต่อไปแต่ถ้าหากว่าคนเรามีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็ไม่พ่ายแพ้แก่สิ่งเหล่านั้นในนี้การปฏิบัติธรรมะในพระศาสนาเนี่ยเราลองคิดดูว่ามีจุดหมายอยู่ที่อะไรเราถือศีลก็เพื่อการงดเว้นเราฝึกจิตก็เพื่อให้มีกำลังเข้มแข็งเพื่อจะได้งดเว้นจากสิ่งต่างๆที่ไม่ดีไม่งามเราเจริญภาวนาในด้านปัญญาก็เพื่อจะให้รู้ชัดเห็นชัดในทุกในโทษของสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเรานี่คือจุดหมายของการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาคือเป็นไปเพื่อความงดเว้นเพื่อการขูดเกลาเพื่อการชำระชะล้างให้จิตใจของเราผ่องใสขึ้นสะอาดขึ้นอันนี้พอจะใช้เป็นเครื่องวัดได้เป็นเครื่องวัดว่าเราได้เข้าธรรมะเราได้มาศึกษาธรรมะในชีวิตประจำวันเช่นวันอาทิตย์เราก็มาแล้วเรามาเป็นประจำก็มีเราก็ควรจะได้ตรวจสอบตัวเราเองว่าตั้งแต่เราได้เริ่มก้าวหาธรรมะแล้วมีอะไรเบาไปบ้างมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือว่ามันเหมือนกับของเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเราเคยมีความโกรธใจร้อนใจเร็วมันก็ร้อนอยู่เหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราเป็นคนมักริษยาคนอื่นเห็นใครได้ดิบได้ดีมั่งมีสีสุขมันรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบใจไม่ค่อยจะสบายใจในความเจริญความสุขของคนนั้นเราคิดว่าควรจะทำลายไม่ให้เขามีความเจริญก้าวหน้าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นกิเลสเกิดขึ้นในใจเราทั้งนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าเมื่อก่อนเคยมีอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันมีอยู่หรือเปล่าเมื่อก่อนเราเป็นคนมักเช่นเป็นคนมักโกรธมักเกลียดมักพยาบาทอาฆาตจองเวรด้วยประการต่างๆแล้วตั้งแต่เริ่มเข้าวัดนี่ไอ้ความมักอย่างนั้นน่ะมันหายไปหรือเปล่าเช่นมักโกรธนี่มันหายไปหรือเปล่ามักเกลียดมักอาฆาตพยาบาทจองเวรมักริษยาอะไรเหล่านี้มันลดลงไปหรือเปล่าความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของเรานั่นมันเปลี่ยนสภาพไปหรือเปล่าเช่นเมื่อก่อนมันร้อนเหมือนไฟเดี๋ยวนี้มันค่อยสงบค่อยเย็นลงหรือเปล่าเมื่อก่อนมันวุ่นวายเดี๋ยวนี้มันสงบลงหรือเปล่า
เมื่อก่อนมันมืดด้วยอำนาจกิเลสเดี๋ยวนี้ค่อยสว่างขึ้นขนาดเหมือนกับตอนรุ่งอรุณเช้าๆสว่างน้อยๆแล้วค่อยสว่างมากขึ้นมากขึ้นจนสว่างจ้าสามารถจะมองเห็นอะไรชัดเจนถูกต้องในเรื่องที่เข้ามากระทบกับเรานั่นหรือไม่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวว่ามันดีขึ้นเยอะอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นชีวิตก็มีความสงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นนั่นแสดงว่าเราได้ผลจากการศึกษาธรรมะเราได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมะเราได้รับผลจากพระพุทธศาสนาที่เรานับถือแล้วการนับถือพระพุทธศาสนานั้นต้องนับถือให้มันได้ผลจริงๆถ้าเราไม่ได้ผลจากพระศาสนาก็เรียกว่าเรายังไม่ได้ประโยชน์จากศาสนาการนับถือนั่นคงจะยังไม่ถูกต้องไม่เรียบร้อยจึงไม่ได้รับผลจึงควรจะได้ทดสอบพิจารณาตัวเองในเรื่องต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วก็ในชีวิตประจำวันของเรานั้นควรจะได้นำหลักธรรมะมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะไปไหนจะทำอะไรจะเกี่ยวข้องกับใครเราก็ต้องเอาธรรมะไปด้วยเหมือนคนเฒ่าคนแก่พูดว่าเอาพระไปด้วยเห็นรู้ว่าเราจะไปไหนท่านก็มักจะเตือนว่าอย่าเผลออย่าลืมเอาพระไปด้วยแต่ว่าคนฟังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเธอแทนที่จะเอาพระที่ถูกต้องไปกลับเอาพระที่เป็นก้อนวัตถุไปเอาพระที่เป็นวัตถุก็คือเอาพระเครื่องห้อยคอไปแต่ว่าในจิตใจนั้นไม่ได้เอาพระที่แท้ไปด้วยพระข้างนอกกับพระข้างในมันคนละเรื่องโดยมากรู้จักแต่พระข้างนอกไม่ค่อยจะรู้จักกับพระข้างในมีความคุ้นเคยกับพระข้างนอกแต่ไม่ค่อยคุ้นกับพระข้างในแล้วสนใจแสวงหาแต่พระนอกไม่สนใจแสวงหาพระในเพราะฉะนั้นเราจึงได้แต่พระข้างนอกไม่มีพระข้างนอกแต่ว่าใจไม่มีพระก็เหมือนกับเราไม่มีพระเหมือนกับเราไม่ได้ถึงพระการถึงพระที่แท้จริงนั่นต้องถึงด้านในไม่ใช่ถึงเพียงด้านนอกพระข้างนอกนั้นเป็นแต่เครื่องสะกิดใจให้เราได้คิดสร้างพระข้างในหรือให้เราทำใจของเราให้เป็นพระถ้าหากว่าเรามีพระข้างนอกแต่ว่าเรามองไปแน่ในแง่ขลังในแง่ศักดิ์สิทธิ์ในแง่ที่จะช่วยเราโดยเราไม่ต้องช่วยตัวเองอย่างนี้มันก็ผิดหลักการพระพุทธศาสนาถ้าเราเชื่อในรูปอย่างนั้นหรือเราทำในรูปอย่างนั้นเราก็ยังเป็นคนห่างพระยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใกล้พระเธอยังไม่ถึงพระที่เป็นเนื้อแท้เราก็ยังวุ่นวายสับสนอยู่ด้วยปัญหาต่างๆจึงใครจะขอให้เข้าใจว่าพระข้างนอกเป็นแต่ภาพเตือนใจให้เราได้คิดสร้างพระข้างในขึ้นในใจของเราอย่าว่าแต่พระพุทธรูปมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังเลยแม้ในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่คนเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าไม่เห็นคำสอนของพระองค์ก็หาชื่อว่าเข้าพบพระพุทธเจ้าไม่แม้จะได้นั่งสนทนากับพระพุทธเจ้าเป็นเวลานานแต่ก็ยังนึกว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเองเพราะเขามุ่งเอาพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปร่างเนื้อหนังเอาสิ่งที่เป็นวัตถุไม่ได้ไปหาพระพุทธเจ้าที่เป็นคุณธรรมหรือที่เป็นสิ่งที่เราจะสัมผัสด้วยจิตใจผู้นั้นก็ยังไม่เข้าถึงพุทธะก็ยังต้องวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปเพื่อไปหาพระพุทธเจ้าทั้งที่พบกันแล้วแต่ไม่รู้เหมือนเราไปหาคนแต่เราไม่รู้จักเราก็เลยบอกว่าไม่เจอคนนั้นท
ทั้งที่ได้ไปคุยกันแล้วอย่างนี้เป็นตัวอย่างคนในสมัยก่อนไปหาพระพุทธเจ้าไม่พบพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องอย่างนี้นั่นพระพุทธเจ้ายังอยู่เนื้อหนังยังปรากฏแก่สายตายังเข้าไปสัมผัสได้เวลานี้พระพุทธเจ้าที่เป็นรูปร่างไม่มีแต่มีพระพุทธเจ้าที่เป็นคุณธรรมพระพุทธเจ้าที่เป็นคุณธรรมนี้ไม่สูญไม่สิ้นไปไหนเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าแทนพระองค์แทนพระองค์เมื่อพระองค์นิพพานแล้วสิ่งนี้จะเป็นสิ่งแทนพระองค์ต่อไปเป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าถึงด้วยกายด้วยวาจาด้วยน้ำใจของเราแต่ว่าเราไม่ค่อยจะคิดสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่ามีวัตถุเกิดแทนขึ้นมาแล้วเราก็ไปติดอยู่ในวัตถุนั้นอย่างงอมแงมคิดแสวงหาแต่วัตถุอยากได้พระชื่อนั้นชื่อนี้เช่นอยากจะได้พระสมเด็จอยากจะได้นางพญาอยากจะได้พิจิตรลำพูนแดงหรือว่าพระทุ่งเศรษฐีอะไรต่างๆเพราะเขาพรรณนาไว้ว่าถ้ามีพระอย่างนั้นแล้วตนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะรู้รอดปลอดภัยอันนี้เรียกว่าถูกหลอกแท้ๆเคยถูกคนเขาหลอกมาหลายปีแล้วหลอกให้เราหลงเที่ยวไฟฟ้าอยู่ในอากาศโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็แสวงหาสิ่งเหล่านั้นท่านได้มาก็แม้ปลื้มบกปลื้มใจแต่ถ้าไปเจอคนที่ชำนาญดูวัตถุไม่ใช่คนดูพระครับเขาเรียกว่าผู้ชำนาญในเรื่องธรณีวิทยาคือดูดินดูว่านดูอะไรต่างๆว่าเกิดขึ้นสมัยไหนเอาแว่นขยายมานั่งเพ่งนั่งมองแล้วก็บอกโอ้นี่บวชใหม่คือเป็นวัตถุสมัยใหม่ไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นในสมัยนี้เราคลายความเชื่อลงไปคลายความนับถือในสิ่งนั้นลงไปแล้วก็เก็บไว้เฉยๆแสวงหาใหม่ต่อไปเพื่อจะให้ได้สิ่งที่เราต้องการอย่างนี้ก็เรียกว่าคนตาคนไฟฟ้านางงามในอากาศหานางฟ้านางฟ้าในอากาศในขั้งโบราณก็มีเรื่องเล่าว่ามีคนไปพบคนคนหนึ่งเอาบันไดพาดในอากาศทำบันไดยาวแล้วก็พาดปีนขึ้นไปถามว่าพาดขึ้นไปทำอะไรจะไปหานางฟ้าที่สวยงามแล้วนางฟ้านั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรไม่รู้ไม่เคยเห็นแต่เขาวาดสวยงามก็อยากจะได้แล้วก็นึกว่านางฟ้ามันก็อยู่ในฟ้าก็เลยทำบันไดพาดขึ้นไปแล้วเราลองคิดดูว่าคนนั้นจะเป็นคนเต็มบาทหรือเปล่าที่เอาไม้บันไดไปพาดในอากาศเพื่อจะไปหานางฟ้านะมันก็ได้คว้านั่นแหละเคยเที่ยวไฟฟ้าได้ลมแรงๆแต่ไม่ได้อะไรที่เป็นสาระแก่นสารเราบางทีก็มีสภาพเช่นนั้นเที่ยวไฟฟ้าแสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุด้วยประการต่างๆเลยตั้งราคาวัตถุขึ้นแพงๆวัตถุสิ่งหนึ่งราคาเท่านั้นเท่านี้เพราะคนนิยมชมชอบเช่นสมัยหนึ่งนิยมพระบัวเข็มจากพม่าเมืองพม่าในพระบัวเข็มเอามาใส่รถ10ล้อสัก10คันก็ยังไม่หมดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระแก้บนคนที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์ความเดือดร้อนบนบานศาลกล่าวจะสร้างพระบัวเข็มเลยก็สร้างกันเป็นการใหญ่ตามวัดวาอารามในเมืองพม่าน่ะพระบัวเข็มกองมีเยอะแยะคนเมืองไทยถูกใครหลอกก็ไม่รู้ก็เลยชอบพระบัวเข็มแล้วก็ไปข้ามแม่สายไปในเขตพม่าไปขอพระบัวเข็มพระท่านก็ไม่ขัดข้องนะเพราะว่ามันกองอยู่รกกุฏิเยอะแยะแล้วบอกว่าเอาไปตามชอบใจพวกนั่นก็เอามาขายกันชั้นแรกก็ขนาดองค์ละ500ต่อมาก็ขึ้นเป็น 1,000 5,000 6,000 ราคายิ่งแพงขึ้นไปตามความนิยมของคน
นั่นเราไม่ได้ไปซื้อพระแต่เราไปซื้อวัตถุที่สมมติว่าเป็นพระบัวเข็มแล้วก็เอามาไหว้ที่บ้านเขายังหลอกต่อไปอีกไงบอกว่าเอาไปไหว้ที่บ้านต้องมีภาชนะใส่น้ำแล้วเอาพานใส่ลงไปในภาชนะนั้นเอาพระใส่พานให้อยู่ในน้ำตลอดเวลาจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยนี่ถูกหลอกทั้งนั้นก็หลอกให้หลงอยู่ในเรื่องวัตถุกันด้วยประการต่างๆคนที่งมงายก็ไปเชื่อสิ่งเหล่านั้นแล้วแหวงหาได้มาแล้วบางทีไปคุยกับเพื่อนว่าผมมีตั้ง5องค์น่ะถ้าบอกว่ามีองค์เดียวมันฉลาดน้อยไปหน่อยได้บอกว่ามี5เพื่อให้เพื่อนเห็นว่ามันงูตั้ง5ชิ้นไม่ใช่ชิ้นเดียวนี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างนี่เขาเรียกว่าเที่ยวคลำอยู่อย่างนั่นเองอันนี้แหละที่ภาษาพระเขาเรียกว่าศีลัพพตปรามาสศีลัพพตปรามาสเที่ยวลูกคลำอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไปถือผิดไปจากสิ่งที่ถูกต้องไปหลงผิดอยู่ในสิ่งที่ล่อให้หลงให้เพลิดเพลินให้เข้าใจผิดด้วยประการต่างๆเราเรียกว่าศีลัพพตปรามาสคนที่เป็นพระโสดาบันบุคคลตัดสิ่งนี้ได้ก็หมายความว่าคนที่เป็นโสดาบันนั้นเกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วมีความรู้ถูกต้องมีความเชื่อถูกต้องมีความคิดการพูดการกระทำถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาไม่เที่ยวเชื่อเหลวๆไหลๆนอกลู่นอกทางต่อไปเข้าไปสู่กระแสธรรมะเมื่อเข้าไปสู่กระแสแล้วกระแสธรรมนั้นก็จะพัดพาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคล้ายกับวัตถุชิ้นหนึ่งตกลงไปในแม่น้ำมันก็ไหลเลื่อนเรื่อยไปจนกระทั่งออกทะเลเป็นที่สุดฉันใดบุคคลที่มีจิตใจเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าโสดาแล้วก็ย่อมจะไหลเลื่อนไปสู่พระนิพพานคือความดับทุกข์ดับร้อนได้เด็ดขาดในที่สุดคนที่เป็นพระโสดาบันนั้นต้องละสิ่งเหล่านี้ไม่มีความเชื่อประเภทเหลวไหลถ้าโสดาบันท่านไปไหว้พระไม่ไปไหว้เพื่อขอให้พระช่วยไม่ไปไหว้เพราะถือว่าพระนั่นศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชจะดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไปไหว้เพื่อทำพิธีบนบานศาลกล่าวเพื่อให้พระช่วยตนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยประการใดๆไม่ได้ไปทำอย่างนั้นแต่ว่าสมัยพระพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสิ่งที่เป็นวัตถุให้คนไหว้หรอกคนไหว้พระพุทธเจ้าเท่านั้นไหว้พระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นสิ่งที่เป็นวัตถุนี้เกิดขึ้นภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จนิพพานไปแล้ว700ปีจึงได้มีวัตถุเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มากมายอะไรมาในสมัยหลังๆวัตถุเจริญการทำอะไรก็สะดวกก็เลยมีมากขึ้นมีมากกันจนกระทั่งว่าไม่รู้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนเพราะคนชอบสร้างชอบบนบานศาลกล่าวว่าหายป่วยแล้วจะสร้างพระแล้วก็ชอบสร้างพระข้างนอกไม่บนบานศาลกล่าวว่าจะสร้างพระข้างในกันเสียบ้างจึงอยากจะแนะนำว่าเลือกบนบานศาลกล่าวในรูปนั่นกันเสียทีอย่าบนว่าหายป่วยแล้วจะสร้างพระพุทธรูปเท่าอายุหรือจะสร้างพระพุทธรูปเท่าตัวหรือจะสร้างสิ่งนั่นสิ่งนี้มันวุ่นวายเราควรจะบนตัวว่าถ้าหายป่วยคราวนี้จะไม่โกรธใครตลอดชาติจะไม่เกลียดใครจะมีใจเมตตารักเพื่อนมนุษย์จะอยู่ด้วยสติปัญญามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีประจําจิตใจจะรักษาศีล5ให้เคร่งครัดหรือว่าจะถือศีลอุโบสถในวันพระอะไรอย่างนี้ถ้าเราบนบานในรูปอย่างนั้นดูมันเป็นปัญญาชนสักหน่อยแต่ถ้าเราไปบนบานว่าจะเอาไข่มาถวายสักร้อยฟองข้าวเหนียวสักชามปลาราสักถ้วยอย่างนี้ไปแก้บนวัดพระแก้วก็เรียกว่ายังเป็นเด็กอยู่นั่นเองไม่มีความเติบโตทางจิตใจร่างกายเติบโตใช้ของทันสมัยนั่งรถเล่น
แต่ว่าจิตใจนั่นยังเป็นคนสมัยนู้นสมัยขี่ละแจวยังไม่ได้เจริญตามสมัยเลยจิตใจยังเป็นเด็กยังไม่ก้าวหน้าในธรรมะยังเชื่อสิ่งที่ไม่มีสาระจึงขอให้เปลี่ยนเสียใหม่ถ้าจะไปบนบานศาลกล่าวที่ไหนก็บนบานว่าถ้าหายเจ็บหายป่วยคราวนี้จะถือศีลเคร่งครัดจะนั่งเจริญกรรมฐานทุกคืนจะควบคุมจิตใจให้สงบไม่โกรธใครเกลียดใครไม่เอารัดเอาเปรียบใครจะมีน้ำใจเสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ส่วนรวมอย่างนี้เรียกว่าเราเข้าถึงธรรมะเราบนบานเพื่อให้เราเข้าถึงธรรมะให้มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจดีกว่าที่จะไปบนบานอย่างนั้นอันนี้น่าคิดเพราะว่ามีแพร่หลายอยู่ในสังคมทั่วไปแล้วใครอยากจะได้พระนี่อาตมาอยากจะไม่ต้องวิ่งเต้นผลขวายไปซื้อไปหาให้มันวุ่นวายอะไรหรอกพระมันอยู่ในตัวเราแล้วอยู่ในใจของเราแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยู่ข้างในแล้วให้ค้นหาเอาให้เปิดสิ่งที่ปิดอยู่ออกแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏออกมาไอ้สิ่งที่ปิดนั่นมันคืออะไรคือความเห็นผิดนี่เป็นเรื่องหนึ่งความเข้าใจผิดนี่เรื่องหนึ่งแล้วก็เกิดกิเลสขึ้นในใจเกิดกิเลสคือความไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในใจนั่นมันปิดบังความเป็นพุทธะปิดบังไม่ให้เราเห็นพระพุทธเจ้าที่อยู่ข้างในของเราเราก็เลยไม่รู้จักพุทธะว่ามีอยู่ใครอยากจะได้พุทธะก็ไม่ต้องไปเที่ยวหาที่ไหนหาเอาในตัวของเรานั่นเองด้วยการเปิดเอาสิ่งที่มันหุ้มห่อไว้ออกไปสิ่งที่หุ้มห่อจิตใจเราก็คือความคิดไม่ดีไม่งามด้วยประการต่างๆเอาออกไปเสียแล้วใจเราก็สงบเมื่อใจสงบใจสะอาดก็เรียกว่าเรามีพระออกมาแล้วทุกครั้งที่เรานั่งสงบใจเรียกว่าเรานั่งกับพระทุกครั้งที่เรานั่งด้วยความสะอาดในจิตใจเราก็นั่งกับพระทุกครั้งที่เรานั่งด้วยใจที่เข้าใจในสิ่งที่มากระทบอย่างถูกต้องก็เรียกว่าเรานั่งอยู่กับพระเรามีพระประจำอยู่ในจิตใจของเราคนที่มีพระประจำอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าปลอดภัยไอ้ภัยข้างนอกนะไม่สำคัญหรอกเพราะภัยข้างนอกมันทำลายแต่ร่างกายแต่ว่าภัยที่น่ากลัวที่สุดนั่นคือภัยข้างในภัยที่มันทำลายจิตใจของเราทำให้ใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองทำให้เราร้อนทำให้มืดบอดอันนี้น่ากลัวเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากไม่ควรจะให้เกิดขึ้นในใจของเราเรียกว่าเป็นภัยที่ท่านบอกว่ามีพระแล้วปลอดภัยเนี่ยคือมันปลอดจากภัยเหล่านั้นจิตใจเราไม่มีอันตรายภายในไม่ตกไปสู่อบายคือไม่เป็นไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นเดรัจฉานไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นผีไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะเข้าไปอยู่ในใจมีพระประจำอยู่ในใจของเราคือพระปรากฏอยู่ในใจไม่ใช่ข้าวไปมันอยู่แล้วแต่ว่าเราเปิดสิ่งที่ปกปิดออกเราก็ได้พบพระคือความสงบสะอาดสว่างอยู่ภายในในขณะที่ใจเราเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่มีอันตรายที่เรียกว่าไม่ตกอบายอบายคือสภาพจิตใจที่มันไม่สบายจิตใจที่ไม่สบายคือจิตใจที่มีความงู้มีความร้อนดกร้อนใจอย่างนั้นก็เรียกว่าจิตใจนั่นมันไม่สบายมันอยู่ในอบายในภาวะที่ชั่วต่ำด้วยประการต่างๆอบายที่น่ากลัวมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเรากลัวให้มากในเรื่องนี้แล้วกลัวให้มากในปัจจุบันนี้แต่เพราะข้างหน้านั้นมันยังไม่มาถึงเรากลัวปัจจุบันกันดีกว่าสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าอะไรที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าไอ้นั่นแหละควรกลัวควรกำจัดควรเอาออกไปเสียจากใจเช่นความงู้นี่เราควรจะให้อยู่ได้หรือ
ถ้าเรายอมให้ความโง่อยู่ในใจเราก็คิดผิดพูดผิดทำผิดเราก็มีภาวะเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเรานั่งร้อนดกร้อนใจด้วยอะไรอะไรต่างๆจุ้มอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับว่าเราตกนรกแล้วนรกที่น่ากลัวมันไอตัวนี้ที่น่ากลัวไอ้นรกที่เขาว่าอยู่ใต้ดินนั้นยังมองไม่เห็นชัดแล้วก็เราไม่รู้แต่ไอ้นี่รู้ร้อนใจนี่รู้ท่านร้อนใจท่านรู้นั่งไม่ได้นอนไม่ได้ใครขวางหูขวางตาเดี๋ยวก็เปลี่ยงปร่างเขาให้นี่มันร้อนร้อนอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นสัตว์นรกอยู่แล้วมันเป็นอยู่ในใจของเราความเป็นอะไรมันก็อยู่ในใจคนไทยเราไม่ใช่คนงูท่านพูดอะไรไว้คมคมเช่นพูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานอยู่ที่ไหนก็ที่ใจนั่นแหละนี่พูดถูกต้องคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายของเราพูดถูกพูดไว้ถูกต้องแต่คุณหลานกลับไม่ค่อยเชื่อในคำพูดอย่างนั้นกลับไปเชื่ออย่างอื่นซึ่งมันไม่ค่อยจะตรงนักถ้าเราจะเชื่อให้ตรงก็เชื่ออย่างนั้นว่ามันอยู่ในใจแล้วสิ่งที่อยู่ในใจนี่มันแก้ได้ไอ้สิ่งที่ยังไม่มาถึงมันแก้ไม่ได้อยู่ข้างนอกมันก็แก้ยากเราแก้ข้างในดีกว่าแก้เรื่องที่อยู่ในใจของเราด้วยการรู้ว่าอะไรมันอยู่ในใจเราในขณะนี้แล้วเราพยายามที่จะจัดการชำระสะสางสิ่งนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปเราก็อยู่ในสภาพสงบสะอาดสว่างอยู่ด้วยปัญญาอย่างนี้มันไม่ดีกว่าหรือให้ญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาถ้าหากว่าเราเชื่อตามแนวนี้มีความคิดในแบบนี้เราไม่ต้องไปเที่ยวให้มันวุ่นวายอะไรนักหนาเรานั่งสร้างพระอยู่ในสบายในบ้านของเราเว้นไว้แต่เรามาวัดการมาวัดนี่คือมาเพิ่มความรู้ความเข้าใจมาซักซ้อมในสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันว่าเป็นการถูกต้องหรือเปล่าจะได้สอบกับอาครูบาอาจารย์เราจึงมาวัดมาวัดนี่ก็เหมือนกับมาโรงเรียนนั่นแหละไม่ใช่มาเพื่ออะไรเรามาเพื่อการศึกษามาเพื่อการปฏิบัติมาเพื่อการขูดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งชั่วร้ายมาวัดต้องมาอย่างนั้นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามาเพื่อแก้ทุกข์ด้วยการศึกษาเรื่องปัญหาความทุกข์ให้รู้ว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรแล้วก็จะแก้ได้โดยวิธีใดอันเป็นหลักของพระพุทธเจ้าเราก็มาศึกษาวัดนี่เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจิตใจสถานที่ต่างๆที่เราลงทุนรอนสร้างขึ้นไว้ก็เพื่อประโยชน์อย่างนี้เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่การทำตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนกับมาสร้างไอ้หลังนี้ไว้สร้างไว้เพื่ออะไรก็เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาธรรมะวันอาทิตย์ญาติโยมก็จะได้มาใช้มานั่งฟังคำสอนในทางพระศาสนามาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเราทำไว้เพื่ออย่างนั้นไม่ใช่เพื่ออะไรอื่นไม่ใช่วัดที่เราสร้างไว้ก็เพื่ออย่างนั้นเราไปวัดก็ไปเพื่ออย่างนั้นแต่ถ้าเราไปวัดเพื่อเรื่องอื่นมันก็ผิดหลักการทางพุทธศาสนาเช่นเราไปวัดเพื่ออะไรอื่นๆเยอะแยะที่เราไปกันอยู่ไปหาพระก็ไปหาเรื่องอื่นเรื่องนอกทางของพระพุทธเจ้าเช่นไปดูหมอไปสะดอกเคราะห์ไปเสี่ยงไปทายไปทำอะไรต่างๆเช่นเข้าไปในโบสถ์ก็แทนที่จะไปนั่งสงบจิตสงบใจไปหาเรื่องรำคาญด้วยการสั่นกระบอกให้มันดังอยู่ตลอดเวลาให้คนอื่นจะนั่งไหว้พระก็ไม่ได้เพราะคนมันไปสั่นหนวกหูเอามาเคยไปพิษณุโลกเข้าไปโบสถ์หลวงพ่อพระพุทธชินราชถือว่าเขาปั้นไว้สวยงามดีพระองค์นี้ก็อยากจะไปนั่ง
สงบสงบนานๆแล้วไม่ได้เพราะว่าคนสั่นกระบอกมันมากเหลือเกินแล้วก็เขาก็จัดกระบอกไหว้พอคนที่จะมาสั่นเดียด้วยมีตั้งหลายสิบหลายกระบอกเพื่อให้ได้สั่นทั่วกันแล้วไม่มีเสียงก๊กเต๊กก๊กเต๊กก๊กเต๊กตลอดเวลาแม่ดูแล้วก็นึกขำว่าแหมหลวงพ่อนี่ถ้าพูดได้แกคงด่าก้องบูดแล้วนะว่าไอ้พวกแกนี่มันไม่ได้ความทั้งนั้นมาหาฉันแล้วมาทำอะไรให้ฉันหนวกหูอย่างนี้มันจะได้เรื่องอะไรแต่ว่าหลวงพ่อท่านจะพูดได้ยังไงเพราะว่าเขาปั้นรูปไม่ให้พูดนี่น่าจะเอาเครื่องขยายเสียงไปไหว้ข้างหลังแล้วให้หลวงพ่อพูดเสียมั่งแล้วคนจะได้หาว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ก็ไปอีกเรื่องนึงมันไปในเรื่องนั้นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น

ามว่าอย่างนั้นผนังสองชั้นนี่มันเย็นดีอันนี้ก็คราวหนึ่งมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตัดสินไม่ได้ก็ตกลงว่าไปถามพระดีกว่าเรื่องเวลาให้ไปถามพระนี่พระเจ้าพระร่วงท่านฉลาดกว่าคนเหล่านั้นท่านก็แอบเสด็จไปก่อนแล้วท่านขึ้นไปทางไอ้รูขวาเนี่ยขึ้นไปไอ้แอบอยู่ข้างพระเศียรพระพุทธรูปอันนี้ก็ถามว่าเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไรพระเจ้าแผ่นดินแกต้องการอย่างไรท่านก็บอกเลยทำเสียงเนี่ยมันประหลาดหน่อยแล้วบอกว่าควรทำอย่างนั้นไอ้พวกนั้นก็ว่าโอ้หลวงพ่อพูดได้คนสมัยสุโขทัยนี่ยังพอหลอกได้หลวงพ่อพูดได้หลวงพ่อท่านพูดออกมาแล้วความจริงพระร่วงท่านพูดเองเพราะท่านแอบไปอยู่ก่อนแล้วทำว่าอย่างนั้นเพื่อมาแก้ปัญหาเหมือนกันอันนี้คนเราก็นึกว่าหลวงพ่อพูดได้เลยถือว่าศีลศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนอกจากที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนี่การถือไปในรูปอย่างนั้นมีอยู่ทั่วไปเพราะว่าคนไม่เข้าถึงสิ่งที่ถูกต้องเลยไปยึดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วอะไรอะไรจะกลายเป็นเรื่องประเภทครั้งประเภทศักดิ์สิทธิ์ไปเสียทั้งนั้นอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแท้เรื่องแท้นั้นเราจะต้องเอาธรรมะมาใช้ขูดเกลาชีวิตจิตใจของเราให้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวขึ้นมาว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราต้องค้นหาเหตุเมื่อพบเหตุก็ต้องแก้ที่เหตุแล้วเหตุนั้นอย่าไปเที่ยวทัดไปข้างนอกมันจะไม่เจอทั้งเจอก็เจอแบบเขาหลงๆไปงั้นเหตุนั้นมันอยู่ในตัวเราเป็นส่วนใหญ่ความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความเป็นที่รักของคนอื่นความเป็นที่ชังของคนอื่นมันอยู่ที่เราทั้งนั้นเราทำเอาเองแต่นี่เราไม่รู้เพราะไม่มองดูตัวเองไม่ศึกษาเรื่องปัญหาชีวิตก็มักคิดว่าแม่หนูนี่ไม่รู้อย่างไรมีแต่คนเกลียดหนูทั้งนั้นนะเขาเกลียดเราเพราะอะไรถ้าเราวางตัวไม่เหมาะก็ได้ไม่ถูกต้องก็ได้เข้าสังคมกับเขาไม่ได้เพราะเราวางตัวไม่เหมาะมันขาดคุณธรรมที่เรียกว่าปริชันยุตาไม่รู้จักประชุมชนปุกกลันยุตาไม่รู้จักบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องว่าเราควรจะทำตนอย่างไรจึงจำที่นั้นนี่ก็เรียกว่าขาดธรรมะเหมือนกันอันนี้ถ้าเรารู้ธรรมะเราก็รู้จักปรับตัวเราเทนี่คนเรามันก็แปลกชอบให้คนอื่นปรับเข้าหาเราไม่ชอบปรับเราเข้าไปหาคนอื่นมันลำบากตรงนี้คนเข้ามากจะให้ปรับมาเหมือนเรามันไม่ได้เราจะเอาแต่ใจตัวมันไม่ได้เราจึงต้องพยายามปรับตัวเราเพื่อให้เข้ากับคนเหล่านั้นชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเราเข้าไปในหมู่คนประเภทใดเราจะเอาตัวรอดก็ต้องปรับตัวให้เหมาะแก่คนประเภทนั้นพอเอาตัวรอดไปได้ไม่ให้เขาเตะเราก็แล้วกันอันนี้ถ้าเราปรับตัวไม่ได้เราก็เป็นคนขวางลูกไม่รู้จักเวลาไม่รู้จักสถานที่ไม่รู้จักบุคคลเข้าไปเที่ยวขวางเขาก็หมั่นไส้เขาก็เล่นงานเราเขาไม่ชอบเราขึ้นมาแล้วเราจะบอกก็แม้ดวงไม่ดีเข้าไปตรงนั้นถูกเตะมันไม่ใช่เพราะดวงแต่เพราะว่าเราทำไม่ถูกเรื่องจึงเกิดเป็นเช่นนั้นในเหตุการณ์อื่นๆอีกก็เหมือนกันในชีวิตของเรานั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเรารู้เรื่องเราก็แก้ได้ง่ายปัญหาต่างๆนี่มันง่ายที่จะแก้ถ้าเรารู้สาเหตุของเรื่องแต่ถ้าเราไม่รู้เหตุของมันแล้วแก้ยากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้มันศึกษาเรื่องเหตุผลของชีวิตในชีวิตประจำวันคือเราต้องศึกษาเรื่องต้องค้นดูที่ตัวเรามองดูว่าเรานี้คือใครเรามีความประพฤติปฏิบัติอย่างไรนิสัยใจคอของเราเป็นอย่างไรเราเป็นคนชอบเข้าข้างตัวหรือเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวหรือเป็นคนที่อู้อวด

ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นคนชอบอวดชอบมั่วพอไปไหนแล้วก็ชอบพูดชอบคุยจนเขารำคาญไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักยั้งเรามีสภาพอย่างไรต้องดูพิจารณาไว้เสมอแล้วเราก็แก้ไขปัญหานั้นได้หรือว่าเราอยู่กันสองคนสามคนในครอบครัวหรืออาจจะมีปัญหากลุ่มอกกลุ่มใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรบางทีก็ถามมาเหมือนกันบางทีก็โทรศัพท์มาถามบอกว่าจะแก้อย่างไรปัญหานี้ก็ต้องอธิบายไปว่าควรจะแก้อย่างไรแต่บางทีก็ตอบว่าแก้ไม่ได้เพราะว่าฉันทำอย่างนั้นไม่ได้นี่มันแย่แล้วนะคือว่าให้เราแนะวิธีให้ทำบอกว่าทำไม่ได้ให้เสียสละก็ไม่ได้ให้ตัดใจก็ไม่ได้มันทำไม่ได้ทั้งนั้นก็บอกว่าทำไม่ได้ก็ทุกต่อไปก็แล้วกันทุกจนหมดลมหายใจก็แล้วกันก็เราไม่ทำเนี่ยจะทำได้ยังไงเราแนะวิธีให้นะสมมติว่าเราถือของหนักนี่บอกว่าแม่หนักเหลือเกินเจ้าค่ะทำยังไงก็วางจะสิแต่แกบอกวางไม่ได้วางไม่ได้ก็แบกต่อไปสิเรื่องอะไรใครอยากจะถือก็ถือไปดิใครจะว่าอะไรก็อยากจะหนักก็ถือไปดิหรือไม่อย่างนี้ให้เราบอกให้วางไม่วางบอกให้ปล่อยใช่ไหมให้นึกอย่างนั้นให้นึกอย่างนี้นึกไม่ได้ทั้งนั้นเธอนึกแต่ตัวจะเอาท่าเดียวจะเข้าข้างตัวท่าเดียวแล้วไม่ให้เขามั่งหรือว่าไม่ให้อภัยแก่เขาคนเราถ้ามันผิดไปแล้วเราก็ต้องให้อภัยค่อยพูดค่อยจากันค่อยทำความเข้าใจกันไม่ยอมทั้งนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิมานะมันแรงเข้าข้างตัวมากไปเมื่อเข้าข้างตัวมากไปก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่กับผู้อื่นไม่ได้เพราะเราไม่ยอมสละตัวเราเพื่อคนอื่นในเรื่องอะไรอะไรต่างๆมันก็กุ้มใจเรื่อยไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอันนี้เป็นปัญหาที่มีอยู่มากมายกายกองบางทีปัญหามันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดอะแต่มันเกิดเพราะเราเผลอไปเราประมาทไปแล้วก็ทำตัวปัญหามันขึ้นก็ไปยึดเอาสิ่งเหล่านั้นกุ้มอกกุ้มใจความทุกข์ทั้งหลายเกิดเพราะความยึดถือที่ภาษาธรรมะเรียกว่าอุปาทานอุปาทานหมายความว่ายึดถือไว้ด้วยความหลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องนั้นๆแล้วก็นั่งกลุ้มอกกลุ้มใจมีความทุกข์รู้ว่าทุกข์แล้วทำไมไปเอามันไว้เรากำฐานไฟร้อนแล้วกำไว้ทำไมเพียงแต่อ้ามือตอนนั้นฐานมันก็หล่นไปเองไม่ยอมอ้ายังกำไว้แล้วไปบอกคนไหนร่อนจริงร่อนจริงร่อนจริงคนบอกอ้าวก็อ้ามือออกเลยไม่ยอมอ้ายังกำอยู่แล้วมันจะปล่อยได้ยังไงไอ้เรื่องปล่อยมันนิดเดียวตอนนี้อ้ามือออกตอนนั้นนะฐานมันก็หล่นเป๊กไปแล้วไงแต่ไม่ยอมอ้าคือใจมันไม่ยอมใจจะยึดไว้ทำไมยึดไว้มากเพราะนึกว่าตัวจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ตัวจะไม่ได้สิ่งนั้นตัวจะไม่ได้สิ่งนี้นี่แหละเขาเรียกว่ายึดมั่นในตัวตนมากไปไม่รู้จักสละไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นในสังคมทั่วไปไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าคนไหนมันเหมือนกันทั้งนั้นเฮ้ยถ้าเรารู้จักว่าปล่อยมันมั่งช่างหัวมันเสียมั่งมีอะไรเกิดขึ้นก็ช่างหัวมันเสียมั่งปล่อยวางวางไม่จำเป็นก็อย่าไปคิดถึงมันเรื่องอะไรเกิดแล้วมันก็แล้วไปแล้วแล้วก็แล้วไปนึกตรงกันได้คำง่ายๆแล้วก็แล้วไปช่างหัวมันไม่มีอะไรเป็นนักหนาที่เราจะไปนึกถึงมันเป็นทุกข์นึกอย่างนั้นมันก็ง่ายนะแต่นึกไม่ได้เพราะไม่ยอมตัวเดียวไม่ยอมตัวเดียวไม่ได้เรื่องนี้ยอมไม่ได้หัวเด็ดตีนขาดยอมไม่ได้แล้วจะไปแก้กันยังไงไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ไหวเขาเรียกว่าคนดื้อนี่พระโปรดไม่ได้คนที่แพ้โปรดได้คือคนที่ยอมรับเชื่อฟังปฏิบัติตามเฮ้ยถ้าไม่ยอมรับไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามแล้วใครจะไปโปรดได้ไม่มีแพ้ไหนจะมาโปรดได้เพราะเราไม่ยอมรับเราไม่เชื่อเราไม่ฟังเราไม่ทำตามแล้วจะไปโปรดได้ยังไงแม้พระพุทธเจ้าท่านก็โปรดไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมรับมีเรื่องเล่าไว้คือว่าไม่ใช่เรื่องในบาลีแต่ว่าเอาเรื่องพระโมคคัลลานะเข้ามาเกี่ยวข้อง
ว่าพระโมคคัลลานะท่านไปเห็นคุณยายคนหนึ่งกำลังทำปานาติบาตพระโมคคัลลานะก็ไปยืนด้านทิศตะวันออกเพื่อให้มองเห็นแกหันหน้าไปทิศตะวันตกพระโมคคัลลานะก็แสดงฤทธิ์ได้นี่ไปยืนอยู่ทิศตะวันตกอีกองหนึ่งแกหันหน้าไปทิศเหนือพระโมคคัลลานะก็ไปยืนอยู่ทิศเหนือองหนึ่งแกหันหน้าไปทิศใต้แล้วก็นี่พระโมคคัลลานะไปยืนอยู่ทิศใต้แกก้มลงดูพื้นดินซะพระโมคคัลลานะจะไปยืนตรงไหนเลยทำอย่างนั้นก็ไม่เห็นนี่แสดงว่าไม่ยอมรับนั่นเองคือพระพูดไม่ยอมฟังไม่ใช่ว่าพระโมคคัลลานะไปยืนพูดไม่ยอมฟังไม่ยอมรับไม่เอาทั้งนั้นปิดหูซะปิดตาซะปิดใจซะแล้วจะได้เรื่องอะไรเลือดตรวจไม่ได้อย่างนั้นตรวจไม่ได้ต้องต่ออยู่นรกต่อไปเขาเรียกว่าตกโลกันนะนรกโลกันนี่คือมันที่สุดของนรกแล้วไม่รู้จะตกไปตรงไหนละจมดิ่งลงไปเลยเพราะไม่ยอมรับนั่นเองแต่ถ้าเรายอมรับฟังเอาไปคิดเอาไปปฏิบัติปัญหานั้นแก้ง่ายไม่ได้เรื่องอยากเห็นอะไรเป็นอย่างนี้อันนี้เรามีปัญหาอะไรก็คิดอย่างนั้นคิดได้มันเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญมันไม่ถึงกับเป็นกับตายในชีวิตไม่ถึงกับเสียหายอะไรเราไม่มีไอ้สิ่งนั้นก็เป็นอยู่ได้ไม่เห็นจะเสียหายอะไรหรือว่าเราจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างเราก็นึกว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่มีแล้วมันเพิ่งมามีขึ้นแล้วมันก็หายไปสมมติว่ามันอยู่กับเรามันก็ไม่ได้ไปกับเราตลอดไปมันเป็นของธรรมชาติเรายืมมาใช้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเราก็ต้องจากสิ่งนั้นไปเอาทิ้งไว้ให้คนอื่นใช้ต่อไปแม้ว่าขโมยมันจะลักเอาไปมันก็อย่างนั้นเลยยิ่งขโมยด้วยรักษาไว้ไม่ได้มันก็ต้องไปอยู่กับคนอื่นต่อไปเราจะไปยึดอะไรนักหนาในเรื่องอย่างนั้นซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปแล้วก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องตามราวเถอะเรานึกปรุงนึกวางจิตใจก็จะสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนแต่มันลำบากตรงที่ไม่ยอมปรุงไม่ยอมวางมันเป็นเหมือนกับยักษ์แบกเจดีย์เนี่ยเราไปดูเจดีย์โบราณนะก็ทำยักษ์ยืนอยู่นี่ทำหน้าตาเราเห็นแล้วนึกบ้างไหมว่าอะไรนั่นก็มันตัวปริศนานะหมดแล้วค่อยอัดเลยตัวปริศนาไอ้ตัวนั้นมันตัวปริศนาปริศนาว่าทุกข์แล้วไม่ยอมปล่อยคือยักษ์นี่มันโง่ไอ้ยักษ์นี่ยักษ์นี่ไม่ใช่คนฉลาดอะไรมันโง่ไงยืนยันอยู่อย่างนี้นอนิ้วพิ้วก็หมดเลยเก่งลำข้อเก่งก็ทำไม่เก่งไม่ใช่เครื่องประดับเจดีย์เฉยแต่เขาให้คนที่ไปที่เจดีย์นั้นได้มองว่าการแบกมันเป็นความทุกข์ถ้าวางแล้วมันเบามันโปร่งมันสบายแต่ยักษ์นี่มันไม่ยอมวางเพราะก็ปั้นให้มันแบกอยู่อย่างนี้ตลอดชาติจนมันพังนั่นแหละแต่เพื่อสอนคนที่ไปเห็นว่าอย่าแบกเข้าไปอย่าไปแบกเข้าไปทำอะไรอย่าทำอย่างคนแบกยักษ์แบกเจดีย์หมายความว่าอย่าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นให้ทำด้วยปัญญาถ้าเราทำด้วยปัญญามันปล่อยง่ายวางง่ายแต่ถ้าทำด้วยความยึดมั่นมันปล่อยไม่ลงวางไม่ลงเพราะอะไรถ้าเรานึกว่าไอ้นี่มันของฉันนี่ฉันจะต้องแบกมันไว้จะต้องยึดมันไว้ฉันจะไม่ยอมให้ใครนี่เขาเรียกว่าแบกเป็นยักษ์แบกเจดีย์มันก็กุ้มใจตายพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำงานทุกอย่างแต่ว่าไม่ทำให้เกิดทุกข์ทำงานอย่าให้เป็นทุกข์มีอย่าให้เป็นทุกข์เป็นก็อย่าให้เป็นทุกข์หลักการมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราต้องหัดเลยหัดคิดหัดนึกว่าจะทำอย่างไรอย่าให้มันเป็นทุกข์มีอย่าให้มันเป็นทุกข์หรือว่าเกี่ยวข้องกับใครอย่าเกี่ยวข้องให้เป็นทุกข์เช่นเราจะรักใครสักคนหนึ่งถ้ารักเป็นทุกข์ก็อย่าไปเที่ยวรักมันเก่ามันจะเป็นลมตายเพราะความรักเด็กนักเป็นทุกข์จะไปรักทำไมรักแล้วไม่ทุกข์แล้วมันใช้ได้เช่นเจ้าหนุ่มไปรักหญิงสาวคนหนึ่งแล้วมันนั่งกลุ้มใจงูแล้วรักแบบงูหญิงสาวก็ไปรักเจ้าหนุ่มคนนั้นไหมมันนั่งทำอะไรแบบงูมันก็เป็นทุกข์วัดได้ด้วยตัวเองแต่ตัวมันนั่งกลุ้มใจอ่านี่เรามันงูแล้วกลุ้มใจทุกครั้งนะเรา

0: แล้วถ้าเราฉลาดเราจะกลุ้มทำไมเรายิ้มได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็หัวเราะได้หัวเราะมันอย่างนั้นธรรมชาติมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นเราหัวเราะเราไม่เป็นทุกข์แล้วมันก็สบายใจไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวเศร้าหมองหน้าตาไม่บูดไม่บึ้งจิตใจสบายมันต้องรู้จักทำใจให้สบายในสถานการณ์ทุกอย่างทุกเวลาทุกบุคคลทุกเหตุการณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั่นแหละเรียกว่าเป็นชาวพุทธแท้เพราะชาวพุทธเธอผู้เบิกบานแจ่มใสไม่มีความทุกข์เพราะปัญหาอะไรอะไรที่เกิดขึ้นเราจึงต้องฝึกหัดในเรื่องนี้หัดทำใจไว้ในเรื่องนี้ดีไว้แล้วค่อยหาใหม่ต่อไปอะไรสูญไปแล้วฉักหัวมันหาใหม่ได้ของมาทีหลังเราก็สบายใจไม่วุ่นวายไม่สับสนนี่เป็นแนวทางที่ควรจะใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่งแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลา
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาความแก่ก็คือความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมากเข้ามากเข้าก็เรียกว่าความแก่ความแก่นี่มีแก่คนทุกคนไม่มีใครหลีกพ้นได้แต่ว่าบางคนแก่มากบางคนแก่น้อยแก่มากแก่น้อยมันขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายถ้าหากว่าร่างกายมีเครื่องปรุงแต่งดีมีภูมิต้านทานดีมันก็แก่ช้าๆไม่รวดเร็วเกินไปแต่ถ้าหากว่าภูมิต้านทานไม่ดีความแก่มันก็เร็วหรือบางคนก็เร่งให้มันแก่เร่งให้แก่ด้วยใช้ร่างกายในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นเอาเหล้ามาใส่ในร่างกายมากๆเอาควันบุหรี่อัดเข้าไปมากๆรับทานของที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายมากๆร่างกายมันก็ชำรุดทรุดโทรมเพราะได้สิ่งที่เป็นพิษเข้าไปในร่างกายหรือว่าเราอยู่ในสถานที่ที่มันแออัดมีมลพิษมากเช่นไปยืนอยู่ที่ตลาดประตูน้ำนานๆเพชรบุรีตัดใหม่พระราม4ย่านหัวลำโพงเยาวราชเจริญกรุงที่เหล่านั้นเป็นที่ที่ไม่น่าจะไปทั้งนั้นก็เป็นที่ที่ไม่เหมาะแก่การที่จะเข้าไปเที่ยวเสเฮฮาหรือไปซื้อข้าวซื้อของเพราะของมันมีอยู่ในที่ที่โปร่งๆมากกว่าเราจะไปซื้ออะไรไปตลาดที่มันไม่ใช่ย่านชุมนุมชนมากเกินไปแล้วไปซื้อวางแผนไปจะให้เสร็จเข้าไปถึงรีบซื้อแล้วก็รีบออกมาอย่าไปเดินลอยชายเล่นอยู่ในตลาดนานๆเพราะสถานที่เหล่านั้นเต็มไปด้วยมลพิษซึ่งเขาเรียกว่ามลพิษภาวะอันเป็นพิษจากลมหายใจของคนจากอะไรที่ระบายออกมาคนเรานี่มันมีการระบายออกของที่ระบายออกนั้นล้วนแต่เป็นของเสียทั้งนั้นแม่หายใจออกก็หายใจออกก็เอาของเสียออกมาเหมือนกับท่อไอเสียรถยนต์ที่พ่นออกมาเป็นควันดำแต่ว่าของเรามันไม่ถึงกับดำขนาดนั้นธรรมชาติปรุงแต่งไว้เรียบร้อยไม่ดำเกินไปแต่มันก็เป็นของเสียถ้าคนอยู่กันเป็นพันคนขึ้นไปต่างคนต่างหายใจออกมาของเสียมันก็เพิ่มมากขึ้นหมื่นคนมันก็เพิ่มมากขึ้นแสนคนมันก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ่ายเทกันอยู่ในกลุ่มชนเหล่านั้นมันก็เป็นการไม่ถูกต้องแต่สถานที่ใดเป็นที่ปลอดโปร่งโล่งไอ้คนเราทั่วไปนั่นมักจะไม่สำนึกว่าร่างกายเรานี่เป็นของผสมไม่ใช่ของแท้เป็นของผสมอันของผสมนั่นมันย่อมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตามสภาพทุกเวลาเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งไปถึงที่สุดแล้วมันก็แตกดับไปการแตกดับของร่างกายนั่นเป็นไปตามธรรมชาติมันก็นานถึงจะแตกดับแต่ถ้ามีอะไรมาขัดคอทำให้เกิดการแตกดับขึ้นก็ได้มาเช้านี้มีโยมผู้หญิงคนมาถวายสังฆทานถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็บอกว่าดิฉันมีปัญหาอยากจะถามหลวงพ่อสักหน่อยบอกว่าได้แล้วแกก็บอกว่าดิฉันมีลูกชายแต่เวลานี้ตายไปเสียแล้วเขาตายโดยไม่ได้เจ็บปวดรวดร้าวอะไรนอนหลับตายไปเลย

นอนหลับตายไปเขาเรียกกันว่าโรคไหลตายเหมือนกับกรรมกรไปทำงานสิงคโปร์แล้วก็ตายแบบนี้มากเรียกว่าไหลตายอันนี้ลองคุยกันดูแกก็เสียอกเสียใจถึงเรื่องการตายของลูกชายก็เลยบอกให้ทราบว่าไม่น่าจะเสียใจอะไรเพราะว่าความตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วไม่ใช่ตายแต่ลูกของเราลูกของคนอื่นก็ตายโยมไปเที่ยวศึกษาดูที่ไหนบ้านในเมืองเนี่ยมีบ้านไหนที่มีคนไม่ตายบ้างหรือว่าใครที่ไม่มีญาติตายบ้างลองไปเที่ยวสืบถามดูเหมือนกับนางโคตมีกีสาโคตมีแกก็แต่งงานแล้วก็มีลูกพอมีลูกแล้วก็รักลูกมากต่อมาลูกก็ไม่สบายปัจจุบันทันด่วนเลยตายลงไปตายแล้วธรรมดาอินเดียเขานั่นเมื่อเด็กตายเนี่ยเขาจะเอาผ้าห่อแล้วเอาหินถ่วงถ่วงหัวถ่วงท้ายแล้วก็ลอยลงไปในแม่น้ำคงคาลงไปอย่างนั้นเขาไม่เผาเด็กนี่เขาไม่เผาคนเป็นโรคอหิวาตกโรคนี่เขาก็ไม่เผาแต่เขาจะเอาไปถ่วงน้ำแต่ว่าถ่วงน้ำเด็กนี่ไม่มีโทษอะไรถ่วงลงไปปลามันก็กินไปเองตามธรรมชาติแต่ถ้าคนเป็นอหิวาตกโรคเป็นไข้ทรพิษเนี่ยมันไม่ควรจะทิ้งอย่างนั้นแต่เขาก็ทำกันมาอย่างนั้นตลอดมาอันนี้นางกีสาโคตมีนี่พอลูกตายก็ไม่ยอมให้เขามัดไปถ่วงน้ำแกบอกว่าลูกฉันยังไม่ตายลูกฉันยังไม่ตายเที่ยวอุ้มไปเรื่อยไปอุ้มไปหลายวันเข้ามันก็อืดพองขึ้นมาก็ยังเที่ยวอุ้มอยู่อย่างนั้นไม่รังเกียจเลยแม้แต่น้อยไปเที่ยวถามใครต่อใครว่ามียาแก้ให้ลูกเป็นขึ้นได้ไหมถามคนมาคนก็ตะเพิดได้เขาว่าเอามั่งว่าอีบ้าคนตายแล้วจะทำให้เพิ่นได้อย่างไรอันนี้ถามไปก็ไปเจอคนดีเข้าคนหนึ่งคนดีนั่นเขาไม่ตะเพิดแต่เขาบอกโอ้เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นทุกข์มีคนมีหมอวิเศษสามารถจะทำคนตายให้พื้นได้แม่คนนั้นก็ถามมาอยู่ที่ไหนบอกไม่ไกลอยู่ที่วัดเชตวันนี่เองคนนั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองให้ไปหาเถอะนี่เขาเรียกว่าคนฉลาดแนะนำในทางที่ถูกเห็นเขากลุ้มอกกลุ้มใจก็แนะให้ไปพบพระพุทธเจ้าเมื่อไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คงจะเทศจะสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจแกก็รีบไปทีเดียวอุ้มลูกไปด้วยไปถึงคนกำลังฟังธรรมอยู่แกก็รู้จักกาลเทศะดีเหมือนกันเพราะเป็นคนชั้นผู้ดีก็เลยอุ้มลูกยืนอยู่ห่างๆอุ้มศพยืนอยู่ห่างๆพอพระพุทธเจ้าเทศจบก็เข้าไปที่ใกล้เอาลูกวางลงตรงหน้าพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็บอกว่าขอพระองค์ทรงเมตตาช่วยให้ลูกข้าน้อยนี่ฟื้นชีวิตขึ้นมาสักหน่อยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกโอ้ไม่เป็นไรเรื่องง่ายเรื่องกล้วยขับพูดภาษาบ้านเราอย่างนั้นเรื่องง่ายเรื่องกล้วยแต่เธอต้องไปหาเมล็ดพันธุ์ประกาศมาสักกำมือหนึ่งแม่หญิงคนนั้นได้ความเช่นนั้นก็ดีใจเพราะเมล็ดพันธุ์ประกาศเห็นมันมีทุกบ้านในประเทศอินเดียเขาปลูกกันมากประกาศในปลูกในทุ่งเลื้องไปหมดเลยก็จะไปขอมันก็ได้ง่ายก็ลุกขึ้นกวีกวาดจะออกไปจากที่ชุมนุมนั้นเพื่อจะไปหาเม็ดประกาศพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเธอจะต้องไปเอาเมล็ดพันธุ์ประกาศจากบ้านที่ไม่เคยมีใครตายจากคนที่ไม่เคยมีญาติตายตั้งข้อแม่ไว้สองข้อจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายจากคนที่ไม่เคยมีญาติตายคือว่าเป็นการสอนแบบให้คิดเอาเองแบบนี้เขาเรียกว่าสอนแบบนี้นางก็ไปถึงบ้านนี่ถามมาเล็ดปันประกาศมีไหมจ๊ะบอกมีขอสักกำมือเถอะเขาไปกำมาให้ขอกำให้ถามว่าเดี๋ยวก่อนบ้านนี้เคยมีคนตายไหมบอกโอ้มีตายไปปีก่อนคนหนึ่งไม่เอาไปบ้านอื่นอีกก็มีคนตายทุกบ้านมาบ้านปลูกใหม่ยังไม่มีคนตายแต่ว่าญาติก็ตายไอ้คนเรานี่มันเกิดมาก็คุณชวดตายไปแล้วคุณปู่ตายไปแล้วคุณย่าตายไปแล้วคุณตาตายไปคุณยายตายไปแล้วบางทีก็เด็กน้อยตายก็รัดคิวไปก็มันมีทุกบ้านทุกช่องเที่ยวถามไปนานเข้าเกิดปัญญารู้สึกตัวว่าอ๋อไอ้บ้านที่ไม่มีคนตายก็ไม่มี
คนที่ไม่มีญาติตายมันก็ไม่มีมันไม่มีในโลกนี้นี่พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยญาติตายไปกี่คนแล้วลองคิดดูตายไปกี่คนแล้วแต่เราคิดดูโอ้ตายไปตั้งหลายคนแล้วเลยได้ปัญญาพอได้ปัญญาก็รีบกลับไปหาพระพุทธเจ้าแต่ว่าก่อนจะไปหาพระพุทธเจ้านี่ก่อนนึกว่าลูกนี่มันไม่ฟื้นแล้วเพราะว่ามันตายแล้วก็เลยไปที่แม่น้ำขุดสายหาดทรายให้ลึกลงไปเอาลูกฝังไว้ที่หาดทรายซะเลยเสร็จแล้วอาบน้ำอาบท่าชำระร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยเพราะไม่ได้อาบน้ำมาตั้งหลายวันแล้วมัวแต่เดินขอยาแก้ลูกตายอยู่เลยอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งพระพุทธเจ้าพอแม่ทีสาโคตมีเข้ามาก็เลยถามว่าเธอได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดมาหรือเปล่าแม่หญิงคนนั้นก็ตอบว่าดิฉันได้สิ่งที่มีค่ากว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดตอบว่าได้สิ่งที่มีค่ากว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดพระองค์ก็ถามว่าเธอได้อะไรได้ปัญญาเกิดความรู้สึกว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครเกิดแล้วไม่ตายสักคนเดียวมันเลยได้ปัญญาอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เทศธรรมะให้ฟังต่อเลยก็สละคารวะทิสัยออกมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นแม่เป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเป็นภิกษุณีที่มีชื่อมีเสียงเป็นนักเทศนักสอนด้วยคนหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นก็เรียกว่าชี้อุบายให้ไปพิจารณาให้ศึกษาเอาด้วยตนเองเพราะคนเรามันกำลังยึดมั่นอยู่ในเรื่องความทุกข์ข้อนั้นคนเราที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะไปยึดมั่นอยู่ในความทุกข์มากเกินไปลูกตายก็นึกแต่เรื่องลูกตายเกินไปเรื่องอื่นทมไปไม่นึกนึกแต่ลูกคนที่ตายลูกมี4คนตายไปแค่คนหนึ่งก็ไปนึกอยู่แต่คนที่ตายนะไอ้3คนที่อยู่นี่ไม่ได้นึกถึงอะไรเลยอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เขียนตายเพราะเราไปนึกแต่เรื่องที่ตายเราไม่ควรจะนึกอย่างนั้นไม่ควรจะคิดอย่างนั้นเราควรคิดถึงเรื่องอื่นที่มันไม่เศร้าโศกเสียใจบ้างแต่ว่าคิดไม่เป็นเพราะไม่ค่อยได้มาวัดไม่ค่อยได้อ่านหนังสือธรรมะในทางศาสนาอันนี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นการมาวัดไหว้บ่อยๆการฟังธรรมบ่อยๆการอ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆจะเป็นเครื่องปลอบใจไม่ให้เราต้องมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจมากเกินไปแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของธรรมะไม่อยากสนใจไม่อยากศึกษาไม่กลัวไม่จำเป็นอันนี้คือความเข้าใจผิดนี่อยู่ไม่ใช่น้อยคนที่ไม่มาอย่างนั้นเลยก็พูดในแนะนำว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องลูกแล้วก็ถามว่าลูกที่ตายอายุเท่าไหร่อายุ26ปีแล้วไม่ใช่เล็กน้อยแล้วทำงานอะไรทำงานรับจ้างไม่ใช่รับจ้างรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ขยันเหลือเกินทำงานทำให้ทำงานมากเหน็ดเหนื่อยถ้าทำมาใดแล้วไม่เสร็จแล้วก็ไม่หยุดจากงานมุมานะทำงานมากอันนี้มันเหนื่อยเกินไปมันเหนื่อยเกินไปก็เลยหัวใจมันก็หยุดเท่านั้นเองคนเราเหนื่อยมากๆหัวใจหยุดเต้นได้นักมวยชกเกินไปมันก็หัวใจหยุดเต้นได้คนวิ่งมากเกินไปก็หัวใจหยุดเต้นได้คือมันเหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยมากเกินไปอันนี้คนเราทำอะไรมันต้องรู้จักประมาณพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ารู้จักประมาณในการหาในการรักษาในการกินการใช้ทรัพย์สมบัติต่างๆไม่ใช่ว่าทำเอาเกินพอดีไปที่เขาเรียกกันว่าโอเวอร์โอเวอร์หมายความว่ามันเกินขอบเขตเช่นทำงานเกินไปอดนอนมากเกินไปสนุกมากเกินไปก็ตายเหมือนกันคนบางคนไปตายที่ในโรงยี่เกสนุกตอนนี้เล่นดูลิเกสนุกสนุกหัวเราะหัวเราะจนตายไปเลยหัวเราะจนหายใจไม่ทันแล้วก็ถึงแก่ความตายเคยมีที่วิกบางลำพูนอ่ะนี่เกเก่าแสดงกันอยู่บ่อยๆที่นั่นพวกคุณยายชอบเลยก็ไปดูดีเกดูไปดูไปก็มันสนุกหัวเราะหายไปเลยตายไปตายสนุกอันนี้ตายสนุกเพราะก็ตายด้วยความสนุกในเรื่องดีเกบางคนตายด้วยความเศร้าเศร้าใจเกินไปตายเหมือนกันตายจนไปเหมือนกันดีใจเกินไปก็ตายเศร้าใจเกินไปก็ตายหิวเกินไปก็ตายเหมือนกันอิ่มเกินไปก็ตายเหมือนกันเหมือนกับชูชกอ่ะเวลาเข้าไปใน
พบพระเจ้ากรุงสนชัยพระเจ้ากรุงสนชัยถ่ายหลานออกมาแล้วก็เลี้ยงจูจกสักเมื่อแกเดินแต่อยู่ในป่าไม่เกินกินอาหารในวังกับข้าวมันอร่อยกินมากเลยก็จุกตายกินจนจุกตายนี่ก็ตายเพราะอิ่มไม่ได้ตายหิวแต่บางคนก็หิวตายมันก็มีเหมือนกันอาการที่จะทำให้ตายนั้นมันก็มีแปลกๆแล้วก็ตายไม่จำกัดวัยเด็กน้อยอายุ4ขวบตายก็มี3ขวบตายก็มีบางทีก็ไม่ได้ออกมาดูลูกได้ซ้ำไปอยู่ในท้องก็ถึงแก่ความตายไปก็มีวันนั้นมีแม่หญิงคนหนึ่งมาที่วัดมาบอกว่าดิฉันมีความทุกข์กลุ้มใจกลุ้มใจเรื่องอะไรดิฉันนี่มีอาชีพรับเลี้ยงเด็กเล็กๆเด็กน้อยๆเอามาเลี้ยงไว้ในบ้านให้กินนมให้อาบน้ำให้หลับให้นอนไปตามเรื่องอันนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาเด็กมันตายลงไปคนหนึ่งเด็กน้อยอายุ3เดือนน่ะมันตายตายก็หมอก็ต้องเอาไปพิสูจน์หมอพิสูจน์บอกว่าขาดออกซิเจนไอ้นี่มันธรรมดาคือไม่หายใจนะไม่มีออกซิเจนมันก็ตายนะแล้วแกก็ไปบอกกับพ่อแม่เขาว่ามันตายโดยธรรมชาติของเด็กฉันไม่ได้ทำลายเขาไม่ได้ละเลยเพิกเฉยเขามันก็ถึงแก่ความตายเขาก็จะเอาเงินนะแกก็นึกว่าไปชดเชยให้เขาไปสิขายไอ้สายสร้อยประดับข้อมือสองข้างนี่ขายไปแหวนขายไปสายสร้อยข้อก็ขายไปขายจนหมดได้เงินมา 30,000 ก็เอาไปให้เขาไอ้พ่อแม่นะก็พอใจแล้วนะได้เงิน 30,000 แต่ว่าพี่ๆน้องๆญาติของเด็กนั่นนะมายุบอกอย่าไปเอาต้องไปฟ้องถึงโรงถึงศาลจะได้เงินมากกว่านี้นี่ดิฉันมันกลุ้มใจตรงนี้กลุ้มใจว่าเขาจะฟ้องแล้วจะติดคุกติดตารางแล้วจะเกิดเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนลูกเต้าที่มีอยู่มันก็จะไปหมดมันนึกว่าแม่เลี้ยงมันไม่ได้แล้วมันก็จะไปจะทำอย่างไรดีตามปกติดิฉันนี่ก็ไม่ค่อยเลื่อมใสในศาสนาบอกว่าอย่างนั้นไม่ค่อยชอบศาสนาบอกว่าทำไมไม่ได้ชอบศาสนาดิฉันเป็นเด็กเรียนโรงเรียนคริสเตียนเอาแล้วไม่เป็นคริสเตียนคริสเตียนก็ไม่ได้เข้าท่าฉันเรียนแล้วก็มันไม่ถูกอกถูกใจเลยเป็นคนไม่มีศาสนาอยู่เวลานี้ไม่ได้เลื่อมใสอะไรบอกนี่นะเรามันอยู่อย่างนี้จิตใจมันก็คนเปรย์คนเปล่าไม่มีหลักใจไม่มีที่คุ้มครองทางใจแล้วก็เลยเป็นคนลำบากศาสนามันเป็นสิ่งช่วยให้ใจสบายเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจเราควรจะหาหนังสือธรรมะอะไรไว้บ้างมาประวัติฟังธรรมบ้างบอกว่ามาวัดมันไม่ค่อยว่างก็เอาเทปธรรมะไปเปิดฟังหน้าที่เลี้ยงเด็กก็ฟังเทปไปด้วยมันจะได้ฉลาดไม่งู้มากอยู่นี่เรามันเป็นทุกข์เพราะความงู้นี่ถ้าเราฉลาดมันก็ไม่เป็นทุกข์หาความรู้ใส่สมองเสียมั่งจะได้เป็นคนฉลาดพูดกับแกอย่างนั้นนะพูดบางทีมันก็แรงๆไปหน่อยเพราะว่าคนมันทุกข์มากก็ต้องว่าแรงๆถ้าไม่แรงมันจำไม่ค่อยได้เลยก็บอกเขาอย่างนั้นคุยกันแล้วเขาก็ลาไปบอกว่าคิดเสียใหม่คิดได้ดีอย่าเป็นทุกข์มากเกินไปทุกข์แล้วมันก็ไม่ได้อะไรแน่แนวเข้าไปอย่างนั้นเพื่อให้เขาได้เกิดความสำนึกรู้สึกตัวจะได้คิดอ่านในทางที่ถูกที่ชอบต่อไปนี่คนเรามันเป็นอย่างนี้โยมคือว่าไม่ได้เตรียมตัวไหว้ล่วงหน้าว่าเราจะต้อนรับสถานการณ์ได้อย่างไรความแก่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เรื่องของความแก่ความเจ็บความไข้เกิดขึ้นก็ไม่รู้เรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายของตัวเองเกิดขึ้นก็ไม่ตายเองนี่มันไม่เป็นอะไรตายแล้วก็หมดเรื่องมาคิดอะไรไม่ได้ร่างกายก็นอนนิ่งเหมือนต้นไม้ต้นฟืนแต่ว่าลูกตายน้องตายพี่ตายพ่อตายแม่ตายคุณย่าคุณยายตายอะไรอย่างนี้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจทุกข์แล้วไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรนี่มันเป็นปัญหาเพราะความประมาทไม่ศึกษาธรรมะไม่เอาธรรมะมาไหว้เป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจถ้าจะเปรียบในสมัยในวัตถุก็หมายความว่าเราไม่เตรียมยาไว้บ้างในบ้านในเรือนมันควรจะมีตู้ยาไม่มียาอะไรก็เอายาตำราหลวงนี่จากโรงงานเภสัชกรรมเป็นยาประเภทง่ายๆเอามาไหว้บ้างเวลาปวดหัวก็จะได้กินยาเวลาปวดท้องก็จะได้กินยามีอะไรบาดนิดหน่อยเขาเอาทิงเจอร์หรือยาแดงที่มีอยู่ในกล่องยานั้น
เอามาใส่แผลเป็นได้รักษาได้ง่ายถ้าไม่มีเลยจะทำอะไรมันก็ลำบากสมัยเป็นเด็กๆนี่เวลาเกิดมีดบาดนี่เขาใส่อะไรโยมรู้ไหมใยแมลงมุมความจริงใยแมลงมุมนี่มันสกปรกนะเพราะว่าอะไรอะไรมาติดอยู่เยอะแต่ว่าพอมีดบาดก็เอาใยแมงมุมมาป่าๆเข้าแล้วเอาผ้ากี่ริ้วพันไว้มันก็หายได้เหมือนกันก็เป็นยาได้สมัยนี้ใครไปใช้ใยแมงมุมก็อันตรายเพราะว่าเชื้อโรคมันเยอะแยะแต่ไม่ก่อนไม่เป็นไรใช้ใยแมลงมุมได้บางทีก็ใช้ใบไม้เวลามีดบาดเนี่ยก็มีใบไม้ใบเขียงท่าหรือใบฤาษีสมสีมันลายๆนะเอามาถึงก็ใกล้จะตำเข้ากับปูนนะปูนที่กินกับหมากเอามาตำก็เอาโปะไว้มันก็หายเหมือนกันเป็นยาแผนโบราณเขาก็จะกินกันได้ทำกันได้ใช้กันอยู่ทั่วไปแต่โบราณเดี๋ยวนี้เขามีพลาสเตอร์พอมีดบาดเอาพลาสเตอร์ปิดไว้มันก็สะอาดดี 2-3 วันแผลมันก็หายเรียบร้อยทันสมัยขึ้นเมื่อก่อนพลาสเตอร์ใยแมลงมุมพลาสเตอร์ใบไม้กับปูนเอามาปะกันเข้าไปตามเรื่องตามตำราที่เขามีไว้แต่โบราณเวลาใครมาขอน้ำกินเนี่ยไม่เพื่อไม่ให้คนดื่มน้ำมากเกินไปเพราะคนกำลังกระหายน้ำเอาใหญ่เดี๋ยวมันจะสำลักน้ำตายเอาต่อหน้าเราท่านบอกว่าให้เอาอะไรอะไรใส่ลงไปอันนี้หลังคามุงด้วยใบจากเด็ดใบจากบนหลังคา 2-3 ยอดใส่ลงไปเพื่อจะได้เป็นการขวางพอดื่มน้ำมันลอยเข้ามาใกล้ปากต้องหยุดเป่าแค่ทีหนึ่งพอหยุดเป่าแล้วก็ดื่มต่อมันลอยเข้ามาก็หยุดเป่าอีกเป็นการเรียกอยู่ในตัวไม่ให้ดื่มน้ำมากเกินไปก็ไม่เป็นอันตรายสมัยนี้ก็จะเอายอดใบจากหลังคาใส่คนดื่มก็คงไม่กล้าดื่มเพราะกลัวว่าสกปรกสมัยนี้คนรู้มากคนโบราณก็จึงพูดว่ารู้มากยากนานรู้น้อยปล่อยลำการรู้มากนี่กินก็ลำบากดื่มก็ลำบากไปไหนก็ลำบากเพราะรู้มากนั่นเองไอ้สมัยไม่รู้กินได้ทั้งนั้นน้ำอะไรก็ดื่มได้อาหารอะไรก็กินได้นั่งนอนตรงไหนก็ได้ไม่เกรงว่าจะมีเชื้อโรคเดี๋ยวนี้โอ้ยลำบากรู้มากมันยากนานอย่างนี้แล้วแต่รู้น้อยก็พลอยลำคาญใจพวกรู้มากนะเพราะว่าเราให้กินข้าวก็กินไม่ได้ให้ดื่มน้ำก็ดื่มไม่ได้ให้ทำอะไรก็กลัวไปหมดลำคาญไอ้เรามารู้น้อยก็พลอยลำคาญโบราณก็สอนไว้อย่างนั้นมันก็ถูกต้องตามหลักการอยู่ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เอามาน่าจะสนทนาให้ญาติโยมฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นคนเราเวลามีความทุกข์อันนี้แกญาติโยมคนนั้นบอกว่าลูกชายนี่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอามาก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนบอกว่าไปถามก็ได้ไหมถามทรงเจ้าข้าวผีบอกเอายิ่งไปมันยิ่งงูหนักเข้าไปอีกแต่ไปถามพวกทรงเจ้าข้าวผีไอ้พวกนั้นก็ต้องบอกว่าไปอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วเราพิสูจน์ได้เมื่อไรแล้วมันจะหลอกเราให้เสียสตางค์อีกเพราะงั้นอย่าไปหาพวกทรงเจ้าข้าวผีอย่าไปถามแล้วมันตอบได้บอกว่ามันทำท่านั่งสงบใจหลับตานิดหน่อยแล้วมาอ๋อพบแล้วเวลานี้ลำบากมากอยู่ในที่ลำบากอ่ะมันหาเรื่องให้แม่เสียสตังค์อีกแล้วให้แต่ทำอะไรที่จะต้องเสียสตังค์นะเพราะงั้นอย่าไปตามสำนักอย่างนั้นนะดีนะที่มาถามหลวงพ่อแต่ไปถามคนอื่นก็คงจะไปหาหรือไม่จะถามพระบางองค์ก็ท่านแล้วจะต้องหลับตาดูก่อนว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วท่านก็บอกโอ้แม่ผ้าห่มไม่มีเอาต้องซื้อจีวรมาถวายหนึ่งไตรอีกแล้วอาหารไม่มีต้องทำสังฆทานอีกแล้วไอ้โดนไม่มีไอ้นี่ไม่มีก็ว่าไปเหมือนกับคนหนึ่งคุณหญิงแกคิดถึงสามีแกมากเลยพระบอกว่าสบายทุกอย่างวิมานใหญ่โตแต่มันขาดรถยนต์จะไปไหนมาไหนก็ลำบากตายแล้วจะไปนั่งรถยนต์อย่างไรมันไม่มีถนนให้วิ่งแล้วแต่คุณหญิงแกก็เชื่ออย่างนั้นแกก็ซื้อรถยนต์ถวายพระองค์นั่นก็นั่งรถยนต์กันนั่นพอไปพอมาไปหลอกเขากินอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรเป็นมิจฉาชีพในทางพุทธศาสนาเรียกว่ามิจฉาอาชีวะเป็นการเลี่ยงชีพที่ไม่ถูกไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยบอกว่าไม่รู้ฉันเองก็ไม่รู้ว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่จำเป็นจะต้องรู้ด้วยว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเพราะถึงรู้ก็ไปเยี่ยมไม่ได้ส่งจดหมายมันก็ไม่ถึงจะส่งอะไรไปให้มันก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะแล้วจะรู้ไปทำไม
อย่าไปคิดให้มันวุ่นวายถึงขนาดอย่างนั้นเลยเอาแต่เพียงว่าลูกฉันตายไปแล้วแล้วก็คิดว่าความตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ตายแต่ลูกเราคนเดียวลูกคนอื่นก็ตายที่วัดนี้เด็กอายุ4ขวบตายด้วยโรคมะเร็งตัวนิดเดียวน่ะเป็นมะเร็งแล้วมันคงจะเป็นมาตั้งแต่ในท้องคุณแม่ปรากฏว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ถึงแก่ความตายไปนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดกังวลในเรื่องอย่างนั้นให้นึกแต่ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแล้วแกก็บอกว่าถ้ามันจะก็ว่าเป็นพรหมลิขิตบอกว่าไม่มีพระพรหมไหนมาลิขิตชีวิตของใครนั่นเป็นของมันเองตามธรรมชาติร่างกายเป็นของผสมเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็เป็นรูปเป็นภัยไข้เจ็บไม่ใช่เพราะพระพรหมลิขิตพระพรหมน่าจะลิขิตให้เรียบร้อยหน่อยนี่ลิขิตเลอะเทอะไม่เข้าเรื่องมันไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องของความเป็นอยู่โรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นลูกที่ตายนี่ก็เพราะว่าทำงานมากเกินไปแล้วก็มีความวิตกกังวลเหนื่อยใจจนกระทั่งหมดลมหายใจเขาเรียกว่าโรคไหลตายก็เหนื่อยมากมากคนบางคนไปทำนากลางแจ้งแล้วก็กลับบ้านตอนเที่ยงนี่มาถึงบ้านก็ดื่มเหล้าดื่มเหล้าเพียวเพียวแล้วไม่ตอบเติมอะไรแล้วเป็นเหล้าเถื่อนด้วยนะมันแรงงานเหล้าเถื่อนเอาไม้ขีดไฟจ่อมติดไฟเลยของอย่างนั้นดื่มก็ไปได้มาอะไรแล้วก็แดดร้อนเปรี้ยงเปรี้ยงมาดื่มก็ไปแล้วก็นอนหลับไม่ตื่นตายไปเลยถามว่าตายด้วยอะไรตายด้วยไม่รู้ตายด้วยโรคอะไรมาบ้านก็ดื่มเหล้าเหล้ามันก็ดื่มเคยดื่มมั้ยแต่วันนั้นมันดื่มมากไปหน่อยแล้วก็ตายไปเหมือนข้าราชการคนหนึ่งได้รับเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งก็ดีใจเลยไปชวนเพื่อนมาอีกคนหนึ่งมานั่งกินเหล้าด้วยกันกินไม่เติมโซดาเลยเห็นเหล้าขวดหนึ่งกินกันสองคนนะแต่ว่าไอ้คนหนึ่งไม่ตายก็ภูมิต้านทานดีแต่ว่าข้าราชการที่ได้เลื่อนชั้นนั้นตายเลยดื่มเหล้านอนหลับตายไปเลยนี่ก็เพราะว่าสาเหตุมันดื่มมากเกินไปโดยนั่นดีใจนะเรื่องดีใจว่าได้เลื่อนชั้นแต่เลื่อนเลยไปถึงป่าช้าไม่รู้สึกตัวก็ไปดื่มเหล้ามากเกินไปอย่างนี้มันก็มีเสียใจดื่มเหล้ามันก็ตายเหมือนกันเหมือนกับจิ้วยี่ในเรื่องสามก๊กเวลาแพ้ของเม่งก็เสียใจทำไมให้ข้าพเจ้าเกิดมาแล้วจึงให้ของเม่งมาเกิดด้วยว่าไปบนฟ้าว่าฟ้านี่ทำไมให้เกิดมาพร้อมกันสองคนแล้วก็ไปแพ้เขาเลยก็อักเลือดเรียกว่าเสียใจจนอาเจียนเป็นโลหิตมาแล้วก็ถึงแก่ความตายไปเพราะเป็นแม่ทัพเป็นคนมีชื่อมีเสียงแล้วมาเสียท่าของเสียใจถ้าหากว่าคิดหนักมันก็ธรรมดามีใครที่จะชนะตลอดกาลมันก็ต้องแพ้มั่งถึงบทแพ้เราก็ต้องแพ้เขาแล้วคิดเอาชนะใหม่ก็ต้องวางแผนต่อสู้กันต่อไปอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นไรซัดดัมฮุสเซนนี่ยังไม่อาเจียนออกโลหิตยังอยู่เวลานี้คนนี้เรียกว่าเป็นตัวกาลีลูกในสังคมปัจจุบันเพราะว่าไปทำสงครามแย่งประเทศโคเวตคูเวตเอามาเป็นของตัวแล้วก็ไปทำลายสิ่งดีงามของในคูเวตที่เกือบหมดไอ้ที่ร้ายที่สุดคือไปเผาบ่อน้ำมัน900กว่า5บ่อเอาไปเผาควันติดไฟติดอยู่ตลอดเวลาคนสำคัญคนของอเมริกันที่ชำนาญเรื่องการดับไฟบอกว่าไฟที่ติดอยู่นี่ต้องใช้เวลา3ปีจึงจะดับได้แล้วต้องไปขนเครื่องมือมาจากอเมริกาบ้าจริงๆไอ้นายซัดดัมฮุสเซนมาไม่เรียกซัดดัมเรียกว่าซัดด้ามมันซัดด้วยด้ามก็ไปตู้งั้นก็ได้นี่คนมันโง่เนี่ยมันทำอย่างนั้นมันนึกว่ามันใหญ่กี่วันมันไม่อ่านประวัติศาสตร์เสียมั่งว่าคนที่เขาใหญ่โตๆมันก็ตายทั้งนั้นอเล็กซานเดอร์มหาราชสมัยกรีกรุกรานมาถึงประเทศอินเดียแล้วก็ขากลับก็ตายเหมือนกันเดินทับเหนื่อยๆแล้วก็ตายไปไม่มีใครอยู่รอดแล้วก็ซีซาของอิตาลีที่มาปราบอียิปต์มาติดนางคลีโอพัตรามันก็ตายเหมือนกันตายด้วยถูกดื่มยาพิษตายอย่างนี้ก็มีนโปเลียนชนะแต่ถูกจับลอยเกาะแล้วก็ตายแล้วก็เอาศพมาไว้ที่กรุงปารีสเดี๋ยวนี้ศพยังอยู่ในที่นั่นนั่นก็ตายไปฮิตเลอร์ลุกรานใหญ่ก็ตายไปไม่มีใครที่เป็นผู้ลุกรานแล้วจะชนะตลอดกาลชนะตลอดไปไม่มีมันก็ต้องแพ้
ไม่แพ้ขาดศึกก็แพ้ความตายมันก็ตายเท่านั้นเองไม่ได้ครองบ้านครองเมืองตลอดไปเพราะไม่ได้พิจารณาว่าชีวิตของเรานี่เกิดมาแล้วมันก็ต้องตายตายภายในไม่เกินร้อยปีถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ทำการลุกรานใครเอาเท่าที่พอได้พอมีพอเป็นไม่ไปเที่ยวทำใครให้เดือดร้อนเพราะการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็คือเดือดร้อนตัวเองเราไปเผาเขาก็เหมือนเผาตัวเราเองทำร้ายเขาก็เหมือนทำร้ายตัวเราเองมันไม่ได้เรื่องสาระอะไรเป็นเรื่องที่ควรจะคิดงดเว้นจากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลให้ปฏิบัติเรียกว่าศีล5ข้อการปฏิบัติศีล5ข้อนี้มันก็ช่วยป้องกันเช่นศีลข้อ1ที่เรารับกันอยู่บ่อยๆนั้นก็เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกันในทางร่างกายไม่ประทุษร้ายร่างกายก่อชีวิตของกันและกันให้อยู่กันด้วยความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นเราแผ่เมตตาเวลาฟังเทศน์จบว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่าเบียดเบียนแก่กันและกันเลยไม่เพียงแต่สวดเท่านั้นหรือว่าเท่านั้นใจมันต้องนึกเมตตาตลอดเวลาเห็นใครเดินมาก็นึกว่าเออขอให้มีความสุขเถอะขอให้มีความเจริญคนที่มีเมตตาจิตอย่างนี้จะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่คิดทำร้ายใครคนเราไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่ริษยาใครไม่คิดทำร้ายใครนั้นสุขภาพจิตดีร่างกายเป็นปกติเลือดลมเดินเรียบร้อยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนท่านจึงบอกไว้ในอานิสงส์ว่าถือศีลข้อหนึ่งอายุยืนไม่มีโรคคิดด้วยเหตุด้วยผลมันก็เป็นอย่างที่เขาว่าคืออายุยืนเพราะอะไรถ้าสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีคนที่คิดแต่กลุ้มใจวางแผนจะฆ่าเขาจะทำร้ายเขาเบียดเบียนเขาหรือว่าโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อคนนั่นคนนี้สุขภาพจิตของคนนั้นมันก็เสื่อมร่างกายมันก็เสื่อมนอนก็ไม่หลับสนิทคิดแต่เรื่องร้ายๆอยู่ตลอดเวลากินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอายุมันจะยืนได้อย่างไรคนที่จะอายุยืนนั่นต้องมีใจดีใจงามมีความสุขมีความสงบทางด้านจิตใจและร่างกายอายุมันก็ยืนแต่คนใจดีนี่อายุยืนอยู่แต่ใจร้ายมันไม่เท่าใดก็ตายเพราะว่ามันคิดแต่เรื่องร้ายๆเรื่องดุเรื่องร้ายอยู่ตลอดเวลาเราจึงเห็นว่าพวกขโมยพวกโจรที่ดังๆมันดังอยู่ไม่ถึง3ปีอ่ะยอมสังเกตดูไอ้เสือทั้งหลายตะขวาแถวเมืองสุพรรณแถวเมืองพิจิตรพิษณุโลกที่เรียกว่าเป็นไอ้เสือเที่ยวอุกเที่ยวปล้นนะมันไม่ถึง3ปีมันก็ตายแล้วถูกตำรวจยิงตายเพราะมันไปเบียดเบียนคนอื่นไม่มีตำรวจยิงตายก็ไอ้คนที่ถูกเบียดเบียนมันไปยิงตายเหมือนกันมันฆ่ากันตายอายุสั้นพันตายเพราะเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ทำให้เพื่อนมนุษย์ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเราจึงควรจะอยู่ด้วยใจรักเพื่อนมนุษย์มีเมตตาปราณีต่อกันไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่คิดพยาบาทใครไม่ริษยาใครริษยานี่ก็ทำให้สุขภาพจิตตกต่ำพอเห็นใครได้ดีได้ดีแล้วแหมมันคันอยู่ที่ใจนะมันอยากจะริษยาอยากจะทำลายเขาเป็นเอตได้ผิดศีลข้อที่หนึ่งได้ง่ายเพราะความริษยาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอารติโลกนาสิกาความริษยานี่ทำให้โลกเดือดร้อนชิบหายไม่มั่นคงไม่ถาวรอะไรนี่เราถือศีลข้อหนึ่งมันช่วยอายุยืนปลอดภัยถ้าเราถือศีลข้อสองคือว่าไม่ช่อไม่โกงไม่คอร์รัปชันไม่เอารัดเอาเปรียบใครๆในเรื่องทรัพย์สมบัติอย่าพูดแต่เพียงลักอย่างเดียวแต่เราเข้าใจว่าถือศีลข้อที่สองไม่ลักไม่ขโมยแต่บางทีเอาเปรียบคนอื่นสมมติว่าเราให้ดอกเบี้ยให้กู้ให้เงินกู้เอาดอกเบี้ยแพงถ้าใครไม่เสียดอกเบี้ยให้ก็ไปริบเอานาเอาสวนเอาบ้านเขาก็เป็นการเบียดเบียนเขาให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่เราเอาแต่พอดีผ่อนผันกันพอสมควรอันนี้เคยพูดกับโยมที่เขาค่าดอกเบี้ยค่าโยมเงินกู้บอกไม่ได้หลวงพ่อทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่กลัวแต่เราผ่อนผันหนักข้าวมันก็ปลิ้นปล้อนเอาไปเลยทำให้เราเดือดร้อนเพราะงั้นต้องใส่หน้ายักหน้ามารเข้าใส่กันเลยทีเดียวแต่หากว่าไม่ได้ก็ต้องเอาหน้ายักหน้ามารเข้าใส่กันพูดกันรุนแรงเหมือนกับแขกอินเดียนะที่ให้กู้นะ
มันไปเก็บดอกเบี้ยเนี่ยมันพูดเบาๆแต่ถ้าไม่ให้มันพูดดังๆโอ้ดังๆเพื่อนบ้านได้ยินก็เกิดความละอายเลยต้องให้มันไปมันไปเก็บทุกวันมันไม่ช่วยให้เขาลำบากเก็บน้อยๆเก็บวันละบาทตามร้านกาแฟนะเก็บวันละบาทมันขยันไปบางทีไปเช้าบาทนึงไปเย็นบาทนึงมันเอาอย่างนั้นเอาน้อยๆแต่มันเอามากแกก็ทำอย่างนั้นหน้ามันดูเวลามันให้กู้มันยิ้มแต่พอไปคิดดอกเบี้ยมันไม่ยิ้มแล้วหน้าบึ้งตึงก็ใส่เลยทีเดียวสุขภาพจิตมันก็เสื่อมเหมือนกันในพวกนี้เพราะว่าจิตใจมันเครียดมาเครียดเรื่องจะเอาดอกเบี้ยเรื่องให้กู้ให้ยืมอะไรก็อย่างนี้มันก็ลำบากทำให้เกิดเป็นปัญหาศีลมันผิดศีลข้อ2เหมือนกันนะเรื่องเอาไปค่าดอกเบี้ยกรีดเลือดกรีดเนื้อก็10นี่มันรุนแรงเกินไปร้อยละ20นี่มันแรงเกินไปเดือนต่อเดือนนะไม่ใช่ต่อปีซะอีกนะทำให้คนกู้ก็จะเดือดร้อนวุ่นวายหาส่งไม่ทันเลยเกิดเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้มันก็เสียกันทุกฝ่ายฝ่ายกู้ก็เหมือนกันไม่คิดทำมาหากินคิดแต่จะกู้เขาจะปิ้นจะปล้อนเขาตลอดเวลาสุขภาพมันก็เสื่อมโทรมไม่รักษาศีลข้อที่สองอันนี้ถ้าเราคอร์รัปชันกินศีลบนเช่นเป็นข้าราชการทำการคอร์รัปชันขูดรีดคนที่ไปติดต่อเพื่อขอเงินเล็กเล่นน้อยเอาเรื่อยไปอย่างนี้มันก็เป็นปัญหาลำบากเดือดร้อนมีคนคนหนึ่งก็มาขอให้ตั้งชื่อลูกชายก็ตั้งชื่อให้แล้วเขียนด้วยว่าชื่อวิเศษเขียนให้ไปเสร็จพอไปจดทะเบียนเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้เขียนแบบนี้ไม่ได้มันผิดบอกว่ามันไม่ผิดคนที่เขียนหนังสือนี่เขามีความรู้นะมีความรู้ทางภาษาบาลีภาษาไทยมันจะผิดได้อย่างไรเขียนตามแบบภาษาบาลีบอกไม่ได้ครั้งที่สองก็ไม่ได้มันไม่ยอมจดได้มันจะเอาสตังค์ไม่ใช่เรื่องอะไรอะไรครั้งที่สามนี่ต้องไปหานายอำเภอเวลาไปหานายอำเภอนี่เป็นวันใกล้ปีใหม่อะไรซื้อของฝันไปให้นายอำเภอนิดๆหน่อยๆตามธรรมเนียมเอาไปให้แล้วก็บอกว่านายอำเภอก็ถามว่ามีธุระอะไรมั่งก็มีนิดหน่อยเรื่องจดทะเบียนลูกชายชื่อลูกชายมา3ครั้งแล้วมันไม่จดให้นายอำเภอบอกให้ไปที่คนชื่อนั้นแล้วไปบอกว่านายอำเภอบอกให้มาจะหาคนนี้ช่วยทำให้มันทำให้เรียบร้อยมันกลัวฤทธิ์เดชนายอำเภอขึ้นมามันก็ทำให้ก็ชื่ออย่างนั้นแหละชื่อวิเศษนั่นแหละเขาก็ทำให้ได้ความเรียบร้อยนี่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่สองเหมือนกันคือคิดจะเอาเขาคิดจะโกงที่ดินเขาคิดจะโกงบ้านโกงเรือนหรือว่าการคอร์รัปชันกินศีลบาตรกินศีลบนมันก็ผิดทั้งนั้นแหละผิดศีลข้อที่สองคนที่ผู้กินศีลบนก็เป็นทุกข์นะผู้ให้ศีลบนก็เป็นทุกข์เหมือนกันเมื่อไม่ได้ดังใจมันทุกข์กันทุกฝ่ายแต่ถ้าเราถือศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่เห็นแก่เงินแก่ทองเล็กๆน้อยๆที่เขาจะให้มันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่ให้ศีลบนนี่เขาเก่งเหมือนกันเขาให้ไปเรื่อยๆให้บ่อยๆชวนไปกินข้าวการไปกินข้าวกับพวกพ่อค้าที่มาติดต่อราชการนั่นก็เรียกว่าคอร์รัปชันเหมือนกันเพราะไปกินบ่อยๆมันเกิดข้อผูกพันทางใจว่าคนนี้มีบุญคนเลี้ยงข้าวกูบ่อยๆเพราะงั้นอะไรมาก็ต้องทำให้ก่อนแต่คนโน้นไม่เลี้ยงยังไม่ทำให้มันก็เสียหายไม่ถูกต้องเวลาทำราชการเนี่ยต้องไม่เรียกว่าคนนั้นคนนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมิตรเราไม่ต้องคิดแต่ว่ามีคนมาหาเพื่อติดต่อในหน้าที่เรามีหน้าที่ทำอะไรก็ทำให้เขาตามหน้าที่เท่านั้นมันก็หมดเรื่องกันไปไม่มีปัญหาแล้วจิตใจก็สบายไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนศีลก็สองมุ่งอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ศีลข้อ2นี่คนผิดกันมากจึงเกิดปัญหาสับสนวุ่นวายฆ่ากันตายก็เพราะศีลข้อที่2ก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วก็ผิดศีลข้อ1ต่อไปศีลข้อ3นั่นก็เพื่อให้ครอบครัวเป็นสุขให้สกุลมั่นคงคือไม่ให้ประพฤติผิดในเรื่องกามารมณ์เราเข้าใจแต่ว่าไม่ผิดลูกผิดเมียใครมันน้อยเกินไปเราไปเที่ยวกลางคืนไปหาลูกใส่ตัวไปตามซ่องตามซองอะไรต่างๆไปได้โรคโกโนเรียโรคน้องในข้าวคอออกดอกและเดี๋ยวนี้มีโรคที่น่ากลัวที่สุดคือโรคเอดถ้าเราไปเที่ยวอย่างนั้นเราผิดศีลข้อ3ที่เราแต่รับไปว่าจะถือและเราไม่ถือเราไปเที่ยวสนุกสนานชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็ได้โรคมาลงทุนน้อยค่าจ่ายไม่เท่าใด
แต่ว่ารักษาไม่รู้จักหายฉีดยาไม่รู้สักกี่ชุดไม่รู้จักหายสักทีแล้วเอาโรคนั่นไปติดต่อกับปัญญาติดต่อไปถึงลูกเด็กเกิดมาก็เป็นเด็กพิกลพิการเด็กปัญญาอ่อนหัวโตบ้างหัวรีบบ้างแข่งคดขางอบ้างอะไรต่างๆที่เราเห็นกันอยู่มากมายหน้าวัดนี่ก็มีเยอะเราเรียกว่าสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนอ่อนจริงๆปัญญาอ่อนไม่รู้เรื่องอะไรรู้แต่กินกันนอนแต่นั่นเองนับ1ถึง5ก็ไม่ได้นับ1ถึง10ก็ไม่ได้ไอ้5ก็ยังไม่ได้อย่าว่าถึง10เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าสมองมันไม่ได้เรื่องนี่วัดสระเกศมีพระอยู่องค์นึงเป็นด็อกเตอร์นะปริญญาเอกปริญญา9ประโยคเวลานี้เป็นโรคสมองฝ่อสมองฝ่อวันนั้นไปวัดสระเกศคุยกับเจ้าคุณบอกว่าเจ้าคุณนั่นเป็นยังไงบอกอ๋อแกเป็นโรคหนีความรู้ว่างั้นหนีความรู้แต่เรื่องรู้นี่ไม่ได้เรื่องแล้วแกหนีความรู้คือไม่รู้อะไรสอนให้นับ1ถึง5นี่ก็ยังไม่ได้1 2เอาว่าดู1 2นึกไม่ออกได้เพียง1เท่านั้นเองไม่ได้2อย่าถึง5เลยสมองฟอหน้าเสียดายเป็นพระมีความรู้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็จะได้เป็นรองสมภารได้เป็นเจ้าคุณใหญ่ต่อไปแต่นี่ตัดหมดอยู่ห้านั่งเฉยๆนอนเฉยๆไม่ได้เรื่องอะไรยังดีหน่อยที่ว่าเดินได้เคลื่อนไหวได้ยกข้าวใส่ปากได้เท่านั้นเองแต่ที่จะให้คิดอะไรนี่คิดไม่ได้นี่สมองมันโฟไม่รู้ว่าบาปเวรอะไรที่ได้เป็นไปในรูปอย่างนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคนเราถ้าไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนหาโรคหาภัยใส่ตัวพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้เที่ยวกลางคืนนี่เป็นเวลาพักผ่อนกลางวันเป็นเวลาทำงานแต่ว่าสมัยนี้พวกทำงานกลางคืนมันก็มีเพราะว่าทำงานในโรงงานก็มีเปลี่ยนกะกันกะนี้ถูกเช่าถึงเวลาตอนนั้นเป็นบ่ต่อ3กะ24ชั่วโมงกะละ8ชั่วโมงก็บางทีถูกกลางคืนบางทีก็ทำตอนเช้าบางทีทำตอนบ่ายก็ผัดเปลี่ยนเวียนๆกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ไม่ว่าอะไรแต่นี่พวกไม่ทำงานอะไรชอบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวไปเกยดึกเดินเที่ยงคืนยังเที่ยวขับรถตู้ตราบอยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำกันบ่อยๆเด็กหนุ่มๆรูปร่างดีๆพ่อแม่มีสตังค์เลยสู้รถสปอร์ตให้ลูกชายก็ขับไปพ้อไปพ้อมาประเดี๋ยวก็ครูมก็กระสิบล้อมั่งชนเสาไฟคว้ามั่งกระโดดลงไปในคลองมั่งนี่มันเรื่องอะไรเรื่องเที่ยวกลางคืนทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรถ้าไปเที่ยวแต่เฉพาะกลางวันมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเพราะว่ากลางวันนี่มันมีเวลากลับได้แล้วก็ไม่ประมาทก็ไม่เป็นไรอันนี้ไปกลางคืนกลางคืนบางทีขับรถเร็วถนนโปร่งรถสิบล้อออกมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนมนุษย์ตะยูมาแล้วครูเรียบร้อยพ่อแม่ก็นั่งเศร้าโศกเสียใจบางทีก็มาเสียใจร้องไห้ที่วัดถามมาร้องไห้ทำไมร้องไห้คิดถึงลูกบอกอ้าวแล้วใครฆ่าลูกอ่ะคุณนายนั่นฆ่าลูกเองนี่ฉันไม่ได้ฆ่าก็ซื้อรถให้มันขี่เล่นเนี่ยมันก็ฆ่าลูกนะลูกไม่มีรถก็ซื้อให้มันขี่เล่นรถสปอร์ตคันน้อยๆไอ้ลูกก็ไปซิงกันนู่นซิงกันถนนชลบุรีบ้านมึงมันถนนมันโปร่งดีกลางคืนขับไปกลับมาพลิกคว่ำลูกตายแล้วมาร้องไห้บอกว่าเราเป็นเหตุให้ลูกตายเองเราจะร้องไห้ทำไมเลยลุกขึ้นไปร้องตรงอื่นไม่กล้าร้องตรงหน้าธรรมะอย่างนี้สาเหตุมันอยู่ตรงนั้นตรงที่คุณแม่ชอบให้ลูกแล้วลูกก็เที่ยวกลางคืนการเที่ยวกลางคืนมันไม่ถูกต้องมันไปสนุกไปเที่ยวเต้นเที่ยวรับดิสโกเทคอะไรต่างๆที่เขาสร้างขึ้นไว้ไอ้สถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีเขาสร้างไว้ดักคนปัญญาอ่อนดักคนปัญญาอ่อนคนปัญญาแก่กล้าเขาไม่ไปปัญญาแก่กล้าเขารีบกลับบ้านมาให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจให้ครอบครัวสบายใจรับทานอาหารพร้อมกันเสร็จรับทานอาหารก็นั่งดูโทรทัศน์สมควรเวลาก็นอนก่อนหลับก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นึกถึงบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์จิตใจมันก็สงบมันไม่วุ่นวายไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยตายอายุมันฝันยืนแต่พวกที่เที่ยวเตร่เลี้ยวไหลอายุมันก็ไม่ค่อยยืนเท่าไหร่นี่เพราะว่าเที่ยวมากได้ลูกได้ไฟสัตว์เดรัจฉานนี่ไม่เที่ยวกลางคืนยกเว้นสัตว์บางชนิดนกข้างคาวนี่มันเที่ยวกลางคืนแต่มันไม่เที่ยวเหลวไหลมันเที่ยวหาอาหารมันทำประโยชน์แก่ชาวไร่ชาวนาเพราะมันกินแมลงที่เป็นศัตรูพืชมันโฉบกินในอากาศตามันแหลมในที่มืดมันมองเห็น
แมลงบินมาโฉบบินเลย

ว่าจะเป็นพวกตัดช่องหย่องเบาก็ได้บางคราวก็ถูกตำรวจแซวเอาไปโรงพักเอาไปขังที่คืนหนึ่งจึงปล่อยไปในตอนเช้านี่มันเป็นเรื่องเสียหายไม่ดีเป็นแต่ถ้าเราถือศีลก็สามเราก็ไม่เที่ยวกลางคืนไม่ไปเที่ยวเหลวไหลอยู่ในศีลในธรรมก็สบายถือศีลก็ตีก็รักษาเกียรติทางการพูดปากเรามีไว้สำหรับพูดแต่ต้องพูดเป็นเวลาพูดคำจริงพูดคำอ่อนหวานพูดคำสมานสามัคคีคำที่มีประโยชน์ไม่พูดคำโกหกคำยุยงส่งเสริมทำคนให้แตกแยกแตกเล่ากันถ้าเราถือได้ก็เป็นคนปากหอมพูดอะไรคนเชื่อคนฟังก็ถือว่าเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าปากไม่เคยพูดชั่วไม่พูดคำที่เลวไหลไม่เคยยุแยงตะแคงรั่วให้ใครแตกแยกแตกเล่าปากเราก็ดีเราควรจะพูดแต่คำดีดีถ้าไม่มีคำดีจะพูดนั่งเฉยเฉยคอยพบอะไรก็นั่งเฉยเฉยแต่ว่าคนชอบพูดเนี่ยมันหยุดไม่ค่อยได้ต้องพูดเรื่อยไปเห็นอะไรก็พูดเรื่อยไปเห็นนั่นก็พูดเห็นนี่ก็พูดพูดเรื่อยพูดไม่หยุดนะ ไม่รู้จักหยุดจักหย่อนในการพูดจาอย่างนั่นก็เรียกว่าเป็นคนขี้พูดพูดเรื่อยพูดไม่เป็นเวลาไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นไม่เป็นสารแต่ว่าชอบพูดแต่นั่นเองพูดแล้วคนอื่นรำคาญไม่ใช่เขาพอใจอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ดีเราต้องพูดดูเวลาดูบุคคลดูเหตุการณ์ดูเรื่องที่เราจะพูดว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่เวลามันเหมาะหรือไม่บุคคลที่เราจะพูดด้วยมันเหมาะหรือไม่เหตุการณ์มันเหมาะหรือไม่ถ้าไม่เหมาะก็พูดไม่ได้แม้คำจริงไม่ใช่ว่าจะพูดได้เสมอไปคำจริงคำจริงมันก็ต้องดูบุคคลที่กว้างดูเวลาดูเหตุการณ์ดูเรื่องเฉพาะหน้าว่ามันเหมาะมันควรหรือไม่ถ้าหากว่าเรื่องมันไม่เหมาะไม่ควรจะพูดทำไมนิ่งไว้ได้กระได้ตาได้ตำลึงก็นิ่งพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งไว้เสียตำลึงทองคนโบราณก็ว่าพูดไปสองไพเท่านั้นเองนิ่งเสียได้ตำลึงทองราคามันสูงจะว่าไม่พูดนะพูดน้อยราคาสูงแล้วคนพูดน้อยนี่ คนชอบมาหามาสู่เพราะพูดเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารพูดไม่กี่คำแต่ว่าเป็นคำมีค่าเป็นคำที่มีประโยชน์ไม่พูดปล่อยๆไม่พูดให้มันเรี่ยราดตกกระเรี่ยราดมันกับใบไม้ร่วงอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรแต่เราถือได้ก็สบายเราพบกันถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็นั่งนิ่งๆพระพุทธเจ้าสอนว่าอริยสาวกเมื่อมาพบกันทำกิจสองอย่างหนึ่งนั่งนิ่งสองพูดธรรมะแหมให้พูดธรรมะถ้าไม่พูดธรรมะก็นั่งนิ่งๆการนิ่งนั่งนิ่งๆไม่เสียมันยากแต่ถ้าพูดก็ต้องพูดธรรมะตอนนี้เราไม่มีธรรมะจะพูดแต่เรามีเทพไว้ที่บ้านเตรียมไว้แขกมาก็เอ้าฟังนี่ก่อนเป็นสิ่งดีมีประโยชน์เปิดเทพให้ฟังเทพธรรมะไว้รับแขกอ่ะโยมเอาไปไว้ที่บ้านเก่าม้วนสิบม้วนเอาไปไหว้มีเครื่องพร้อมพอแขกมาก็ดื่มน้ำดื่มตาเสร็จแล้วแต่แม้อยากจะให้ฟังนี่หน่อยแล้วเปิดเทปให้เขาฟังก่อนนั่นเขาได้ฟังเทปแต่เกิดความรู้ความเข้าใจจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันพูดเรื่องเกี่ยวกับทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องการฟังธรรมเรื่องการแสดงธรรมเรื่องดีเรื่องงามเรื่องจักอยู่ให้เกิดความคิดความเห็นในทางที่ถูกที่ชอบเป็นศีลเป็นธรรมได้ประโยชน์ไปไหนก็ต้องไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนอื่นก็ไม่มีภัยอันตรายอันนี้ศีลข้อ5ให้ถือข้อ5นี่คุ้มครองหมดทุกอย่างข้อ1คุ้มครองชีวิตข้อ2คุ้มครองทรัพย์สมบัติข้อ3คุ้มครองครอบครัวข้อ4คุ้มครองการพูดการให้สัญญาอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ข้อ5นั้นคุ้มหมดทุกอย่างคนเราถ้าว่าดื่มเหล้าแล้วมันเมาแล้วมันขาดสติขาดปัญญาขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอาจจะทำอะไรผิดลงไปเมื่อใดก็ได้เพราะงั้นทุกศาสนาห้ามไม่ให้ดื่มอิสลามเขาถือเคร่งเขาไม่ดื่มกันเลยเราจะพุทธถือมั่งไม่ถือมั่งเวลางานทำบุญสุนทานไม่ควรเลี้ยงเหล้าเอาเหล้าไปเลี้ยงกันตั้งศพในวัดเอาเหล้ามาเลี้ยงพูดมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

Thank you.

ทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดมีนิ้วขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายพอผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะหมั่นกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลแมกไม้นานาพ

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเมนี้อยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกล่าวในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะจำเริญ

วงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

านภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มือเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถิด

จงเมงได้ฟังดังนั้นก็สำเพยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเหม็งสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตาแม่จะไปเอาข้าว

สียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนักเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเพเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่ตอนนั้นที่จะให้ความรักความเอ็นดูอย่างบริสุทธิ์ใจจะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้นี้แต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

แม่ลำบากตรากตรำทุกข้ามเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหนื่อยที่ล้าทั้งตาเปล่าแม่ยอมแพ้ชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกผูกพันกษัตริย์รักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตร

ใครจะได้รู้เจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกและดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคลั่นฤดูเอิบอาบไม่ทราบซ้ำสมุทฐานทันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดือนกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตเสนปีคู่ปลาเนยปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้กองกู้สกุลวงดำรงนานไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกสิถูกตาไม่รำคาญ

ลูกเติบโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาล่าช้านักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ไม่ในทัศนะของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยศจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลิมีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลิมีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม้จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้าจึงมีชื่อว่าโทหะลิมีผู้มีใจสอง

พ่อลูกแล้วเมื่อได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันตีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตีและชนีตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชนีตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนเปรให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าคู่เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวงัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อก็ไม่ได้

านอนาถามินทิกาแปดเถรมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกว่าถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากนี่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฏฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฟังธรรม

เศรษฐีให้นายกาละเป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาละไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

้านายการะรีบกลับบ้านทางเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

วันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า 1,000 กหาปณะเชียวนรกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเรียนบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจังแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมเขาเลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต้น

ายมากเมื่อพระศาสดาฉันพระตาหารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาค่าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปฐพภาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโสตาปัตติพลังวังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์

สำหรับผู้เป็นพ่อและแม่นั้นย่อมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเลี้ยวกับท่านอนาถบิณฑิกเกษตรเพียงแม้จะมีเงินเป็นจำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารเห็นมาด้วยเงินตั้ง80กว่าแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาธุชนทั้ง

ในสมัยแผ่นดินช้องมีคุณนางผู้ใหญ่ตำแหน่งท้ายสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตียนแซ่อึ้งมีสมัญญาว่าชาญกู่เป็นชาวเมืองกังไฟมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

ื่อนข้าราชการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านท่านเป็นถึงขุนนางผู้ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ผลนิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมเฮงเกียนตอบว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไหมท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนนิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงหนูของท่าน

คนไม่ได้เกิดจากโพรงม้าแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธิ์ของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และจะเริ่มเติบโตต่อไปบนความศีลสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเหลือที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินทั้งหมดจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงเนี้ยอันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตน

้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสราที่บดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณที่สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ลูกคืนแม่ผมตรมหลายท่องยามลูกเศร้าแม่โศกวิโยคกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตาย

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตี้ยมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

หัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการ

ธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แห่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าโง่แม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเข้ามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลืองเสื้อผ้าที่สวมออกคลุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพล้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

0: ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหงี
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทสิบสี่ถึงสิบหกพฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่สิบสี่พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่สิบห้าพฤษภาคมในช่วงเวลาสิบห้านาฬิกาชมขบวน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ได้ยังอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เขามีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทุกตู้ชาร์จและ PEA Motor สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วย Carbon Form และ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

0: ามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที
1: ่รัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในวันนี้โดยจะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงนาจารตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพก่อนลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเมืองมรดกโลกและโบราณสถานเขาครั่งนอกติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดในช่วงเย็นจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันที่28มิถุนายนนี้กำชับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสตั้งเป้าลดข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์
3: นายสวรรค์บุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ว่ากกต.มีความมั่นใจและมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งพื้นที่พิเศษทั้ง2แห่งนี้ซึ่งจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เกิดความเรียบร้อยที่สุดในส่วนของการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งได้เตรียมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน. อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกระบวนการนับคะแนนและการขีดคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนสามารถมองเห็นและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนยกเว้นเพียงหมายเลขในหีบบัตรเลือกตั้งที่เป็นความลับตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบว่าเจ้าหน้าที่รายใดเจาะจงกระทำผิดจะมีการขึ้นบัญชีดำทันทีโดยกกต.ตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำเหมือนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเชิญชวนประชาชนร่วมงานจ็อบแฟร์แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเสริมสร้างอาชีพให้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้และสามารถชำระหนี้คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมเงินนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม งานจ็อบแฟร์แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาชีพตลาดแรงงานและแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายสามารถเลือกเส้นทางได้อย่างเหมาะสมมีรายได้และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนกยศ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงานมีการรับสมัครงานจากนายจ้างและสถานประกอบการมีตำแหน่งงานมากกว่า 5,000 อัตราควบคู่กับการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพในการสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านการกู้ยืมเงินและชำระหนี้ได้ที่บูธกยศ.โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กยศ.เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการมีงานทำควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพจะช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถมีรายได้ต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตและสามารถชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องได้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: บุรีรัมย์ FM 101.5 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่

ากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณ

0: ำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไข้ที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรับประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไข้ตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อพ่อ111เท่ากับเท่าไร
2: เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
2: 4ไงลูก
1: ถ้า1บวกครับเท่ากับเท่าไร
2: ถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติสิลูก
1: พ่อเชยอีกแล้ว1บวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยว่า
2: ไอ้ยะไอ้ยะ
3: นี่ความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ตอนจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

ของแห่งภูเขาไฟเครื่องหมายสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำงานกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะพอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะรายการสวัสดีบุรีรัมย์ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุติพร้อมทีมงานก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่16เดือนพฤษภาคม2569แรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียจะเข้าสู่เดือน7แล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังรายการทั้งทางวิทยุฟังผ่านหอกระจายข่าวหรือว่าเข้ามาชมทาง Facebook เพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณมากทีเดียวนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์รายการไปให้เพื่อนๆของท่านได้ฟังรายการนี้ด้วยค่ะฟังตอนไหนก็ได้นะคะสะดวกสบายถ้าตื่นไม่ทันมาฟังวิทยุตอนเช้านะคะก็สามารถที่จะเปิดฟังตอนไหนก็ได้นะคะในยุคนี้การรับข้อมูลข่าวสารนั้นค่อนข้างจะสะดวกสบายนะคะคล่องตัวสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตอะไรเหล่านี้ค่ะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์ทีมงานของเราค่ะอาจารย์จิมมี่นะคะแล้วก็ขอบคุณช่างเทคนิคด้วยนะคะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาฝากคนผู้ฟังบ้างในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้ฉันนำเรื่องราวเกี่ยวกับการแจกกล้าไม้ของเครือข่ายปราชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่มาแจ้งคุณผู้ฟังที่รักการปลูกต้นไม้ได้ทราบนะคะจำได้ใช่ไหมคะว่าเครือข่ายปราชบุรีรัมย์เราเนี่ยแจกกล้าไม้เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาแล้วก็จะ10ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังโดยการสนับสนุนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ให้เครือข่ายภาคประชาชนมาตั้งแต่ปี2556ซึ่งปีนี้เนี่ยนายวรากรพรมโมบลอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติท่านก็ยังคงให้ความสำคัญกับโครงการนี้นะคะท่านก็จึงได้จัดกิจกรรมสานใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้แผ่นดินค่ะโดยจะมีการจัดกิจกรรมมอบกล้าไม้ในวันอังคารที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี่แหละนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พ่อคำเดิมภาษีประธานเครือข่ายปราชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ท่านจะมาเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของความร่วมมือระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกับเครือข่ายปราชบุรีรัมย์ในการจะทำโครงการแจกกล้าไม้ให้คนบุรีรัมย์เพื่อนำไปปลูกสร้างบุรีรัมย์ของเราให้เป็นเมืองสีเขียวให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกนะคะอันนี้ตามแนวทางตามอุดมการณ์ของเราเครือข่ายปราชชาวบ้านบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะคะส่วนช่วงภาษาภาพเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่จินตนาวัชรโพธิกรนำคำศัพท์นำสำนวนนะคะเกี่ยวกับฝนตกมาฝากเราเพราะว่าช่วงนี้ฝนดีดีตกเกือบทุกวันนะคะอาจารย์จินดี้ก็เลยนำสำนวนเกี่ยวกับฝนตกมาฝากเราค่ะเดี๋ยวดูพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศ15ไปจนถึง21พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองนะคะมาดูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราค่ะวันนี้ไปจนถึง21พฤษภาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเมื่อวานทั้งลมทั้งฝนในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะคะคุณผู้ฟังส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝน 23% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสต่ำสุดก็25องศาเซลเซียสนี่คือสภาพพื้นที่ในบ้านเราเอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะไปฟังพ่อกำเดืองภาษีประธานเครือข่ายปราชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่พูดถึงความเป็นมาของความร่วมมือระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกับเครือข่ายปราชบุรีรัมย์ในการจัดโครงการแจกกล้าไม้ให้คนบุรีรัมย์ไปฟังกันนะคะ

0: เติมเรื่องราวเดิมก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่มีการสำรวจขุดเจาะหาน้ำมันน่ะก็โดยมีการสัมปทานจากของย่านซีเยียนฉางเข้ามาร่วมกับไปกรมทรัพยากรธรรมชาติไปสำรวจแต่เนื่องจากการสำรวจครั้งแรกอะมันก็มีปัญหาเพราะว่ามันไม่มีการพูดคุยกันทีมสำรวจก็แบกกล้องแบกเครื่องเจาะเข้าไปในไร่ในนาอะไรต่างๆแล้วก็มันก็เกิดปัญหามันก็เป็นทั้งข่าวลือด้วยโอ้จะเจาะแล้วบริเวณน้ำจะไม่อยู่ป้าบ้านแตกทลายตัวไหนก็ไม่ชี้ว่ามันล้าวพ่อยมันก็เกิดปัญหาวุ่นวายแล้วก็เป็นช่วงที่ปฏิรูปประเทศไทยพอดีตอนนั้นน่ะมันกำลังวุ่นวายอยู่แล้วทีนี้ปัญหาไม่มีปัญหาเยอะมันก็ทำต่อไปไม่ได้ชาวบ้านก็จะเผารถเลยก็เกิดโอลหม่านกันทหารก็กำลังปฏิรูปใหม่ก็เลยมีการมาพูดคุยกันว่าปัญหาทั้งหมดจะแก้ยังไงก็มีคนแนะนำว่าถ้าแก้เนี่ยก็คงจะต้องเอาหลายฝ่ายมาคุยกันแล้วเขาบอกแนะนำว่าถ้าคุยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมน่าจะไปถ้าพ่อคำเดียวว่ายังไงก็ทุกคนน่าจะเอาตามแต่พูดเรื่องบอลเนี่ยจะต้องให้คนอื่นเป็นคนพูดอย่างเงี้ยก็เลยมาเจรจาว่าถ้าเรื่องต้นไม้เป็นพักเบรกเท่านั้นเองครับก็เลยถ้าคุยเนี่ยก็ทางกรมที่ผมบอกว่าน่าจะตั้งภาคีเครือข่ายออกมาภาคีเครือข่ายขึ้นมาเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามารู้เห็นร่วมกันว่ามันจะแก้ปัญหานี้ยังไงที่ผ่านมาก็เพราะว่ามันไม่มีเวทีไม่มีคณะกรรมการคุยกันมันคนนั้นทำคนนี้ทำมันก็เลยไม่มีที่พูดคุยเกิดปัญหาก็มีแต่ข่าวลือบอกไปมันไม่มีที่จบแต่ถ้ามีคณะกรรมการมาปุ๊บทุกอย่างก็จะมายิ่งเขาที่กรรมการแล้วก็มาคุยกันด้วยเห็นด้วยผลบนโต๊ะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็เกิดการพูดคุยเพราะว่าเกิดการพูดคุยบอกว่าเนี่ยนิยามของเครือข่ายป่าชาวบ้านที่เราทำเรื่องต้นไม้เนี่ยคือเราจะสร้างบุรีรัมย์เนี่ยให้อยู่ดงสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อมอบให้ลูกหลานนั่นคือเราจะสะสมธรรมชาติแล้วใส่กระเป๋าตังค์ให้ลูกหลานเขาก็เห็นดีด้วยนะเรื่องปลูกป่าเรื่องทางตั้งธรรมชาติก็เห็นดีด้วยแต่การสำรวจก็ไปเพราะได้สัมปทานแล้วก็ต้องทำไปฉะนั้นเอายี่นี่ไหมว่าพ่อกำลังปลูกต้นไม้เนี่ยพ่อมีอะไรที่ให้ทางกรมที่เพิ่งเข้ามาร่วมได้คือถ้าร่วมแล้วมันจะดีขึ้นอ่ะบอกว่าเราก็ขาดแคลนกล้าไม้ถ้ามีการส่งเสริมสนับสนุนกล้าไม้ก็จะทำให้เราสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นอ๋ออย่างนั้นก็ดีแล้วเขาก็บอกว่ามีเสียดายบางส่วนที่จะสามารถมาจอยกันได้อย่างเช่นพ่ออยากปลูกต้นไม้ใช่ไหมเราก็มาหาต้นกล้าไม้ให้มาสนับสนุนพ่อก็ดูแลส่วนดูแลไปสุดท้ายก็เลยตั้งงบประมาณก็มีการสนับสนุนปีละ100,000 กว่าในช่วงปีแรกทีนี้ในช่วงสนับสนุนแรกก็คือทางกรมเชื้อเพลิงทางยันถังก็จะเอาต้นไม้จากขอนแก่นมาจากอุดรมาให้เราโดยแสนต้นอ่ะทีนี้ต้นไม้บางชนิดมันไม่เคยมีในที่นี่เลยมาปลูกบางทีมามันก็ถุงแตกมันยับยู่ยี่มันอะไรเยอะแยะแล้วเงินก็หมดการเพาะกล้าก็อยู่ที่อื่นแต่เราก็ได้ต้นกล้ามามันก็ปลูกบางทีก็ตายมันไม่เหมาะกับพื้นที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกว่าถ้าให้เราเพาะแถวนี้ต้นไม้ไม่ต้องขนแล้วต้นไม้ก็ตรงกับประเด็นว่าเราอยากปลูกอะไรต้นไม้ทั้งขึ้นได้เลยก็น่าจะดีมากเราก็คุยกันมา 3-4 ปีสุดท้ายก็มาเจอโควิดก็เผาไปหน่อยนึงก็มาแจกไอ้ถุงยังชีพกันปีนึงสุดท้ายคุณโตก็บอกว่าเออเนี่ยก็พยายามไปคุยว่ากิจกรรมที่การขับเคลื่อนเรานี้มันยังดีอยู่นั่นเรื่องปลูกต้นไม้ก็อยากจะให้ทางกรมเชื้อปนยังต่อเชื้อไว้หน่อยนึงมันเป็นเรื่องดีๆต่อโลกต่อสังคมต่ออนาคตลูกหลานก็น่าจะทำไปต่อโลกด้วยเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราขอเพาะกล้าต้นไม้ตรงนี้ได้ไหมในราคาเท่าเดิมเลยก็ได้เราก็จะได้ฝึกเด็กเพาะกล้าต้นไม้ด้วยต้นไม้ก็จะได้รู้ว่าต้นพันธุ์ตัวไหนแล้วต้นไม้อะไรเหมาะกับพื้นที่อะไรเราก็จะได้เพาะตรงแล้วคนที่จะปลูกก็จะได้รู้ว่าต้นไม้ต้องปรับสภาพแล้วก็โอเคไม่เป็นไรราคาก็เท่าเดิมอยู่แล้วไม่ขนย้ายมันก็เซฟคอสอะไรค่าใช้จ่ายพวกนี้เราเชื่อว่าถ้ามันต้นไม้ก็ไม่โทรมย้ายตรงนี้ได้ตรงนี้แล้วมันก็ได้ปลูกเราในคนเนี่ยมาเพาะกล้ามากขึ้นในชุมชนมันก็เหมือนฝังอะไรเข้าไปในหลายมิติมากกว่าเรื่องเอาต้นไม้มาให้กันเป็นมิติผลปรากฏว่าพอมีเรื่องนี้ปุ๊บเรามีภาคีเครือข่ายเรามีสถานีวิทยุมีมหาลัยราชภัฏมีอะไรต่างมาร่วมด้วยสถานีวิทยุก็พูดทุกวันเรื่องเพาะกล้ามันก็เข้าหูมันหอใจข่าวมันก็ไปทั้งจังหวัดซึ่งเราก็บ่มเพราะเรื่องนี้มานานพอสมควรพอเรื่องนี้เข้าไปด้วยทุกคนก็ว่าวันไหนจะแจกมีกล้าไม้จริงๆไหมอยู่ตรงไหนเราก็เริ่มเป็นมวยเริ่มจัดระบบมากขึ้นมาอยู่ตรงนั้นกี่ต้นก็แบ่งปีนี้30,000 กล้าที่กรมทรัพยากรให้ก็คือเราก็แบ่งเป็น60 ย่อยศูนย์ละ5,000 ต้น 1,000 ต้นเราก็ไม่ให้อยู่ใกล้กันนะอยู่บ้านขวดอาหารตายอยู่คูเมืองอยู่สตึกอยู่อะไรก็กระจายกันอยู่เพื่อจะแจกเพราะนั้นเพราะว่าต้นไม้จะไม่ต้องขนย้ายสมาชิกก็มาเอาใกล้ก็ประหยัดคอสน้ำมันค่าใช้จ่ายก็แบ่งเป็น60,000 ศูนย์ละ 5,000 กล้าทีนี้เราก็คาดบอกว่าคนที่จะปลูกจริงๆรักต้นไม้จริงๆเอาก่อนแต่ก็ดีตรงที่มันเป็นกระแสฮะเป็นกระแสว่าทุกคนก็จะลูกหลานก็อยากจะให้มีต้นไม้นั่นอันที่สองที่ต้นไม้เราปลูกกันมา8-9 ปีก็คือตรงนี้ตั้งแต่มันเป็นทะเลทรายอยู่ตรงนี้ ทุกคนก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นอะไรมันได้จริงมันเหมือนปลูกข้าวปลูกแล้วปลูกอีกมันไม่วนมานับหนึ่งมันเริ่มต้นแล้วก็ไปเลยแล้วสิ่งที่เราทำตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอีกมันก็ไปแล้วมันจบแล้วงานไม่ต้องทำเราทำปีเดียวนั่นคือปีแรกแต่มันเป็นเวลามา8 9ปีอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้ทำบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ตามที่เราวางแผนเอาไว้เมืองน่าอยู่ก็คืออะไรอ่ะก็คือให้มันเกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยที่เห็นอยู่แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยต้องไม่ถูกแย่งไปจากต่างชาติหรือใครแล้วก็มั่นคงนะเพราะอุดมสมบูรณ์มั่นคงแล้วทีนี้มันโตขึ้นมันก็มั่งคั่งมากขึ้นสุดท้ายมอบให้ลูกหลานมาอยู่ต่อก็ไม่ยั่งยืนก็เราก็เลยว่าอุดมสมบูรณ์นี่แหละมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคือขาสามขามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแต่ถ้าอุดมสมบูรณ์มันเป็นอย่างนี้มันก็จะส่งต่อลูกหลานได้โดยที่ไม่ลูกหลานไม่ต้องลำบากเหมือนรุ่นเราเพราะเราพลาดไปทำลายธรรมชาติแต่ถ้าเรารู้เราฟื้นแล้วก็มอบสิ่งที่มีให้ลูกหลานก็น่าจะตรงกับประเด็นที่มันอยู่ตอนนี้มันก็เกิดกระจายมันมีลำพอทุกคนอาจจะเป็นจังหวัดต้นๆของประเทศไทยในการขยายเรื่องนี้ด้วยครับแล้วอยากฝากไว้ว่าถ้าเผื่อเราไม่ได้อยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ที่ปลูกเกิดขึ้นในมีลำทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะใครกลุ่มไหนที่คิดขึ้นมากลุ่มแรกใครทำอะไรตัวไหนเราจะได้ภาคภูมิใจแต่ในน้อยว่าเกิดมาไม่ได้เสียชาติเกิดไม่ให้ลูกหลานแต่ในน้อยก็ให้ลูกหลานกดไลค์ให้ตอนที่เราอยู่ในโรงแล้วครับ
1: บทบาทสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็คือการดูแลแล้วก็บริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมของชาติตั้งแต่การบริหารสัญญาและสัมปทานการกำกับดูแลการสำรวจและผลิตไปจนถึงการวางแผนการรื้อถอนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าทรัพยากรทุกหยดถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวิกฤตพลังงานโลกเราคุมไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราช่วยกันได้นะคะด้วยการร่วมกันประหยัดพลังงานเพียงเราใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าก็สามารถช่วยรักษาความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศได้นะคะตอนนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ดูแลในส่วนของการค้นหาพลังงานกันอยู่นะคะสำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมส่งมอบกล้าไม้ให้เครือข่ายปราดบุรีรัมย์มีขึ้นในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ล่ะค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมตำบลตัวใหญ่อำเภอโคงเมืองศูนย์ของพ่อคำเดืองนั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนะคะท่านผอ.สวท.บุรีรัมย์ผอ.วีรยุทธน้อยพรหมก็ได้รับเชิญไปนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะคุณพรเกตโพนิรันกูลนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะคุณผู้ฟังทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอนะคะท่านในอำเภอคูเมืองเป็นต้นนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายกอบต.ตูมใหญ่นะนั่นแล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายนะคะของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคณะทำงานไตรภาคีนี่ล่ะค่ะแล้วก็พี่น้องในชุมชนในพื้นที่ร่วมในพิธีรับมอบเวลา 9:30 นาทีนี้ก็จะมีการเสวนาก่อนนะคะก่อนที่จะมีพิธีเปิดในหัวข้อสารใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้แผ่นดินนะคะจากนั้นประมาณ 10:00 นก็จะมีพิธีเปิดกิจกรรมมอบกล้าไม้จำนวน 30,000 ต้นนะคะเสร็จแล้วร่วมปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกในสวนพ่อคำเดืองแห่งนี้แหละนะคะปีนี้นี่กำหนดจุดที่จะแจกจ่ายกล้าไม้เอาไว้นะคะมีทั้งที่เดิมๆนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมบ้านหนองไผ่ดงตูมใหญ่นะคะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อยหมู่สี่ตำบลโคกล่ามลำแปลงมาศศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองบ้านตมาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ตำบลสนามชัยอำเภอสตึกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสายทองหกเหนือตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดของผู้พันนรงค์นี่แหละนะคะแล้วก็ที่วัดตะไคร้ตำบลหนองกงนางรองรวมทั้งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็รอติดตามฟังข่าวจากสวท.บุรีรัมย์นะคะรายการต่างๆที่จะประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบว่าแต่ละศูนย์แล้วก็ที่สวท.บุรีรัมย์เราเนี่ยจะกำหนดบันแจกกล้าไม้วันไหนกันบ้างแล้วก็จะมีกฎกติกาในการขอรับกล้าไม้อย่างไรจะได้นำกล้าไม้ไปปลูกค่ะฝนมาแล้วนะคะบางท่านนี่มาขอรับทุกปีเลยนะคะแล้วก็ ส่งภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เอาไปปลูกมาให้ดิฉันดูคือคณะทำงานเราเห็นเราก็ชื่นใจอ่ะเนาะที่เห็นพี่น้องรับกล้าไม้ไปแล้วก็เอาไปปลูกต้นไม้เติบโตอันนี้ก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บุรีรัมย์ของเราได้เป็นเมืองน่าอยู่มีอากาศสะอาดมีอาหารจากธรรมชาติที่จะเป็นความอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะคะถึงแม้ว่าโลกจะเกิดสงครามอย่างไรนะคะเราก็ไม่อดตายค่ะเพราะว่าเราผลิตอาหารหาอาหารได้เองจากป่าที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละนะคะเอาละค่ะมาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์เจนนี่ค่ะ

0: สดีค่ะอยู่กับประจำที่นี่เช่นเคยนะคะกับความรู้ดีๆรอบโลกแล้วก็ความรู้ภาษาอังกฤษค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเจอฝนตกนะคะแล้วก็อากาศเนี่ยเริ่มที่จะเย็นลงค่อยรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาคือร้อนมากๆเลยจินก็ไม่ลืมค่ะที่จะเอาอีเดียมหรือว่าสำนวนเกี่ยวกับฝนมาฝากทุกท่านกันค่ะเรามาเริ่มต้นทบทวนที่คำว่าอีเดียมที่แปลว่าสำนวนกันก่อนเลยนะคะอีเดียมสะกดด้วยตัวIDIOM idiom แปลว่าสำนวนนะคะและสำหรับวันนี้สำนวนเกี่ยวกับฝนเรื่องฝนค่ะเริ่มต้นด้วยสำนวนนี้เลยนะคะอย่าลืมคว้ากระดาษปากกามาจดกันนะคะสำนวนแรก It is splitting split ตัวนี้นะคะสะกดด้วยตัว splitting ค่ะ splitting it is splitting ตัวนี้จะหมายถึงเวลาที่ฝนโปรยหรือว่าฝนลงเม็ดเล็กๆยังไม่ได้ตกมากนะคะเราเรียกว่า splitting it is splitting จำนวนที่สองนะคะถ้าฝนเริ่มโปรยลงมาหนักหน่อยนะคะมากกว่า splitting เราจะใช้คำว่า it is drizzling ตัวนี้จะสะกดด้วยตัว D-R-I แล้วก็ double Z นะคะ L-I-N-G ค่ะออกเสียงว่า drizzling it is drizzling ฝนโปรยนะคะและสำนวนที่3ค่ะยาวนิดนึงนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก1คำค่ะ it is bursting down basket แล้วก็เติม ing ลงไปค่ะเราก็เลยออกเสียงว่าBursting down นะคะตัวนี้ Bursting จะสะกดด้วย B-U-C-K-E-T-I-N-G เป็นบักนิดนึงนะคะแล้วก็ down ที่แปลว่าลง D-O-W-N It is getting down ตัวนี้คือฝนตกหนักนะคะแต่ว่าหนักแบบยังไม่ได้มีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะสำนวนที่4ค่ะ It is pouring down หรือ It isPouring rain อันนี้ก็คือฝนตกหนักนะคะหนักมากกว่าสำนวนเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่า pouring คือถ้าแปลแค่ pouring คำเดียวอะค่ะมันคือเทก็คือเหมือนฝนเทลงมานะคะตัวนี้จะสะกดด้วยตัว pouring ค่ะแล้วก็เว้นวรรคนิดนึงนะคะแล้วก็ต่อด้วยคำว่า down down ค่ะสำนวนต่อมากันเลยนะคะนั่นก็คือสำนวนที่ว่า it is latchingIt is latching ตัวนี้คือฝนตกหนักค่ะสะกดด้วยตัว L-A-S-H-I-N-G ค่ะสำนวนต่อมากันเลยนะคะ It is raining on and off off ตัวนี้เนี่ยจะสะกดด้วยตัว O-F นะคะที่แปลว่าปิดเพราะฉะนั้นสำนวนเนี่ยก็คือฝนตกเป็นพักๆค่ะคือเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเชื่อว่าเราเคยเจออาการที่ฝนตกแบบนี้ใช่ไหมคะเอ๊ะหยุดตกเนี่ยเดี๋ยวฟ้าเปิดเดี๋ยวฟ้ามืดเอายังไงตัวนี้เราใช้สำนวนว่า it is raining on and off ใช่ไหมคะก็คือหยุดตกเอายังไงนะและสำนวนสุดท้ายของวันนี้ค่ะจึงเชื่อว่าหลายๆท่านต้องเคยได้ยินสำนวนนี้แต่บางทีเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรแล้วบางทีเข้าใจผิดด้วยนะคะเพราะว่าในสำนวนเนี่ยมันมีคำว่า cats and dog เราก็อาจจะคิดว่ามันต้องเป็นสำนวนที่เกี่ยวกับแมวแล้วก็สุนัขแน่นอนเลยสำนวนนี้นะคะ It is raining cats and dogs สังเกตดีๆนะคะว่าจินจะออกเสียง cats มี s ด้วยนะคะ dogs มี s ด้วยสำนวนตัวนี้จะหมายถึงฝนตกหนักมากหนักเหมือนฟ้ารั่วเลยค่ะเราใช้สำนวนว่า it is raining cats and dogs คือตกชนิดไม่ลืมหูลืมตาเลยค่ะถามว่า ไม่ได้มีสุนัข กับแมวเลยแล้วทำไมถึงแปลว่าฝนตกหนักมากเหมือนฟ้ารั่วสำนวนหลายๆอย่างนะคะเอาเป็นว่าทั้งในสำนวนไทยเราเองหรือแม้กระทั่งนี่แหละค่ะสำนวนต่างชาติภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีในสำนวนเนี่ยก็มีคำที่ไม่เกี่ยวกับความหมายจริงๆของสำนวนเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในบริบทนะคะก็คือฝนตกหนักมากจริงๆเลยตกแบบฟ้ารั่วเลย it is raining cat and dogs เอาเป็นว่าวันนี้ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์สำนวนเกี่ยวกับฝนไปแล้วนะคะก็ลองจดจำแล้วก็เอาไปใช้กันดูแล้วกันนะคะมันหยิบมาทบทวนบ่อยๆกับสิ่งที่จดไปแล้วแล้วก็อย่าลืมหาความรู้เพิ่มเติมนะคะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือความรู้รอบโลกอื่นๆเนี่ยยังไงก็ฝากข้อความคอมเมนต์มาในเพจ Facebook นะคะในไลฟ์ของสวทบุรีรัมย์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สวทบุรีรัมย์เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะช่วงนี้ฝนเริ่มมาค่ะเป็นฤดูที่ภาคอีสานบ้านเราเนี่ยโอ้โหจะมีอาหารพื้นบ้านได้กินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกบเขียดอึ่งเห็ดเนี่ยโอ้โหเยอะนะคะหรือว่าผักพื้นบ้านต่างๆพูดได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแห่งความแซ่บนะวันนี้ก็เลยนำเพลงของแซ่บอีสานจากการกับร้องของคุณเทพพรเพชรอุบลเพลงที่คุณเทพพรเพชรอุบลแต่งเองเลยนะคะคุณผู้ฟังไปฟังกันค่ะของแซ่บอีสาน

้มอึ่งย่างอึ่งไปใส่ไข่มดแดงอะไรแบบนี้นะคะโอ้ยจับกุ้งหอยปูปลาเนี่ยคือมันก็เป็นความสุขเนาะของชาวอีสานบ้านเราในช่วงนี้ค่ะคุณฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์พบกันเป็นประจำนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็ยินดีกับชาวสวทเรานะคะนี่เขาก็กำลังจะได้บ้านพักใหม่นะคะงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์มาแล้วก็ประกวดราคาเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็จะได้บ้านพักกันนะคะก็จะได้อยู่กันอย่างสบายกันสักหน่อยนึงเพราะว่าบ้านที่อยู่เนี่ยนะคะโอ้โหหลายสิบปีมากนะคะคุณผู้ฟังคิดดูตั้งแต่ก่อนที่ฉันทำงานจนที่ฉันเกษียณอายุราชการมาเนี่ยนะคะก็เพิ่งจะได้บ้านใหม่กันเนี่ยนะคะก็ยินดีกับพี่น้องชาวสมทบุรีรัมย์เราด้วยนะคะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะคุณผู้ฟังนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็กล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปคือเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็แม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้อีกระยะหนึ่งสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ค่ะช่วงต้นฤดูระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนแล้วก็ช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะคะส่วนช่วงกลางฤดูฝนคือระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติค่ะโดยระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องโดยเฉพาะนู่นค่ะโซนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงและเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบางแห่งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังคาดการว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีฝนตกชุกอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกด้วยนะคะในช่วงสิงหากันยาเนี่ยก็ขอให้ประชาชนระวังเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นโดยระหว่างการเข้าสู่ฤดูฝนกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแล้ว3ฉบับโดยเฉพาะในระยะนี้ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่18พฤษภาคมนะคะอันนี้ก็เฝ้าระวังแต่บ้านเราไม่ค่อยมีอะค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนี่ยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ลุ่มเราไม่ได้มีภูเขาไม่ได้มีแม่น้ำที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากเรายังต้องการน้ำอยู่นะคะส่วนทางด้านกรมประมงค่ะได้ออกประกาศมาตรการฤดูน้ำแดงฤดูน้ำแดงนะคะสีแดงนะคะคุณผู้ฟังฤดูน้ำแดงประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยกำหนดห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดในพื้นที่แหล่งน้ำจืดประเภทห้วยหนองคลองบึงระหว่างวันที่16พฤษภาคมวันนี้นะคะไปจนถึง15สิงหาคม2569ทำไมจึงประกาศออกมาก็เพื่อที่จะคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์ปลาในช่วงฤดูวางไข่นี่ล่ะค่ะรวมถึงการเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำสามารถขยายพันธุ์แล้วก็เพิ่มจำนวนได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เพื่อช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำและสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชาชนในระยะยาวสำหรับผู้ฝ่าฝืนทำการจับสัตว์น้ำช่วงเวลาห้ามจับที่กำหนดเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายประมงค่ะโทษมีไหมมีนะคะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 จนถึง 50,000 บาท
หรือปรับเป็นจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ท่านจับจากการทำประมงนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนชาวประมงแล้วก็พี่น้องในชุมชนในพื้นที่ต่างๆปฏิบัติตามมาตรการที่กรมประมงกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมการดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่เป็นแหล่งอาหารแล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไปในอนาคตนะคะทีนี้ก็มาฟังข่าวคราวในบุรีรัมย์บ้านเรากันบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอุกฤษหงไทยสงนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้แทนพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสแกโพรงและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยขบวนรถพุ่มพวงค่ะในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพก็จัดอยู่ที่บริเวณลานศาลากลางหมู่บ้านหนองไผ่ตำบลสแกโพรงอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะพื้นที่ที่มีรถพุ่มพวงเยอะมากนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปหนุนเสริมประเดิมเปิดโครงการเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจนเป็นที่โด่งดังนะคะไปทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะรถพุ่มพวงนะคะโครงการนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลค่ะที่มุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะคะพร้อมกันนี้รัฐบาลก็ได้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านค่าน้ำมันแล้วก็สินค้าราคาต้นทุนแก่ผู้ประกอบการด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้ก็มีผู้สื่อข่าวทั้งจากสวทบุรีรัมย์เราจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ผู้สื่อข่าวค่ายอื่นๆนะคะก็ไปติดตามทำข่าวบรรยากาศการปล่อยขบวนรถพุ่มพวงที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งก็มีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็รถจักรยานยนต์สองล้อซึ่งในระยะแรกนี้ก็ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ22รายมี22คันนะคะที่ปล่อยเมื่อวานพร้อมทั้งมีการมอบชุดสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาต้นทุนให้แก่รถพุ่มพวงที่ผ่านการอนุมัติเพื่อนำไปจำหน่ายควบคู่กับสินค้าที่มีอยู่เดิมเพื่อที่จะลดภาระต้นทุนแล้วก็เสริมสภาพคล่องในการสั่งซื้อสินค้าในรอบถัดไปด้วยนะคะนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์นายอุกฤษหงไทยสงก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่าในส่วนของอำเภอเมืองบุรีรัมย์มีผู้ประกอบอาชีพรถพุ่มพวงทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็รถจักรยานยนต์สองล้อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านการคัดเลือกกว่า80รายและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในระยะแรก22รายค่ะ22รายนี้ก็เป็นรถยนต์3รายรถ3ล้อพ่วงข้าง17รายแล้วก็รถจักรยานยนต์2ล้อ2รายส่วนผู้สมัครที่เหลือก็ได้ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อพิจารณาในรอบถัดไปทางนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรกเนี่ยนะคะท่านนายอำเภอก็บอกว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพมีอะไรบ้างก็จะมีการสนับสนุนค่าน้ำมันผ่านบัตรฟรีการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดโดยรถจักรยานยนต์จะได้รับเงินอุดหนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อได้รับเงินอุดหนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนรถกระบะจะได้รับเงินอุดหนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนค่ะส่วนทางด้านผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายพืชผักผลไม้และอาหารในตำบลสแกโพรงนายสุรศักดิ์มุมทองอายุ51ปีนะคะนี่ก็ขายมากว่า3ปีค่ะบอกว่าเมื่อก่อนที่น้ำมันยังไม่แพงเนี่ยจะเติมน้ำมันเฉลี่ยวันละ100บาทแต่ช่วงที่น้ำมันแพงขึ้นเนี่ยต้องเติมน้ำมันเกือบ200บาทเพื่อขับขายของแล้วก็หลังจากรัฐบาลมีโครงการไทยช่วยไทยสนับสนุนค่าน้ำมันแล้วก็มีสินค้าราคาต้นทุนมาให้ขายเสริมก็มองว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะที่จะช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบอาชีพได้แต่หากเป็นไปได้นะคะคุณสุรศักดิ์มุมทองก็บอกว่าก็อยากให้แก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ลดลงเท่าเดิมแต่หากยังไม่สามารถแก้ได้ก็อยากให้เพิ่มวงเงินอุดหนุนค่าน้ำมันเพิ่มซึ่งก็จะช่วยลดภาระได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการที่รัฐบาลได้แก้ปัญหาให้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภค

0: โดยได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินให้แก่วัดป่าทรัพย์ประดูอำเภอโนนดินแดง1แห่งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4/01 129ราย135แปลงค่ะมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองบุรีรัมย์54ราย63แปลงมอบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรณีจัดแทนที่ตามระเบียบสปก.ข้อ62จำนวน59ราย65แปลงมอบสินเชื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน5กลุ่ม17รายเป็นจำนวนเงิน 495,000 บาทนายประเสริฐกาญจนกิจกุลปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เปิดเผยว่าทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ดำเนินการจำนวน 1,297,590 ไร่แล้วก็ได้จัดที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้วทั้งประเภทที่ดินแปลงเกษตรกรรมแล้วก็ที่อยู่อาศัยรวม 139,926 แปลงเนื้อที่1ล้านกว่าไร่ค่ะคิดเป็นร้อยละ80.07 นะคะโดยในปีงบประมาณ 2,569 เนี่ยสปก.บุรีรัมย์มีแผนดำเนินการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจำนวน 1,395 ราย 3,040 ไร่ซึ่งได้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์จำนวน906ราย 1,721 ไร่ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร 6,000 แปลงมีเกษตรกรยื่นคำร้องขอออกโฉนดแล้ว 4,158 แปลงคิดเป็นร้อยละ69นะคะแล้วก็ออกโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว 2,710 แปลงคิดเป็นร้อยละ45อนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อยู่อาศัยกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะจำนวน100แปลงดำเนินการแล้ว79แปลงค่ะคิดเป็นร้อยละ79แล้วก็ให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 7,900,000 บาทจำนวน260รายค่ะแล้วก็มอบสินเชื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว 3,900,000กว่าบาทนะคะจำนวน129รายค่ะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสปก.สร้างสิทธิ์เสริมทุนหนุนเกษตรกรวันนี้มีความรู้มาฝากสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเกี่ยวกับหากสมาชิกกองทุนฟื้นฟูอยู่ในช่วงการรอซื้อหนี้แต่มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจากเจ้าหนี้มีหมายฟ้องคำบังคับยึดทรัพย์ท่านจะต้องทำอย่างไรไปฟังกันนะคะเป็นความรู้จากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะ
1: สวัสดีค่ะสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านใดที่เป็นสมาชิกแล้วขึ้นทะเบียนหนี้แล้วนะคะแล้วอยู่ระหว่างรอรับการจัดการหนี้จากทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วก็มีหนังสือบอกเลิกสัญญาถูกฟ้องร้องดำเนินคดีบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาดสามารถนำเอาเอกสารต่างๆที่ทางสถาบันเจ้าหนี้นะคะส่งมาให้เราหรือว่าถ้าเราได้รับคำฟ้องคำบังคับคำยึดหมายยึดทรัพย์หรือหมายขายทอดตลาดนะคะสามารถนำไปติดต่อขอให้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะในภูมิลำเนาที่ท่านอยู่นะคะเพราะเรามีทั้งหมด77สาขาอยู่แล้วนะคะเข้าไปติดต่อได้เลยนะคะเพื่อให้ทางสำนักงานออกหนังสือชะลอบรรเทาทุกข์ให้เราก่อนนะคะเบื้องต้นในระหว่างที่เรารอรับการจัดการหนี้อยู่นะคะแต่อย่าลืมว่าหนังสือชะลอบรรเทาทุกข์ค่ะจะมีอายุแค่150วันนะคะถ้าครบ150วันแล้วเราก็เข้าไปต่ออายุกับทางสำนักงานแต่ถ้าในระหว่าง150วันนั้นมีเอกสารหมายศาลหรือเอกสารเพิ่มเติมส่งมาอย่างเราเป็นการทวงถามหนี้หรือว่ามีเอกสารเพิ่มเติมต่างๆเข้ามาสามารถเข้าไปขอรับการช่วยเหลือจากทางสำนักงานกองทุนได้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการเกษตรกรทุกท่านอย่าลืมนะคะทางออกแห่งการเป็นหนี้มีนะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรยินดีช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเพื่อเป็นการรักษาที่ดินทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะทุกปัญหามีทางออกนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหากไม่เข้าใจติดขัดปัญหาตรงไหนสามารถเข้ามาสอบถามได้นะคะยินดีบริการให้กับสมาชิกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: นายบัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกรณีนี้ถ้าไม่รู้จะทำยังไงให้ท่านไปที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์อยู่อาคารซอยด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงบุรีรัมย์นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ

มีข่าวดีสำหรับคอหนังสือนะคะวันนี้คุณวิบัติโรจนาวันเจ้าของร้านหนังสืออิสระร้านน้ำพุบุ๊กสโตร์กำหนดจัดกิจกรรมโดยใช้ชื่อว่าโครงการชุบชีวิตร้านหนังสืออิสระที่เงียบเหงาอยู่ภายในตัวเมืองเก่าบุรีรัมย์นะคะร้านน้ำพุบุ๊กสโตร์นี่แหละค่ะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงร้านหนังสืออิสระในภูมิภาคภายใต้โครงการสร้างเสริมระบบนิเวศหนังสือและการอ่านในภูมิภาคที่มีTK Park นะคะ TK Park คืออุทยานการเรียนรู้นะคะเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกกำหนดจัดในวันนี้ละค่ะคุณผู้ฟังวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้นะคะที่ร้านน้ำพุบุ๊กสโตร์ถนนธานีเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะงานนี้นะคะฟังการบรรยายของคุณวิวัฒน์โรจนาวันเจ้าของเพจเล่าเรื่องเมืองบุรีรัมย์เริ่มตั้งแต่เวลา 9:30 เป็นต้นไปนะคะพร้อมกับจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook เล่าเรื่องเมืองบุรีรัมย์ด้วยนะคะก็ขอเชิญผู้สนใจไปร่วมกิจกรรมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะงานนี้เขาจัดหลายครั้งในความร่วมมือของร้านน้ำพุบุ๊กสโตร์แล้วก็ TK Park นะคะคุณผู้ฟังกำหนดการครั้งต่อไปจะมีวันไหนอีกบ้างเดี๋ยววันพรุ่งนี้ดิฉันจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะยังไงวันนี้ไปฟังคุณวิวัฒน์พูดถึงประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์ภายหลังการมาถึงของรถไฟไทยในปี2468จนทำให้ในตัวเมืองบุรีรัมย์เนี่ยเจริญเติบโตนะคะเนื่องจากว่ามีพี่น้องชาวจีนพ้นทะเลนะคะเดินทางมาอยู่ยังตัวเมืองบุรีรัมย์กันมากมายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เชิญชวนได้นะคะที่ร้านน้ำพุบุ๊กสโตร์ถนนธานีเทศบาลนครบุรีรัมย์คุยไปคุยมาเวลาหมดอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์พรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่อีกวันนึงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
1: ผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ทัพนักกอล์ฟหนุ่มเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลชายและประเภททีมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลอาทิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้นำธุรกิจชั้นนำจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ปตท.บริษัทกอล์ฟและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเป็นฝ่ายรับฟังสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานกับเอกชนอย่างใกล้ชิดและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
2: ผู้ประกอบการไม่มาแนะนำให้ความเห็นไม่มาพูดรัฐบาลจะรับฟังหลักนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
3: นายประกรณ์มิ่งประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่า